อยู่ได้ลมไปได้ลมอยู่ได้บุญไปได้บุญคนเราก็ขึ้นอาศัยกรรมดีอยู่เท่านั้นเองแล้วมันเมื่อไรมันมาตัดรอนมันหมดมันก็ไปแล้วคนบางคนบอก25ปีไปแล้วเงี้ยประคบวัยเบญจเพสไปแล้วเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหมดไม่มีโอกาสทำบุญต่ออย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสทำบุญต่อเพราะยังได้สติปัญญาดีอยู่สติปัญญาของเราไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสทำบุญดีเพราะมันหมดสติปัญญาเราก็โชคดีเนี่ยมาเกิดแล้วเป็นคนมีมันสมองดีมีความคิดความอ่านดีแต่ก็ใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเนี่ยดีกับพวกประเทศปัญญาอ่อนใช่ไหมเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มีปัญหาสังคม

ดีกับพวกประเทศปัญญาอ่อนใช่ไหมเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มีปัญหาสังคมฉะนั้นเราเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีแล้วก็ถือว่าฐานะของเราดีแล้วคนยกย่องชีวิตตัวเองสร้างบารมีตัวเองให้มากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเวลาอีกเลิกกี่โมงเลิก4โมงเหรอเลิก4โมงแล้วเท่าไหร่มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาข้องใจไหมไม่มีนะเรานั่งสมาธิเนี่ยนะการนั่งสมาธิเนี่ยนะเรามีเงินสัก100 ล้านเนี่ยก็ทำบุญไม่ได้เท่ากับนั่งสมาธิเรามีเงินสัก100 ล้านทำให้ใจสงบไม่ได้นะแต่เรามีแค่ทำใจให้สงบทำใจให้ว่างได้5 นาที10 นาทีเนี่ยได้บุญถึงพระนิพพานบุญมากกว่าทำมีเงินหมื่นมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านนะเพราะว่าใจของเราสงบได้มีค่ากว่าเงินทองแต่คนเรานี่มันมองค่าของใจไม่มีไปมองค่าของวัตถุหมดเงินทองนี่มันจริงๆของพวกนี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นที่จะทำเป็นทานบารมีไปได้คนโง่ก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคนที่ทำใจได้เนี่ยเช่นใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความเยือกเย็นความเข้าใจถึงสภาวะรู้ทันอารมณ์รู้ทันจิตตัวเองทำจิตให้ละเวทนาได้หรือทำจิตอยู่เหนือทุกข์ต้องปวงได้เนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่ายอดบุญมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะฉะนั้นเราการบูชาเงินกับบูชาธรรมะเนี่ยบูชาคนละอย่างนะไม่ใช่บูชาอย่างเดียวกันโยมบูชาใจตัวเองบูชาธรรมะเนี่ยคือบูชาคุณธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจเราให้เยือกเย็นให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้านี่เราบูชาบูชาใจบูชาบุญบูชาคุณธรรมแต่บูชาเงินเนี่ยเราก็เป็นทาสของเงินเราต้องหามาเลี้ยงตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเงินในชีวิตนี้แต่ว่ามันมีค่าสำหรับที่เราเอามาชับจ่ายใช้สอยมันเป็นวัตถุธาตุแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้พ้นนรกไปสวรรค์ได้นั้นการบูชาเงินเนี่ยก็มันเป็นเพียงวัตถุอย่าไปบูชาที่มันเลิศประเสริฐกว่าธรรมะต้องแยกแยะกันไปนั่นมันเป็นของโลกีธรรมะเนี่ยเป็นของโลกุตระมันอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงทีนี้คนเราถ้าแยกแยะว่าเงินกับธรรมะเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าไปบูชาเงินตลอดชีวิตเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ธรรมะไปเลยสักนิดเดียวใช่ว่าเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเอาไปเวลามาก็มามือเปล่าๆนะเวลาเขาลดน้ำน้ำศพนะเขาลดน้ำศพเขาลดเพื่ออะไรบอกว่าไปทำมือเปล่าๆกูไม่ได้เอาไปเลยยังไม่เคยลดน้ำศพใช่ไหม100 ล้าน 1,000 ล้านกูไม่เอาไปเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเอาม้ามใส่ก็ไม่เอาอ่ะจะว่าจะอะไรเลยจะเงินทองแล้วน้ำใส่มือก็ไม่เอาไม่กำมาหยิบแหละยังไปลดน้ำศพพิจารณาเนี่ยมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่กำอะไรเลยนี่คือความจริงที่คนเราไม่เห็นเอาอะไรไปได้ยังเคยไปลดใช่ไหมคนใหญ่คนโตเศรษฐีมาถีท่านไหนก็แบมือท่านเนี้ยเห็นเอาอะไรไปได้แต่ตอนเป็นกูไม่ยอมกูชงกูจะเอากูไม่ให้ใครนิดเดียวกูฟ้องมึงเลยกูโวยเลยเนี่ยพวกนี้ไม่ยอมแบแต่พอหมดลมแล้วไม่เอาใจเนี่ยสำคัญนะฉะนั้นบุญกุศลตอนนั้นอ่ะมันแบมือกำมือเนี่ยเอาไปไม่ได้นะครับแต่ที่กำไว้ในใจเนี่ยพอที่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยมันเก็บไว้ในใจมันไม่ได้อยู่ที่มือหรอกไอ้เงินทองเนี่ยมันอยู่ที่มือพอตอนเป็นมันก็กำได้แต่ถ้าตายมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่อยู่ที่มือมันอยู่ที่ใจพอตายแล้วมันเอาไปได้มันสะสมไว้ในใจไม่งั้น

จ้าท่านก็ไม่สอนท่านมาเป็นพุทธเจ้าได้ท่านสะสมไว้ในใจของท่านเจนสมบูรณ์นิยมไปคิดเอาแค่มือเท่านั้นเองแล้วตายก็ทิ้งหมดเลยนะอย่างนี้บูชาเงินเอาไปอะไรไม่ได้พวกบูชาเงินต้องแบมือไปอย่างเงี้ยถ้าบูชาธรรมะบูชาบุญกุศลเนี่ยเก็บไว้ทุกวันเลยทุกคืนทุกเวลาเก็บไว้ในใจความสุขสงบเป็นบุญกุศลเก็บไว้จนพอตายถือสภาพข้างนอกจะเป็นนี้แต่ใจไม่จะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสังวานท่านนั่งสมาธิอยู่ป่าช้า ท่านเล่าถึงเมื่อสมัยท่านอยู่ป่าช้า6ปีท่านเลยพระอ่านหนังสือไม่ออกท่านป่วยท่านก็เข้าป่าช้าภาวนาป่าช้าบ้านดึงนะผีดุมากนั่งไปท่านก็เห็นเนี่ยท่านเห็นตอนนั้นท่านนั่งดูมันมีคนมากวาดคนเป็นเนี่ยมันมาในนี้มากวาดป่าช้านะมากวาดกวาดพอกวาด3วันเท่านั้นแหละเขาหามศพไอ้คนนั้นมาเผาตรงนั้นน่ะหึไอ้นี่มันมาก่อน3วันเนี่ยมันมากวาดที่นี่ก่อนแล้วมันก็มาตายเผาตรงเนี้ยนี่ก็มันมาอีกกวาดแล้วเขาก็เผาฝังตรงนั้นน่ะเขาก็เลยโอ้นิมิตนี่มันสอนทำให้ท่านฉลาดท่านอ่านหนังสือไม่ออกหรอกคนจะตายเนี่ยท่านรู้ก่อนล่วงหน้า3วันบอกทำไมท่านก็บอกอาจารย์อาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าต่ออาจารย์มหาอาจารย์ท่านบอกไอ้คนนี้นะอีก3วันมันจะตายแล้วนะบอกรู้ไงบอกท่านรู้ไงก็มันมากวาดที่นอนของมันแล้วพอ3วันตายจริงบอกเออลูกศิษย์เรานี่รู้จริงบางคนมันก็มานอนมายืนเกาะไอ้อะไรเกาะไอ้เสาไอ้เสาศาลาน่ะแบบเหมือนไม่มีแรงเหมือนแบบตัวเองแบบชีวิตตัวเองไม่มีความหมายอะไรมาเกาะมาอะไรแล้วก็ทายได้เดี๋ยวมันจะต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องเอาศพมาไว้ที่นั่นมาสวดนั้นมันมาก่อน3วันทุกคนเลยบอกทั้งทีมต่างจังหวัดยังมาเลยทั้งที่ไม่รู้จักมันมากวาดก่อน3วันมันมาแล้วตายแล้วก็เรียกว่าหาที่ตายตัวเองคนเราเนี่ยมันไปล่วงหน้านะมันจะมาตายโรงพยาบาลมันมาก่อน3วันแหละวิญญาณญาณมันมาแล้วฮะแต่หมอไม่รู้นึกว่ามันตายเดี๋ยวนี้ฮะวิบากกรรมนี่เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งน่ะศาสตร์ที่ลึกซึ้งศาสตร์ที่ลึกซึ้งสำหรับคนชาวโลกไม่สามารถจะรู้มันเหนือวิสัยนักวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับที่จริงก็ไม่เล่นลับมันเรื่องของวิญญาณเรื่องของจิตใจท่านนั่งท่านก็รู้หมดเลยตอนนี้ท่านก็นั่งดูอะไรวันหนึ่งไอ้คนหนึ่งมันมานั่งสมาธิเอ๊ะใครมันมาขุดเจดีย์ใครมาขุดเจดีย์เอ๊ะในนิมิตบอกมาขุดเจดีย์กันมึมมัมเอ๊ะหรือผีในนิมิตมันว่ามีคนมาขุดเอาพระออกเจดีย์องค์ยาวๆเยอะแยะมันเอามากองท่านก็นั่งดูมีคนมาขุดเอาพระมากองเอ๊ะลองเดินไปดูที่มันจริงหรือเปล่านิมิตมันหลอกหรือเปล่าพอเดินไปดูเท่านั้นน่ะพระนายประชาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็นึกว่าไม่มีใครอ่ะพอมันเห็นพระตะงุ่มตะงุ่มมันนึกว่าเจ้าที่มามันเพ่นหนีหมดเลยมันโดดหนีหมดเลยพอยืนมามันตกใจกลัวเลยมันเอาพระไปไม่ได้หมดเลยพอตอนหลังมาแก่แล้วมาเข้าวัดในพวกนั้นมาบอกก็มาเล่าแหมผมวันนั้นไปขุดพระไปขโมยพระที่เจดีย์เจอเจ้าที่วิ่งหนีเขาตายกันผมว่าแบบอาตมาเองเนี่ยอาตมานึกในใจว่าเอ๊ะอะไรมันมาขุดกันอยู่เนี่ยเลยย่องไปดูสิมันเป็นนิมิตมันเป็นจริงไปเห็นโอ้พวกโยมเองก็เลยพวกนั้นก็ตอนหลังๆก็มาเข้าวัดหมดก็มาพูดกันความจริงว่าคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่ไหนพระท่านนั่งสมาธิไปเห็นย่องไปดูคือเรียกว่าเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สมาธิที่ทำแล้วเนี่ยก็เกิดรู้ได้เห็นได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่น้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุชั่วมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความ

สมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเชื่อว่าคุณทราบวิธีถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือถามว่า What's your name? What's your name? เพราะบางคนคงเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วแต่มีอีกคำถามหนึ่งที่คุณอาจได้ยินฝรั่งใช้นะครับสมมุติว่าคุณทำงานที่โรงแรมและมีแขกมาขอจองโรงแรมนะครับเขาก็ถามว่ามีห้องว่างไหมคุณก็ตอบว่ามีทีนี้คุณต้องการทราบว่าเขาชื่ออะไรลองใช้ประโยคคำถามนี้ถามดูนะครับ and your name is ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแล้วชื่อคุณล่ะครับเพราะ your name หมายถึงชื่อของคุณ is แปลว่าคือแต่ที่สำคัญก็คือต้องขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคเพื่อให้ฟังแล้วเป็นคำถามนะครับ and your name is พูดตามผมนะครับ and your nameis แขกต้องตอบด้วยชื่อของเขานะครับ and your name is ที่สำคัญคือคำสุดท้าย is นี้ต้องออกเสียงว่า is ไม่ใช่ it ครับออกเสียง s ให้ชัดเจนนะครับ and your name is พูดตามผมนะครับ and your name isดีมากครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพ้าเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพ้าเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าช้าได้พ้าเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงศ์เกรดจีสแลกโฟอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

านบันเทิงธรรมเรื่องรักกลางป่าณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีสมัยพระเจ้าพรหมทัตพระราชาองค์ใหม่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นลูกของหญิงหาฝืนที่เกิดจากพระราชาดังนี้ปีหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิพระราชาพร้อมข้าราชบริพารไปประพาสป่าในเวลานั้นเองป่าทั้งป่างามสะพรั่งไปด้วยไม้ผลนานาพันธุ์และอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดฝูงนกหลากพันส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วสร้างความสนุกสนานและเบิกบานพระราชหฤทัยให้กับพระราชาและผู้ติดตามยิ่งนักพระราชาทรงเสด็จเลี่ยนไปตามลำพังเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติด้วยพระองค์เองนกการะเวกในป่ารังนกยูงในป่ายางส่งเสียงร้องท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นเมฆลอยตัวต่ำทำให้บริเวณนั้นเหมือนสวรรค์แห่งจินตนาการทันใดนั้นเองพระราชาก็แว่วยินเสียงร้องเพลงของสตรีนางหนึ่งใครกันนะเสียงช่างไพเราะเสียเหลือเกินคงจะเป็นนางไม้รุกขเทวะแน่เลยแต่ถ้าเป็นคนล่ะคงสะคลานโฉมน่ารัก

0: ชาป่าทำไมผิวพรรณแม่ช่างผุดผ่องหน้าพิเศษเช่นนี้น้ำเสียงก็ไพเราะยิ่งนักแม่เป็นคนหรือเทพธิดาจำแรงกันแน่นะเนี่ย
1: เจ้าป่าเจ้าค่ะคุ้มครองลูกด้วยอภัยด้วยถ้าหากลูกล่วงเกินไปท่านเป็นใครอะ
0: คนเหมือนนางไงล่ะจ๊ะ
1: ใช่เป็นคุณแต่ไม่ใช่คนเหมือนข้าท่านแต่งตัวสะอาดส่วนข้ามอมแมมท่านเป็นคนเมืองส่วนข้าเป็นคนป่า
0: ช่างเจรจาแม้ว่าเสื้อนางจะมอมแมมแต่ผิวพรรณของนางผุดผ่องยองใหญ่น้ำเสียงก็สดใสไพเราะรู้ไหมคนงามอยู่ที่ร่างกายและจิตใจใช่อาภรณ์หรือความเป็นอยู่จริงไหมจ๊ะน้องสาว
1: ท่านยังไม่ได้ตอบข้าเลยนะคะว่าท่านจะเป็นใคร
0: ก็ตอบแล้วไงว่าข้าเป็นคนเหมือนนาง
1: ท่านเป็นคนเมืองใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะเราเป็นคนเมืองเพิ่งจะมาถึงป่าเมื่อเช้าตรู่นี่เองเราพบกันโดยบังเอิญมันก็เหมือนดังบุพเพครั้นเราจะจากกันโดยไม่บอกลาคงอะไรน่าดูเลยแม่นางขอบอกด้วยใจนะว่าข้ารักนาง
1: แต่ข้าน่ะเป็นหญิงชาวป่าชาวดงไม่คู่ควรกับท่านหรอกค่ะข้า
0: หญิงหาฝืนพยายามผลักพระอุระแต่ก็ทานแรงพระราชาไม่ไหวนับเป็นสัมผัสแรกที่นางได้รับจากชายหนุ่มนักกลางป่านั่นเองหญิงหาฝืนก็ได้ตกเป็นของพระราชาหรือชายแปลกหน้าสำหรับนางชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเมืองรักษาแหวนวงนี้ให้ดีนะจ๊ะมันจะเป็นตัวแทนของเรา
1: ทีนี้ท่านบอกข้าได้หรือยังคะว่าท่านเป็นใคร
0: ได้สิจะทูลหัวฟังให้ดีนะเราคือพระราชาแห่งแคว้นกาสีไงล่ะ
1: พระราชา
0: โอ้ที่รักอย่าตกใจไปสิจ๊ะจงรักษาแหวนวงนี้ให้ดีนะต่อไปแหวนนี้จะช่วยนางได้ในภายหน้าแต่ว่า
1: เราต้องจากกันแล้วใช่ไหมพี่คะพระองค์ในสูงศักดิ์ยิ่งหม่อมฉันทราบดีพี่คะขอให้เสด็จไปดีนะพี่คะหม่อมฉันไม่มีสิ่งใดจะถวายนอกจากความรักแท้ขอเพียงพระองค์ระลึกถึง

0: ต่อมาไม่นานหญิงหาฟืนก็ตั้งครรภ์ครั้นครบกำหนดทศมาส10เดือนนางก็ให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักนางทนุถนอมเลี้ยงดูด้วยความรักแต่ไม่ได้แพร่งพรายเรื่องราวความเป็นมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งขณะนั้นลูกชายของนางอายุได้6ขวบแล้ว
1: แม่จ๋าพ่อของข้าเป็นใครอ่ะพ่ออยู่ไหนจ๊ะ
2: ลูกรักของแม่พ่อของเจ้าน่ะเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่เป็นแหวนที่พระบิดาลูกทรงมอบให้จ้ะ
1: และทำไมแม่ไม่พาลูกไปหาพระบิดาล่ะ
2: แม่คิดว่าตกลงจ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาลูกเข้าเมืองไปเฝ้าพระบิดาในวังนะจ๊ะพระบาทพี่คะทรงจำหม่อมฉันได้ไหมพี่คะ
3: เราจำไม่ได
2: ้เด็กคนนี้เป็นโอรสของฝ่าบาทนะพี่คะ
3: เอาอะไรมาพูดเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ลูกเราไม่มีลูกชาย
2: ทรงจำแหวนวงนี้ได้ไหมพี่คะฝ่าบาททรงมอบให้หม่อมฉันไว้ก่อนจากขึ้น
3: เราจำไม่ได้ไม่ใช่แหวนของเรา
0: ทำไมเราจะจำไม่ได้ล่ะแต่จะขอให้เรารับต่อหน้าธารกำนันได้ยังไงกันอายเขาตายพระราชามีลูกกับหญิงหาฟืนบ้าที่สุด
2: ฝ่าบาทพี่คะหม่อมฉันไม่มีทางอื่นที่จะทำให้พระองค์ทรงเชื่อได้นอกจากจะโยนลูกไปในอากาศหากเป็นโอรสจริงเขาจะลอยอยู่ในอากาศได้หากหม่อมฉันเพชทูลขอให้เขาตกลงมาตายพี่คะ
3: เดี๋ยว
4: ข้าแต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่หม่อมฉันเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระจอมคนขอพระองค์ทรงพระกรุณาเลี้ยงดูหม่อมฉันด้วยเถอะคนอื่นพระองค์ยังทรงเลี้ยงดูได้ไหนเลยโอรสพระองค์เองจะทรงเลี้ยงดูไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะ
0: ช่างอัศจรรย์แท้มาหาพ่อสิลูก
1: เสด็จพ่อ
0: ลูกพ่อหมายพ่อชื่นใจหน่อยนะลูกนะที่รักเราขอโทษเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะ
2: เป็นพระกรุณาเพียงแค่ฝ่าบาท
0: ต่อไปนี้เราจะไม่จากกันอีกแล้วเราจะอยู่พร้อมหน้ากันเรามีรัชทายาทแล้ว
5: ไม่นานหลังจากนั้นพระราชาก็ทรงแต่งตั้งพระโอรสเป็นพระอุปราชและทรงแต่งตั้งหญิงหาฟืนขึ้นเป็นพระอัครมเหสีต่อมาเมื่อพระราชาเสด็จสวรรคตพระอุปราชก็ขึ้นครองราชสมบัติแทนและทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะพระเจ้ากัตถวาหนะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจงรักภักดีความสุขสงบมีทั่วทุกแว่นแฟนสืบไปตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญวาสนาเป็นสิ่งที่ขัดขวางกันไม่ได้คนเกิดกลางป่าหากต่อมาจะได้ยิ่งใหญ่บุญวาสนาก็จะชักพาให้ได้พบผู้อุปถัมภ์ที่ดี

ติทำสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษินชื่อมิมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช้กสหกสหนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากสหใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้ว

ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มี

ที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไทรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัทธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี
0: 408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรม ในยามรุ่งอรุณยามเช้ามืดที่เราได้ปฏิบัติกันทุกวันจนเป็นการเคยชินที่ต้องตื่นกันแต่3:30หรือ4:00แล้วก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็คือการเข้าใจตัวเราและการในยาบทของเราแต่ว่าท่าที่คนต้องการมากก็คือท่านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่คือท่าที่ทุกคนเห็นว่าเป็นท่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นท่าที่พุทธเจ้าทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัตินี้เราจะอยู่ท่าไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องท่าเดียวอริยบทที่ต้องเป็นมหาสติปัฏฐาน4จะเป็นท่ายืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4ได้หมดไม่จำเป็นจะต้องไปท่านั่ง ขัดสมาธิหลับตาอย่างเดียวการหลับตาเนี่ยเป็นการเข้าฌานเป็นการเข้าฌานเพื่อให้ตั้งสติได้มากงั้นการเข้าฌานไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ขอให้จิตรู้จิตจิตเข้าไปรู้จิตไปรู้กายรู้จิตถ้ารู้กายรู้จิตนี่คือนั่นแหละคือการปฏิบัตินั่นแหละคือการเข้าฌานฌานนี่เป็นวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณ์พิจารณาละเอียดเข้าไปจึงจะเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็เจริญปีติให้มากขึ้นเมื่อเจริญปิติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเมื่อปิติดับไปแล้วก็ความสุขก็เจริญขึ้นความเบิกบานความเบื่อหน่ายใจความสุขใจก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผลจากการปิติเกิดเมื่อสุขดับไปก็อุเบกขาก็เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปบังคับว่าเอ๊ะทำไมจิตเราเฉยเฉยอย่างเดียวกินก็เฉยนั่งก็เฉยนอนก็เฉยก็ต้องรู้ว่าเฉยเนี่ยคือตัวสันทติติดต่อกันคือตัวธรรมะที่ทำให้เรารู้จิตของเราว่าจิตเฉยเป็นอย่างนี้แต่เฉยนี่บางทีก็ติดอยู่ในความสุขสุขเขาเคลือบเขาครอบงำเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นิวรณ์คืออาการของความสงบอาการของความสงบที่ติดสุขปรากฏแหละคนที่เคยเล่าร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายพอจิตเข้าไปสู่ความสงบสุขอุเบกขาเขาความเล่าร้อนก็หมดไปดังนั้นจึงว่าคนที่เล่าร้อนเนี่ยที่จิตเราร้อนนะจิตไม่ได้เข้าสมาธิไม่เป็นเมื่อเข้าสมาธิเป็นแล้วความร้อนก็จะหมดไปอันนี้สำคัญคนที่ทุกวันที่หาความสุขไม่ได้ก็เกิดจากสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่เจอความสุขเมื่อมีร้อนเย็นก็หายไปเมื่อมีเย็นร้อนก็หายไปเมื่อมีหิวอิ่มก็หายไปเมื่อมีอิ่มหิวก็หายไปก็มันอยู่ตรงนั้น

เองมันอยู่ตรงจิตนั่นเองเมื่อไม่สงบจิตที่สงบก็หายไปเมื่อสงบจิตที่ไม่สงบก็หายไปเมื่อทุกข์มันเกิดเนี่ยเมื่อทุกข์มันเกิดความสงบสุขก็หายไปแต่ที่จริงทุกข์เกิดนี่บางทีเราก็พิจารณาทำให้เกิดมีสติมากขึ้นได้ทุกข์ทำให้เกิดสติมากขึ้นได้ทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นได้ทำให้เกิดปัญญามากขึ้นได้ทุกข์นี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแต่สุขสึกกลับเป็นอุปสรรคก็มีเพราะคนเราอยากได้ความสุขเพราะปฏิบัติแล้วกลัวเป็นทุกข์ก็เลยไม่อยากปฏิบัติก็เลยกลัวทุกข์ครอบงำด้วยความกลัวกลัวความสุขกลัวความสุขจะหมดไปกลัวความทุกข์จะมีมาแต่ก็ถูกหลอกคือโมหะเข้ามาปิดบังทำให้เราไม่อยากปฏิบัติเพราะกลัวทุกข์แต่จริงๆแล้วร่างกายของเรานี่มีทุกข์ตลอดมีทุกลมหายใจเพราะหัวใจเนี่ยมันทำงานหัวใจทำงานมันไม่ได้สุขนะเกิดขึ้นมาในหัวใจมันก็เหมือนเครื่องยนต์เนี่ยมันติดเครื่องแล้วไม่เคยดับเลยร่างกายเรานี่ก็เหมือนเครื่องยนต์ติดเครื่องไม่เคยดับเลยมันทำงานทำให้มีชีวิตมีอินทรีย์อยู่ได้แต่ที่จริงแล้วมันทุกข์นะหัวใจที่เต้นเนี่ยมันทุกข์ลมหายใจเนี่ยก็ทุกข์พอร่างกายเนี่ยมันทำงานใครว่าสุขไม่สุขนะลมหายใจเนี่ยมันทุกข์นะถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าร่างกายเราเป็นสุขที่จริงลมหายใจเนี่ยมันตัวทุกข์หายใจเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกมันก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะหัวใจมันต้องบีบเลือดสูบฉีดเลือดถ้าเต้นมากไปก็เกิดทุกข์ก็เวทนาเต้นน้อยไปก็เกิดทุกข์หัวใจทำงานช้าไปพอดีก็พออยู่ได้ฉะนั้นจึงว่าร่างกายของเราเนี่ยทุกลมหายใจถ้าพิจารณาแล้วที่เกิดมาทุกข์ทั้งนั้นไม่มีร่างกายที่ทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกขุมขนไม่มีสุขสุขนั้นมันมาจากศีลสมาธิปัญญาที่รู้จิตภายในจิตของเราแต่ถ้าเพิ่งเรื่องร่างกายนี่ไม่เคยเจอสุขเลยถ้าจะหาความสุขมันก็คือทุกข์เท่านั้นแหละจิตมันว่าสุขแต่ว่าที่จริงมันทุกข์ลมหายใจเข้าบางคนหายใจไม่สม่ำเสมอก็ทุกข์ตลอดเวลาจะพูดยังไงให้คนเห็นทุกข์มันพูดไม่ได้มันต้องปฏิบัติจึงเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆในเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันตื่นตลอดเวลาหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยมันทุกข์หรอถ้ามันพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีกองแห่งทุกข์เราแบกไว้กองนึงทุกลมหายใจนี่เราไม่เห็นข้างในร่างกายเราร่างกายข้างในเนี่ยทำงานตลอดเวลาเหมือนลงสีข้าวร่างกายพอกินอาหารเข้าไปก็ทำงานหนักเลยปอดตับขยับขยื่นตลอดเวลาอย่างลำไส้เคลื่อนไหวตลอดถ้าเราเข้าใจว่าไม่เคยหยุดทำงานเลยในลำไส้ในปอดในตับในม้ามในหัวใจในสมองเนี่ยมันทำงานกันน่าดูเลยเลือดวิ่งเลือดวิ่งจ่ายอาหารจ่ายอาหารน้ำเลือดวิ่งพร่านหมดวิ่งกันน่าดูเลยในร่างกายเลยวิ่งตั้งแต่ปลายผมยันปลายเท้าเลยวิ่งกันต่อตั้งเกิดมา

เนี่ยเลือดในวิ่งถ้าไม่วิ่งเลือดไม่ดีก็เกิดโรคเลยเลือดขาวไม่ดีเลือดแดงไม่ดีเลือดวิ่งไม่สม่ำเสมอติดตันคือตรงหัวใจตรงไหนก็เกิดเรื่องละจะเป็นสมองก็ดีเป็นขาเป็นมือเป็นเท้ามันต้องวิ่งแล้วก็ร้อนพอดีหนาวพอดีร่างกายต้องปรับอุณหภูมิตลอดนี่คือทุกข์แค่เลือดวิ่งในร่างกายนี่ก็ทุกข์แล้วไม่เคยหยุดเลยแค่ว่าสุขทำหน้าที่นี้มากมายยิ่งกว่าโรงงานพอกินอาหารก็ต้องย่อยออกมาโรงงานในร่างกายเขาเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยทุกเท่านั้นที่เคี้ยวเข้าไปเนี่ยเคี้ยวเข้าไปเพื่อจะให้ร่างกายมันได้รับอาหารให้เพียงพอแล้วคนเอาความอยากใส่ไปด้วยอยากกินแต่ไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันไม่ได้อยากกับเราจิตมันอยากแต่นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจึงเป็นธาตุของความคิดมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะจิตมันหลงมันก็เลยมองว่ากายเนี่ยไม่ทุกข์แต่กายเนี่ยมันทุกข์ตลอดเวลาตราบใดยังมีลมหายใจก็มีทุกข์อยู่ตราบนั้นพุทธเจ้าจึงว่าแบกขันธ์ห้ากายเป็นทุกข์เน้อกายเป็นของหนักเน้ออานนท์กายนี่มันทุกข์กองแห่งโลกกองแห่งความทุกข์มันเกิดมามันก็ทุกข์เท่านั้นจึงต้องการไปนิพพานเพื่อไม่กลับมามีกายถ้าเราพิจารณาวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นจะเห็นกายมันเป็นทุกข์จิตมันไอ้จิตมันหลงตัวเองมันก็ไม่เห็นหรอกทุกข์เหมือนคนบ้าจิตมันเหมือนคนบ้าถ้ามันหลงมันเหมือนคนบ้าเห็นอะไรก็ดีไปหมดเห็นอะไรก็ตามความคิดตัวเองเพราะมันไม่รู้จักตัวเองก็เหมือนคนบ้านะตัวเองบ้าก็บอกไม่บ้าตัวเองทุกข์ก็บอกไม่ทุกข์จะกินอะไรก็กินได้ขี้เยี่ยวก็กินได้เพราะจิตมันหลงน้ำไม่อาบก็ว่าก็ได้เสื้อผ้าไม่ใส่ก็ได้ขี้เยี่ยวก็เล่นได้ขี้มุกขี้ลายนี่เขาเรียกจิตมันบ้าจิตมันหลงมันก็เห็นอะไรดีไปหมดก็เป็นก็มีพวกปฏิบัติทำไมพุทธเจ้าพวกไม่กินอาหารกินอุจจาระคนนับถือเป็นพระอรหันต์คิดดูสิเพราะมันหลงผิดบางคนก็กินอย่างโคนอนอย่างโคไปไหนก็คลานไปกินอย่างโคปากเลียกินแทะกินมันหลงขนาดนั้นบางคนก็ไม่นุ่งผ้าคิดว่าถ้านุ่งไม่สำเร็จก็เลยแก้ผ้าทุกวันนี่นี่จิตมันหลงจิตมันเป็นบ้าจิตมันเข้าใจผิดดังนั้นจึงว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามีปัญญารู้เลยว่าคนเราหาความสุขไม่ได้นอกจากจิตที่วางใจเฉยที่เข้าฌานมีปิติสุขเอกตาที่วางเฉยเท่านั้นเองจิตที่มันไม่กังวลจิตที่มันไม่รักไม่ห่วงไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจึงจะหาความสุขนอกนั้นไม่มีเลยคุณวิ่งหาไปเถอะชาตินี้หาตั้งแต่มนุษย์จนสวรรค์ก็ไม่เจอเพราะมันต้องเกิดไปอยู่ภพใดภูมิใดมันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องพัดพากจากของรักอยู่ดีถึงว่านิพพานมันไม่กลับมาเกิดชาติสุดท้ายถึงจะเจอความสุขที่ถาวรไม่มีใครเจอความสุขถ้าตราบใดยังเป็นมนุษย์อยู่อย่าหวังเลยว่าคุณจะเจอความสุขอันนิรันดรไม่มีนิรันดรถ้าใครคิดว่าสุขนิรันดรก็หลงเข้าใจผิดรักนิรันดรสุขนิรันดรไม่มีคำว่านิรันดรเพราะลมหายใจเนี่ยไม่ทำให้เรานิรันดรเพราะมันมีลมหายใจดูสิ
มันมีทั้งเสด็จน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองมันขัดข้องไปหมดในร่างกายคนเราเนี่ยพออยู่มากมันก็เสื่อมหมดมันเสื่อมจนเห็นแต่เราไม่เห็นเองเรายังคิดว่าเราจะดีขึ้นจะพัฒนาขึ้นจะแก้ไขขึ้นจะทำให้มันดีกับเก่าขึ้นแต่ที่จริงร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีได้เลยมันเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเสื่อมจนก็ดูสิเรากินกินแล้วมันอยู่ได้ไหมกินก็ต้องไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกวันแล้วมันจะดีได้ไงมันต้องเคี้ยวต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องกินต้องนอนต้องเดินพาเดินพานั่งพานอนเนี่ยมันไม่จบเลยร่างกายเนี่ยไม่เคยจบแต่คนก็อยากอยู่อยากได้อยากกินให้สบายอยากนอนให้สบายอยากทำอะไรให้สบายมันก็เป็นอุปสรรคตัวมันขันธ์5เป็นอุปสรรคตัวมันร่างกายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อความคิดร่างกายก็ทำให้จิตไม่สบายจิตก็ทำให้กายไม่สบายจิตเนี่ยก็ทำให้กายไม่สบายถึงบางคนนั่งบังคับลมหายใจโอ้ยเครียดเลยนั่งบังคับลมหายใจตึงไปหมดทั้งสมองเนี่ยจิตไปบังคับลมหายใจบางคนบอกต้องเดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเดินจนทุกข์หมดเลยบางคนก็ต้องนั่งนั่งอย่างเดียวนั่งเดียวนั่งเดียวนั่งจนเกิดเวทนาเพราะจิตอันนี้มันก็ทำให้กายเป็นทุกข์อยู่บ่อยๆหรืออยู่ตลอดทำไมบางคนเนี่ยเอาร่างกายตัวเองไปตบไปตีกันเอาไปตีกันมันทุกข์จะตายแค่ลมหายใจนี่มันก็จะแย่อยู่แล้วลมหายใจนี่มันจะ มันจะหมดอยู่แล้วมันมีนิดเดียวมีเข้าออกมีเข้าออกเนี่ยลมเนี่ยมันไม่เข้าก็ไม่ออกก็ไม่ได้มันต้องสูดลมเข้าลมออกของมันโดยธรรมชาติหัวใจมันถึงทำงานได้ไม่งั้นลมหยุดก็หัวใจก็หยุดทำงานเลือดก็แข็งตัวทันทีเลือดแข็งตัวก็ตายสิปวดไปหมดทางร่างกายเจ็บไปหมดทางร่างกายแต่นั่นจึงว่าถ้าเรามามองละเอียดในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยสักนิดเดียวในชีวิตนี้ที่สุขนั่นคือจิตต่างหากร่างกายนั้นไม่สุขเลยทุกทางนั้นทุกตั้งแต่เกิดมาท้องแม่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่นิ่งถ้ามันมีวิญญาณรับรู้มันกระทบสัมผัสมีเวทนาเมื่อมันมีเวทนามันจะสุขได้ยังไงมันเวทนาขันธ์5มันเป็นเวทนามันเป็นทุกขสัตว์จิตมันก็เป็นสมุทัยสัตว์นอกจากไปรู้ทันจิตแล้วกำจัดตัวความปรุงแต่งมันหมดไปก็เป็นนิโรธสัตว์ได้วางเฉยต่อความคิดตัวเองได้คือไม่ยินดียินร้ายต่อความคิดตัวเองจึงเป็นนิโรธได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ต้องทำความเพียรกันหมดอายุไขแต่ก็ไม่เหลือขวาแรงที่จะปฏิบัติทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าจะไปหลงทุกข์ซะจนโอ้โหไปหลงสุขซะจนลืมปฏิบัติดูแล้วคนสมัยนี้นะหลงมากหลงจนไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยทุกข์ตลอดเวลาร่างกายนี่มันไม่ใช่สุขเลย เพราะมันละเอียดอ่อนมันสร้างมาด้วยดินน้ำไฟลมอ่ะมันจะแข็งแกร่งได้ยังไงมันจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยได้ยังไงมันจะไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายได้ยังไงนี่มันจึงได้ต้องหาเสื้อผ้ามาปกปิดเนี่ยจะอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวร้อนทนไม่ไหวหนาวทนไม่ไหวเพราะละเอียดอ่อนร่างกายนี่มัน
ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มันไม่ต้องใช้เสื้อผ้ามนุษย์นี่มันมาเกิดโดยธรรมชาติโดยธรรมจัดสรรให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนใช้สมองคิดใช้สมองคิดใช้สมองทำใช้กุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นผู้ตั้งการบัญชาการกุศลก็บัญชาการให้ทำแต่เรื่องบุญกุศลให้ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกุศลบัญชาการสมหากุศลมันก็สร้างบารมีเอาจนยิ่งใหญ่มหากุศลเหมือนพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพวกเศรษฐีมาเศรษฐีทั้งหลายที่สละทรัพย์ทั้งหลายแล้วก็ไปออกบวชไปปฏิบัติเนี่ยมหากุศลมันบัญชาการถ้าเป็นกุศลบัญชาการมันก็ถือศีล5ศีล8ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปนี่กุศลบัญชาการแต่สะสมไปเรื่อยมหากุศลนี่จิตมันจะเข้าไปสู่การปฏิบัติตลอดจิตที่เป็นมหากุศลมันจะยืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่จิตเป็นมหากุศลบัญชาการให้กำจัดกิเลสออกไปโลกกวนหลงเป็นของมีความวุ่นวายมหากุศลจะบัญชาการให้ทำแต่เรื่องสงบสุขถ้าเป็นอกุศลนะถ้าเป็นอกุศลมันก็คิดจะทำบาปคิดกินเหล้าเล่นการพนันคิดโกงคิดเอาเปรียบเขาคิดให้ร้ายป้ายสีเขาคิดเรื่องที่อะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองก็เดือดร้อนพูดจาไม่เป็นสัมมาวาจาเจรจาก็ไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่ดีไม่แต่เขียนหนังสือเขียนด่าเขาทั้งวันเขียนว่าคนโน้นเขียนว่าคนนี้ไม่แต่มือเขียนหนังสือเขียนแข่งด่าเขานี่คือการคืออกุศลเป็นผู้ชี้ทางอกุศลเป็นคนนำทางก็จะไปอยู่กองของอกุศลก็จะพาไปทางนรกพาไปให้เล่าร้อนใจตลอดถ้าเป็นมหาอกุศลเนี่ยเป็นมหาอกุศลก็ปล้นฆ่าลักขโมยผิดลูกเขาเมียเขากินเหล้าเมาติดโกหกหลอกลวงที่ทุกวันนี้ก็นี่มหากุศลเขาทำงานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปในทางไม่ดีเผาบ้านเผาเมืองด่าพ่อรอแม่เขาหาเรื่องทะเลาะเขาทุกวันนี่มหากุศลมันบัญชาการก็จะมีแต่ทุกข์เข้ามาหาตัวเราสังคมเราครอบครัวเราจิตคนเรานี่มันดีได้ก็ต้องเป็นมหาสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในอริยมรรคองค์8เนี่ยดับตัณหาเสียได้รู้ทันความคิดความอยากเสียได้มหากุศลก็เกิดขึ้นมันก็จะทำให้โลกนี้สงบสุขกายใจเราสงบสุขถ้าเป็นมหาอกุศลนี่โอ้โหเป็นแผนชั่วร้ายมากคิดจะทำลายคนอื่นตลอดนี่บาปในหัวใจที่จิตมันออกไปอยู่ข้างนอกมันไปมองว่าจะทำลายใครได้จะให้ใครเดือดร้อนได้จะให้คนอื่นมีทุกข์แล้วจะเป็นความสุขของตัวเองที่สุดก็ได้มหาอกุศลมากขึ้นได้บาปมากขึ้นเพราะทำให้คนอื่นอย่างเงี้ยเอาก้อนหินไปทุ่มเขาเงี้ยไอ้หนุ่มหน้ามนคนสุพรรณเนี่ยสองคนเนี่ยเสื้อแดงกับเสื้อดำขี่มอเตอร์ไซค์เอาก้อนหินเบ้อเล่อเลยไปทุ่มใส่รถเขาแม่ยายตายลูกเขยก็เจ็บโอ้โหนี่มหาอกุศลทำซะสำเร็จไปแล้วแต่ตัวเองก็จะเป็นตราบาปที่ติดตัวไปยันตายกินเดินนั่งนอนก็เห็นแต่ไอ้ก้อนหินก้อนนั้นมาทุ่มหน้าตัวเองบ้างหรืออาจจะฝันกลายเป็นผู้แพ้ไปนะพวกนี้จะตกใจตลอดจะระแวงตลอดเดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแหละเพราะถ้าตำรวจจับได้ก็ต้องติดคุกคือจับไม่ได้ตัวเองก็
ติดคุกทางใจเพราะเขาไม่

เคยสร้างกุศลไม่มีกุศลไม่เคยเข้าศีล5ศีล8พ่อแม่ก็ไม่ได้พาทำความดีสอนแต่เรื่องให้คนไปตบไปตีกันไปเก่งกับคนอื่นสอนให้ไปเก่งคนอื่นสูญทุพพันต้องเก่งกับคนอื่นเก่งคนอื่นไม่ใช่ไปเก่งทะเลาะคนอื่นมันไม่เก่งอย่างนั้นมันเป็นคนอันตรพาลผ่านนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาที่สุดก็เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเมตตาไม่มีเลยเงี้ยเสียหายกับคนทุพพันหมดเลยซึ่งไม่ควรทำแต่ว่าทำไปแล้วก็ต้องจะมีคนตามอีกไม่ได้แต่รู้สึกจะมีทั่วไปซึ่งเมื่อก่อนบ้านเมืองเราไม่เคยเลยอย่างนี้คนเราอกุศลมันแรงมากมหาอกุศลมันแรงมากเข้ามาเกิดกันเด็กวัยรุ่นแล้วก็ทำอะไรที่มันร่วงเกินคนอื่นทำให้เขาเดือดร้อนถึงชีวิตมันก็เป็นบาปอย่างหนักติดตัวไปยันตายมันก็ไม่ได้บุญกุศลเลยไม่ได้สร้างวัดสร้างวาไม่ได้สร้างศาสนาสร้างสิ่งที่คนอื่นเขาเดือดร้อนแกก็ถึงกับชีวิตนี่ก็บาปอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีความสนุกแหละจะไปนั่งหัวเราะไม่ได้แหละตำรวจก็ต้องตามจับให้ได้จับไม่ได้มันก็ตัวเองก็จับตัวเองอยู่แล้วตัวเองไปทำที่ไม่ดีก็จะหลบซ่อนไปเรื่อยนี่อกุศลมหาอกุศลมันสั่งให้ทำชั่วทำอย่างนั้นเนี่ยวางแผนแต่บางคนเนี่ยคิดจะช่วยคนทำไงจะช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอย่างกับพวกปอเจตึงอย่างเงี้ยร่วมกตัญญูเงี้ยดูสิมหากุศลกุศลพาคนไปเก็บศพเก็บคนป่วยคนเจ็บเอาวัยรุ่นที่ขนองไปทำตรงนี้ดีกว่าฉะนั้นจึงว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้ทำได้ทุกคนอย่างนี้คนตกงานก็มาสิมาทำซะทำมหากุศลซะคนมีทุกข์เยอะอย่างเงี้ยทุกวันเลยรถชนรถเฉียวรถคว่ำอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่ต้องไปทำเขาเลยไม่ต้องไปแกล้งเขาเลยเขาก็ทุกข์กันอยู่แล้วทุกวันนี้คนเราน่าเสียดายคนพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดอ่อนมากเลยสอนให้เมตตาตัวเองก่อนสอนให้สอนเมตตาตัวเองก่อนว่าให้รักใคร่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีทุกข์ลมหายใจไม่มีสุขเลย ให้เห็นตัวเองมีทุกข์ร่างกายในมีทุกข์หัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยมันเต้นมีทุกข์มันไม่หยุดเนี่ยมันไม่ยอมหยุดเราก็ไม่อยากให้มันหยุดก็มันมีทุกข์มันจึงไปทำงานอยู่เนี่ยเพราะทำดับทุกข์เนี่ยถ้ามันหยุดเต้นเนี่ยมันทุกข์ทันทีดังนั้นจึงว่าเราจะไปกลั่นแกล้งใครตัวเราก็ยังแย่อยู่แล้วตัวเราก็ยังต้องมีต้องพยายามหาลมหายใจพยายามต้องให้หัวใจเต้นพากินพาเดินพานั่งพานอนแค่สร้างความคิดเราให้มีเมตตาเท่านั้นก็พอแล้วเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะความแก่ความตายเนี่ยได้รับผลเท่ากันจะยากดีมีจนโง่ฉลาดโดยสวยแค่ไหนก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเท่ากันไม่ได้ต่างกันเลยนี่เรียกว่าคนจะได้รู้ปฏิบัติมันจะได้รู้นะมันไม่อยู่ในความประมาทแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันจะประมาทมันเนื้อตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่เรื่อยอายุยืนอยู่เรื่อยมีกำลังแข็งแรงอยู่เรื่อยมีบุญวัดมีบารมีอะไรจะทำอะไรคิดอะไรก็เหมือนว่าได้สำเร็จไปเราชาวพุทธพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตัวเอง
ให้ด่าตัวเองให้ว่าตัวเองให้สอนตัวเองให้พิจารณาร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาดอย่าไปคิดว่าคนอื่นไม่สะอาดไม่ไปตำหนิติเตียนคนอื่นกายก็ไม่สะอาดต้องล้างอาบน้ำถูทุกเช้าค่ำมีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นตัวต้องกำจัดกลิ่นตัวด้วยแป้งด้วยน้ำหอมด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดนี่กายมันก็เป็นอุปสรรคต้องกำจัดกลิ่นในตัวตลอดกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นลักแร้ก็ต้องกำจัดกลิ่นในตัวเองออกไปก็กำจัดไม่หมดกำจัดเช้าเย็นกลางวันก็เหือออกก็เป็นแล้วกำจัดกลางวันเย็นก็เป็นกำจัดเย็นกลางคืนก็เป็นเพราะกลิ่นนี่มันออกได้ทุกทวารทั้ง9กลิ่นมันต้องปล่อยออกไปเพราะมันมีอาหารที่บูดที่เน่าอาหารที่บูดที่เน่าก็มีอาหารที่เรากินไปเนี่ยมันก็จะบูดส่วนที่ดีก็จะไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นเลือดน้ำเป็นเนื้อผมเรียบคันฟันหนังแต่ส่วนที่เสียก็จะออกเป็นเสื่อมที่เสียก็จะออกไปทางทวารทั้ง9เป็นขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บเป็นตามผิวดังนั้นที่นี่คือสิ่งที่เสียในร่างกายก็ออกเคลื่อนไหวทั้งวันทั้งคืนเมื่อถ้าเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไหลออกคือบางคนนะนอนน้ำลายไหลนอนหายใจร่างกายนี้มันเป็นรังของโลกรังของเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรหรือใครบอกข้างกายแข็งแรงนี่ก็แข็งแรงเพราะอยู่ได้หน่อยแต่ว่าที่สุดมันจะเสื่อมไปทุกวันถ้าไม่ทำความดีมันก็เสื่อมไปหมดถ้าจิตไม่ดีเนี่ยยิ่งแย่เลยคิดมากเนี่ยยิ่งเหี่ยวเลยคิดมากเลยยิ่งเครียดเลยมันจะแก่เร็วมากเลยบางคนก็เป็นมะเร็งไปเพราะเครียดเนี่ยเป็นมะเร็งได้เป็นโรคได้นะโรคเครียดเครียดเนี่ยเป็นโรคได้ทุกอย่างเลยมันมาจากจิตเนี่ยบางทีโรคมาจากจิตที่เราไม่พักผ่อนเนี่ยเจอโรคเลยเราไม่ได้มีเวลากินเวลานอนเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยอิริยาบถอิริยาบถมันเครียดเนี่ยร่างกายมันเครียดเปลี่ยนสภาพอิริยาบถไม่สมเกิดโรคเลยมันเคยเกิดมาแล้วในตัวเราเกิดได้ทุกโรคเลยฉะนั้นเราต้องเข้าใจในสภาวะธรรมในร่างกายของเราจะได้ไม่หลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันเต็มโลกคนเต็มโลกนี่หลงกันน่าดูเลยนะเพราะไม่ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าจะหลงทุกคนเพราะอะไรเพราะไม่รู้ร่างกายตัวเองไม่รู้กายหยาบเมื่อไม่พิจารณาร่างกายหยาบมันก็หลงถึงคนเรากายนี้เป็นฐานกรรมฐานต้องพิจารณากายหยาบให้มากๆบางคนไม่อยากพิจารณาหาว่าเดี๋ยวไม่สำเร็จพิจารณาจิตไปเลยดูจิตไปเลยจิตมันก็คิดนึกเกิดดับตลอดดูยังไงมันก็คิดอยู่นั่นแหละดูยังไงมันก็เกิดดับอยู่นั่นแหละดูยังไงก็ปรุงแต่งมันต้องมาพิจารณาลมหายใจพิจารณากายหยาบพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังนะนั่นแหละพระไตรปิฎกธรรมจักรที่พุทธเจ้าแสดงนั่นเนี่ยเป็นธรรมที่หลุดพ้นแสดงไว้ละเอียดละออแล้วเป็นเรื่องปฏิบัติได้เลยเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าธรรมเทศนาพุทธเจ้าเมื่อเอามาแปลเอามาปฏิบัติแล้วจะเข้าใจว่านั่นเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าแสดงสมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ต้องไปแนวนั้นแหละคุณจะไปแบบไหนก็สู้ที่พุทธเจ้าแสดงไว้ธรรมจักรไม่ไ
ลองไปแปลธรรมจักรดูสิที่เสแสดงไว้คนเราก็จะค้นคว้าหาทำลายมาพูดมาทำกันโน้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันจะได้มีวหารเยอะๆมีเรื่องพูดเยอะๆแต่จริงปฏิบัติไม่ต้องพูดเลยปฏิบัติไม่ต้องพูดเลยนะมันจบเลยตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไม่ต้องอ่านเลยอ่านจิตอย่างเดียวดูกายดูจิตอย่างเดียวกายเดียวจิตเดียวเลยไม่มีอะไรเหนือติดเลยเราจะไปเรียนที่ไหนมามันก็ต้องเข้ามาขัดเกลากิเลสตัวเองต้องมันมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ความคิดของเราอยู่นั่นเองมองเห็นตัวเองอยู่นั่นเองถึงว่าเราไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ดีมองจิตเนี่ยมันเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ไปมองใครไม่ดีแหละเพราะมองตัวเองหมดแล้วโสดาบันก็จะยิ้มแหละเพราะรักการเสียทิฏฐิวิจิกิจฉาไอ้ตัวอกุศลกรรมทั้งหลายที่ต่ำสุดแต่ไม่เกิดแหละเพราะว่าอยู่เหนือปุถุชนคือโลกุตระธรรมจิตที่เป็นโลกุตระธรรมเพราะว่าพระโสดาบันเป็นโลกุตระธรรมเลยเป็นบุคคลเบื้องสูงที่ใครจะไปดูถูกเหยียดย่ำไม่ได้เนี่ยเพราะจิตของท่านพ้นจากปุถุชนคนที่จะเวียนว่ายตายเกิดในที่ต่ำแหละไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไม่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วไม่เกิดเป็นเปรตนรกทั้งหลายไม่เกิดแล้วโลกุตระธรรมตั้งแต่โสดาบันเนี่ยไปเบื้องสูงอย่างเดียวเกิดเป็นเทพอย่างเดียวเป็นพรหมอย่างเดียวไปนิพพานอย่างเดียวเที่ยงแท้แน่นอนคือนิพพานเห็นถูกคือคนเห็นถูกผู้เห็นถูกอริยบุคคลผู้ประเสริฐในความคิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาแล้วอบายมุขไม่แตะต้องแล้วพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปฉะนั้นคือว่าไม่ต้องไปสมาทานศีลเลย ไม่ต้องรับภาณาทินาทุกวันน่ะไม่ต้องไปรับศีลท่านเป็นปกติไปแล้วศีล5เป็นปกติพระโสดาบันนี่ปกติไม่ต้องรับศีลเป็นศีลสมบูรณ์ปรมัตถ์ศีลปรมัตถ์ไม่รับก็เป็นศีลปุถุชนนี่รับกันแล้วอยู่ตลอดรับกันเอาถวายสังฆทานทำอะไรก็สังฆทานทำบุญรับศีลนะครับบริสุทธิ์ก็เป็นศีลปุถุชนซึ่งบกพร่องอยู่ตลอดเพราะว่าจิตเนี่ยไม่เป็นโลกุตระธรรมไม่เป็นปกติผิดปกติอยู่เรื่อยแต่พอศีลปรมัตถ์เกิดขึ้นพระโสดาบันเกิดขึ้นเนี่ยศีลปรมัตถ์เกิดขึ้นเป็นปกติแล้วคำว่าปกติเช่นว่าคนเมาเนี่ย ไม่ปกติใช่ไหมแล้วก่อนเราเกิดมาเราไม่เคยกินเหล้าเมาคนนี้ปกติไม่เมาก็ไม่เสียอวัยวะไม่มีความรู้สึกมึนสติวิปลาสอะไรแต่ถ้าคนนี้ไปกินเหล้าปั๊บเข้าไปเนี่ยเมาแล้วเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงเลยสติก็เปลี่ยนแปลงก็มึนงงพูดจาไม่รู้เลอะเลือนก็เรียกผิดปกตินี่คือว่าศีลเป็นปกติสุขไงศีลปกติเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราก็ผิดปกติแล้วถ้าไม่ฆ่าใครไม่ทำลายใครก็อยู่อย่างปกติใจก็สบายไปรักของเขานี่ก็ไม่ปกติเพราะจิตเดือดร้อนแล้วต้องไปทุกข์ไปซ่อนหรือไปหาของที่เขาห่วงห้ามดิ้นรนแหละนี่ก็ถือว่าจิตไม่ปกติไปผิดลูกเขาเมียเขานี่ก็ไม่ปกติแล้วเราต้องไปขวนขวายไปแย่งไปชิงไปรักไปลอบไปทำตรงนั้นให้ผิดปกติ อยู่เฉยๆไม่ได้แหละไปพูดปดก็กล่าววาจาที่คนอื่นเขาฟังแล้วทำให้เขาเดือดร้อนธรรมดาเมื่อฟังเราแล้วก็ไม่มีอะไรก็เมื่อเราไม่ผิดศีลเนี่ยคำพูดเนี่ยเขาฟังแล้วก็สบายแต่พอเราไปพูดจาหยาบคายพูดจาที่ไม่ถูกต้องคนที่ฟังก็ผิดปกติเราก็ผิดปกติ
จินจึงไม่สงบสุขไงคนไม่มีศีลจึงไม่สงบสุขคนไม่มีศีลไม่สงบสุขเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าพระเถรพระเถรเนรชีไม่ปกติเพราะว่าศีลทำให้ใจไม่ปกติขออภัยศีลเนี่ยทำให้ใจเนี่ยปกติคนไม่มีศีลเนี่ยก็ผิดปกติจิตจะไม่สงบได้จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ต้องดิ้นรนเพราะว่ามันต้องไปตามอาการของจิตที่สั่งที่มันทำให้ทำผิดเหมือนคนผิดเบี้ยเขาผัวเขาเนี่ยลูกเขาก็ต้องแอบซ่อนเพื่อไม่ให้ผัวเขารู้ไม่ให้เมียเขารู้ไม่พ่อแม่เขารู้ก็ผิดปกติมันก็ต้องเดือดร้อนนี่นรกเล่าร้อนอย่างไปรักของเขาเนี่ยมันก็ต้องพยายามหาอุบายจะรักยังไงจะมาซ่อนยังไงที่จะของเขาไม่ตามเจอแล้วก็จะไม่ถูกจับจะไม่ผิดเราจะไม่ผิดเนี่ยแต่จริงคนที่รักมันก็ผิดปกติแล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องไปเอาของคนอื่นเขามากินมาใช้ดังนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นศีลปกติสุขของมนุษย์ทั้งโลกเลยถ้าศีลอุโบสถล่ะปกติสุขสงบมากขึ้นอีกเพราะได้พิจารณาธรรมในใจตัวเองเช่นไม่นอนที่นอนยัดได้นุ่นหรือสำลีไม่ถือพรหมจรรย์ก็แยกที่นอนจากผัวจากเมียก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวทางเพศกันก็สมาทานให้พิจารณาตัวเองว่าร่างกายคนเราก็ไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่จะต้องดูแลรักษาไปตลอดก็ไม่ชัดส่งของหอมของหอมไม่ผัดหน้าทาแป้งก็จะมองเห็นว่าในร่างกายคนเราก็เป็นอย่างนี้นะก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจิตก็ละจากราคะหรือโทสะโมหะก็เบาสบายหลับวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีความสุขปกติมากขึ้นศีลธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวเนี่ยโลกเกิดปกติสุขคือทุกวันเนี่ยมันวุ่นวายเพราะไหนเพราะคนไม่ปกติสุขเพราะคนไม่เอาศีลธรรมมาใช้ไม่เอามานำการเมืองไม่เอามานำครอบครัวโรงเรียนก็ไม่เอาศีลธรรมมาสอนโรงพยาบาลก็ไม่เอาศีลธรรมมารักษาคนนักการเมืองก็ไม่เอาศีลธรรมมาปกครองนักการเมืองก็ไปทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่มีศีล ก็เลยวุ่นวายถ้าศีลเนี่ยบ้านเมืองจะเจริญศีล5เนี่ยปกครองได้เลยไม่ต้องไปเอาอะไรคุกตารางก็รื้อทิ้งเลยไม่มีใครผิดไม่มีใครติดคุกอ่ะใครจะไปติดคุกล่ะไม่ฆ่าเขาไม่รักของเขาไม่ผิดลูกเขาพวกเขาเมียเขาไม่พูดคำหยาบไม่พูดหลอกลวงเขาไม่พูดไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่มีใครติดคุกเลยมันที่มันติดคุกกันทุกวันเพราะไม่มีศีลต่างหากศีลนี่เป็นกฎหมายก็ได้เป็นรัฐธรรมนูญก็ได้เป็นประชาธิปไตยก็ได้เป็นธรรมาธิปไตยก็ได้ศีลนี่เป็นหมดเลยไม่เป็นอัตตาธิปไตยด้วยศีลนี่ไม่ถือตนเป็นใหญ่ถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยถือตนเป็นใหญ่ศีลนี่เป็นธรรมาธิปไตยนะคนจะเป็นประชาชนคนที่ดีของโลกเลยประชาธิปไตยคุณมีศีลคุณก็เข้าหาก็อยู่กันอย่างสงบสุขไม่แตกแยกสามัคคีกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันสรุปแล้วศีลเนี่ยไม่มีโทษเลยมีแต่คุณสมาธิเนี่ยทำให้เราได้พิจารณาตัวเราอย่างที่กล่าวมาแล้วได้เห็นว่าร่างกายคนเราก็มีทุกข์เนาะมันมีแต่โรคทั้งตัวเลยเราเดินไปดีๆเนี่ยเอาตีนไปเตะอะไรก็เจ็บแล้วเอาหัวอะไรไปชนหัวก็เจ็บแล้วไปล้มกระแทกหน่อยก็เจ็บแล้วอะไรหล่นมาใส่ที่ศีรษะก็มึนแล้วนี่ทุกข์ทั้งนั้นร่างกายนี่ไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยต้องระวังตลอดฉะนั้นถึงว่าเราก็พูดกันไปทุกวันเนี่ยโอ้สอนกันจังเลยพูดกันน้ำทุ่มทุ่งหมดโอหารกันเขียนหนังสือตำรับตำรากันเยอะแยะมันแต่ทิ้งศีลไปทิ้งศีล5ศีล8ไปทิ้งการมาบทไปทิ้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในธรรมจักรไป
ไม่เอาธรร

มาจากมาแสดงกันก็พอขาดศีลธรรมโลกที่พุทธทาสมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็วินาศศีลธรรมกลับมาโลกาก็ไม่วินาศก็ศีลธรรมเนี่ยเป็นการครองเรือนที่ดีที่สุดครองโลกดีที่สุดพระเจ้าโศกให้ประชาชนเป่าประกาศให้ประชาชนเข้าวัดถือศีล5ศีล8ให้ทุกคนเลิกตั้งบ่อนการพนัน ไม่ชนวัวชนควายไม่กัดตีไก่กัดปลาวันพระวันโกนให้ทุกคนหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องตั้งโรงเล่าไม่มีพระเจ้าโศกหรือโรงเล่าไปเลยไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีโรงเล่า

พระเจ้าโศกหรือลงเล่าไปเลยไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีลงเล่าไม่มีบ่อนการพนันเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวธรรมะหากินก็คนเรามันก็แก่ก็ตายอยู่แล้วก็คนพอไม่กินเหล้าเมายาไม่ทะเลาะกับครอบครัวก็เป็นผู้รักครอบครัวบ้านเรือนก็ไม่แตกแยกหาความสุขเสร็จตัวได้โดยชีวิตหนึ่งก็เดี๋ยวก็ไปจากโลกนี้ก็นี่คือเอาศีล5ศีล8ปกครองจึงเป็นมหาราชที่ทำให้โลกมีความสุขทุกวันนี้ก็ทำได้เพราะพระเจ้าโศกไม่ได้เอาอัตตามาปกครอง ไม่ได้เอาราชาความคิดของพระราชามาปกครองเอาธรรมาธิปไตยเอาธรรมะมาปกครองแต่ก่อนทำพิธีกรรมปีหนึ่งต้องทำพิธีกรรมฆ่าสัตว์บูชายัญ พระเจ้าโศกเปลี่ยนจากฆ่าสัตว์บูชายัญหันมาบอกว่ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมถือศีล5ศีลอุโบสถแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิพระเจ้าโศกก็เลยกลายมาทำพิธีกรรมมาเป็นปฏิบัติธรรมพอพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ตามหมดเลยปฏิบัติธรรมตามกันหมดเพราะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะพูดแต่คนเชื่อคนกลัวแม้แต่พระเรียกว่ามีอำนาจวาสนาทุกคนยอมรับก็สร้างบารมีไปสำเร็จเป็นนักปกครองที่โลกต้องจารึกคนอินเดียเนี่ยพอบอกพระเจ้าโศกทุกคนยอมรับว่าไม่มีใครเก่งเท่าพระเจ้าโศกขนาดพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักเลยคนอินเดียยอมรับพระเจ้าโศกยอมรับอัตมคันธีอัตมคันธีแกก็ไม่กินเหล้าไม่เมายาเป็นคนสันโดษมักน้อยสันโดษคนอินเดียยอมรับเพราะอะไรอัตมคันธีเป็นบุคคลที่ตัวอย่างที่ไม่เอาเลยไม่กินเหล้าไม่พูดจาหยาบคายพระอัตมคันธีเนี่ยพูดที่ไหนคนฟังเต็มหมดเพราะคนเชื่อว่ามีสัจธรรมเป็นคนผู้นำนี่คือการบริหารประเทศตัวเองคือบริหารตัวเองเองคนเราต้องบริหารตัวเองให้ได้ก่อนจริยธรรมนี่อัศจรรย์นะอย่ามองข้ามนะนักปกครองอย่ามองข้ามพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะได้เป็นปกครองเป็นบรมจักรพรรดิเนี่ยต้องมาจากศีล5กับศีล8ต้องถือศีลอุโบสถนะวันที่บรมจักรพรรดิจะเกิดเนี่ยจะเกิดจากแก้วปรากฏเนี่ยท่านต้องถืออุโบสถวันกลางเดือนนักปกครองเนี่ยต้องมีอุโบสถนะถ้านักปกครองไม่มีอุโบสถเนี่ยจะไม่สงบบ้านเมืองจะไม่สงบยังไงก็ไม่สงบถ้านักปกครองไม่ถืออุโบสถศีลเนี่ยบารมีไม่พอบารมีข่มมารไม่ได้นักปกครองไม่ถืออุโบสถเนี่ยบารมีปราบมารไม่ได้พุทธเจ้าท่านเนี่ยพุทธเจ้าต้องนั่งสมาธินะต้องจึงจะปราบมารได้พุทธเจ้าชนะมารด้วยสมาธินะปัญญาพระองค์เนี่ยบอกก็เหมือนการนักปกครองถ้าไม่มีอุโบสถศีลเนี่ยรับรองปราบมารไม่ได้เก่งไงก็ไปไม่ได้เพราะคนพุทธเราเนี่ยเขารู้เรื่องศีลอุโบสถแต่ว่าไม่มีใครเอามาปกครองตัวเองนี่พูดต่อนักปกครองเลยนะธรรมะเนี่ยอย่าไปมองข้ามตรงนี้เด็ดขาดจะไปคิดว่าปัญหาต้องแก้ก่อนแล้วจึงจะมาสงบที่วัดคิดผิดนะปัญหาต้องแก้ที่ตัวเราปัญหาต้องแก้ที่ศีล5ศีล8นี่แหละพระเจ้าโศกอ่ะแก้เลยพระเจ้าโศกโยมจะทำเหมือนพระได้เหมือนสามเณรได้มั้ยบ่ได้อย่างนั้นโยมจะทำพระเจ้าโศกก็ไปอยู่สิไปถืออุโบสถที่วังตัวเองไงถือพอวันพระแปดค่ำสื่อที่หวังจะเข้าพระเจ้าโศกไปที่พุทธกยาเลยไปถือที่พุทธกยาครึ่งเดือนหนึ่งประชาชนบอกลือกระท่วมหรอกพระเจ้าโศกเปลี่ยนไปแล้วพระเจ้า

กสงบแล้วไม่รบราฆ่าฟันใครแล้วพวกเราก็ต้องตามพระเจ้าโศกอย่างเดียวพระเจ้าโศกฆ่าคนเป็นแสนๆเนี่ยมือเปื้อนดาบเปื้อนเลือดเนี่ยโอ้โหฆ่าคนไม่ใช่น้อยแต่ว่าพอมาปฏิบัติถืออุโบสถคนก็ถือตามหมดฉะนั้นอุโบสถศีลเนี่ยมันทำให้คนเราเกิดศรัทธาตัวเองแล้วพอใจสงบเนี่ยมันจะไม่โลภคนถืออุโบสถเนี่ยมันจะไม่โลภนะมันจะไม่คอร์รัปชันคนแค่ศีลห้าเนี่ยก็คอร์รัปชันน้อยลงพอศีลอุโบสถเกิดขึ้นเนี่ยคนถืออุโบสถมันจะไม่คอร์รัปชันหรอกไม่คอร์รัปชันเพราะไม่โลภอยากจะทำแต่ความดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนตัวเองฉะนั้นจึงว่ามันต้องถืออุโบสถในบ้านเมืองเหตุสงบสุขมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแค่ไม่ทานข้าวเย็นสมาทานอยู่ที่บ้านโดยเงียบๆสักวันหนึ่งคืนหนึ่งสมาทานอาพรัมสมาทานวิกาอุจจามาลาเนี่ยก็สงบแหละแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่ห้องตัวเองน่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งโอ้พอสว่างมาสบายโอ้วันนี้เราทำสำเร็จแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดอภิสิทธิ์เอาไปทำนะโอ้โหอภิสิทธิ์แก้ปัญหาตกเลยเราทำทั้งผัวทั้งเมียนะเราจะมาทานอุโบสถเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ชาติศาสนามหากษัตริย์สักชีวิตหนึ่งอะลองทำตอนเป็นนายกเนี่ยถืออุโบสถเลยเหมือนในหลวงท่านก็เคยถือมาแล้วมันจะตายไม่รู้ไปอย่างหนุ่มอย่างสาวไม่ตายหรอกมันไม่ต้องอายใครไม่ต้องไปวัดก็ได้ทำมันที่บ้านนั่นแหละทำมาที่บ้านเนี่ยทำไม่ต้องบอกใครทำแล้วจิตมันจะฉลาดมันก็ฉลาดอยู่แล้วมันจะฉลาดแบบพุทธจริตมันจะฉลาดอีกหลายร้อยพันเท่าถ้าถืออุโบสถได้นะต้องเข้าใจศาสนาตรงนี้พระมหาจักรพรรดิเป็นพระราชามีวาสนาจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิในยุคพระเจ้าพัดก็วันพระก็ถือโบสถเลยถือโบสถ15ค่ำพอถือแล้วพอสว่างมาจากแก้วก็มาเลยก็หมุนมาเลยจากแก้วพอมาถึงเชิญพระองค์ประทับบนจากแก้วเลยประทับบนจากแก้วแก้วก็ลอยไปได้เลยตัวเบาเลยพอจากแก้วมาปุ๊บนางแก้วก็มาพร้อมกันเลยเรียกว่าสาชาติเลยจากแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วเงินทองก็ไหลมาเทมาขุนคลังแก้วมาแก้วช้างแก้วมีทุกอย่างเลยพวกช้างก็มีฤทธิ์ม้าก็มีฤทธิ์จะขี่ก็เหาะเหินเดินอากาศได้นางแก้วก็มาจากอุตรกุรุทวีปสวยมาเลยเป็นผู้หญิงที่งามอายุยืนถึง500ปีไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นหญิงงามงามกว่าเมืองในชมพูทวีปฉลาดกว่างามกว่าแล้วก็มีบุญมากกว่าจึงคู่ควรกับพระบรมจักรพรรดิผู้หญิงในชมพูทวีปไม่มีสิทธิ์เป็นนางแก้วนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เป็นนางแก้วแต่ต้องมาจากอุตรกุรุทวีปมาจากอีกฟากหนึ่งของมิติหนึ่งมิติที่เราไปไม่ถึง อีกมิติหนึ่งก็เหมือนมนุษย์ครึ่งเทวดาเนี่ยมีอายุยืนถึง500ปีพูดแล้วก็งงเด็กสมัยนี้ไม่งงเด็กสมัยก่อนไม่งงได้คุณพลแก้วคุณนางแก้วจากแก้วขุนคลังแก้วทรัพย์ทั้งหลายก็เต็มในพระคลังหมดทีนี้จะทำอะไรได้หมดเลยถ้าบรมจักรพรรดิที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะขึ้นจากแก้วเนี่ยไปประเทศราชทั่วไปเลยก็จะยกเสนาพลทั้งหลายเนี่ยลอยไปในอากาศเลยนะยกกองทัพเลยเพื่อปราบตาพิเศษให้คนทั้งหลายในโลกนี้รู้ว่าเราเป็นผู้ปกครองท่านแล้วเพราะจากแก้วก็จะลอยไปพอได้อุโบสถแต่จริงจะมานะถ้าไม่ถืออุโบสถบรมจักรพรรดิจะเกิดขึ้นไม่ได้
พระจักแก้วจะมาไม่ได้พอจักแก้วมาเนี่ยเขาเรียกว่านี่เป็นธรรมจัดสรรมันจะเป็นคู่บุญบุญนี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำบุญพอมาเสร็จแล้วก็ลอยไปก็ประกาศสงครามเลยประกาศสงครามพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในศีลธรรมเพราะคนไม่มีศีลธรรมเป็นข้าศึกกับคนมีศีลธรรมคนที่ฆ่าเขารักของเขาผิดลูกเขาเมียเขาพูดคำหยาบคายพกปดมาเท็จดื่มน้ำเมาจนติดจนหลงไหลเป็นศัตรูกับคนไม่มีศีลเป็นข้าศึกกับคนไม่มีศีลเพราะคนไม่ศีลเขาไม่เบียดเบียนใครแต่พวกคุณที่ไม่มีศีลชอบเบียดเบียนคนอื่นดังนั้นณวันนี้พวกเราจะไม่เบียดเบียนกันเราจะไม่มีข้าศึกคือคนไม่มีศีลห้าแล้วอุโบสถทำให้ครอบครัวมีความสุขเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งในน้ำใจซึ่งกันและกันจะอยู่กันอย่างเป็นสุขพระองค์ก็ทรงประกาศเลยพระบรมจักรพรรดิทรงประกาศพระพุทธเจ้าเราเคยเป็นมาแล้วนะพระพุทธเจ้าเคยเป็นบรมจักรพรรดิมาแล้วหลายนับไม่ถ้วนทำให้โลกสงบสุขมาแล้วก็ลอยไปประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศเราก็เอาดอกไม้ธูปเทียนขึ้นมาบูชาและไม่ลงพื้นดินด้วยนะยังไม่ลงด้วยนั่งอยู่บนอากาศบนจักรแก้วพวกนั้นก็มาสว่างพักก็ขอเป็นประเทศราชจะถือศีลห้าศีลอุโบสถกันหมดสมาทานกันคนทิ้งทุบหม้อไหทุบหม้อเหล้าทิ้งเลยนะพอเห็นบุญนี่ทุบทิ้งเลยทุบไอ้โรงต้มเหล้าเลยบ่อนการพนันเลิกทิ้งหมดกินเหล้าเมายาพวกที่เหล้าเมายาบอกโหกูจะกินเหล้าทำไมมันไม่มีความสุขแล้วนี่มาดูมาชมบุญบรมจักรพรรดินี่ลอยมาให้เราชมเนี่ยแต่ไม่มาเกิดหรอกในยุคนี้ยุคที่เป็นคนมีบุญพร้อมหน้าที่เชื่อศรัทธาในศีล58ในยุคบรมจักรพรรดิก็จะเป็นยุคหนึ่งเนี่ยเราเล่าย้อนอดีตให้ฟังอนาคตก็มีต่อไปก็จะมีแผ่นดินที่ว่างแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีบรมจักรพรรดิมาเกิดแผ่นดินเนี้ยเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งมักกะสันยีทั้งเป็นทั้งกุรียุคเป็นทั้งอริยยุคเป็นทั้งยุคของพุทธเจ้ายุคของพระปัจเจกพุทธเจ้ายุคของคนพาลยุคทั้งคนบัณฑิตเนี่ยยุคนี้เป็นนวลนะทั้งยุคคนพาลก็คนพาลก็เกิดมาไม่เอาศีลธรรมไม่เชื่อศีลธรรมก็จะรบราฆ่าฟันกันเป็นยุคคนพาล นี่ลำบากมากพาลมาเกิดก็มาเกิดพร้อมกันหมดแหละเห็นอะไรก็เห็นผิดหมดถ้ายุคคนดีก็จะเห็นอะไรก็ดีหมดมีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดเชื่อในความดีพระเจ้าบรมจักรพรรดิก็จะลอยไปต้องการจะไปประเทศราชที่ไหนก็ลอยไปก็จะให้พระเจ้าแผ่นดินทุกเมืองนะสมาทานศีล5ศีล8กันตามสมควรก็ทุกคนก็ยอมรับหมดไม่มีใครกล้าสู้หรอกก็เหมือนคนเห็นเทวดาเนี่ยไม่เชื่อเทวดาเทวดามายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เหมือนเนนที่เล่าให้ฟังนะไปบวชภาคดูร้อนอ่ะไปเจอต้นกล้วยกับซ้อมต้นกล้วยเลยที่วังน้ำเขียวไอ้เจ้าที่มาถึงมาบีบคอเลยเนนงงเลยขาดสติยืนตัวแข็งไว้นั่นเลยต้องอุ้มขึ้นบนศาลาแก้ไม่ได้เนนกลัวมากเลยถึงก็ช็อกเลยคือเรียกงงเลยเอาพุทโธหลวงพ่อสังวานมาคล้องคอก็ดิ้นร้องลั่นเลยหายแต่ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีเจ้าที่มาบีบคอเขาตกใจกลัวมากบีบเขาเลยเขาไปซ้อมต้นกล้วยเจอของจริงเลยกลัวกันพวกเนนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะตัวเองเจอด้วยตาตัวเองไม่ใช่ตาฝาดคนอื่นก็เห็นว่าเนนมีอาการแข็งตัวแข็งเลยพอทีแรกก็เอาศอกเอาเข่าใส่ต้นกล้วยมันพอเจอที่จับคอบีบเนนช็อกเลย
ตัวแข็งเลยต้องอุ้มขึ้นไปแก้เลยแล้วพุทโธพ่อนวันศักดิ์ติดนะออกคลองคอผีออกนี่คือศีลอุโบสถเนี่ยสำคัญนะนักปกครองขอให้มีคนถือสักคนเนี่ยนะมีคนถือมีปฏิบัติจิตมันจะเย็นลงนี่เราเชื่อทางด้านศาสนาก็พูดกันทั้งด้านศาสนาพุทธศาสนานี่เกิดมานานแล้วพุทธเจ้าโอ้โหมากมายตั้งแต่สมัยที่ปังกรกับเนี่ยกุกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปก่อนพระกุสันโธโกนามีที่ปังกรนี่ที่พยากรพุทธเจ้าเราจะได้เป็นพุทธเจ้าไงนั่นก็ต้องเสียสงไขนานการมาแล้ว พุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ที่ย้อนหลังเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราฟังในพระไตรปิฎกพระอานนท์ก็จำมาแล้วก็มาจารึกใส่ใบลานไว้จารึกท่องจำกันมาแล้วก็จะสูญหายก็มาใส่จารึกในคัมภีร์ไว้ก็จึงมาเรียนรู้กันทุกวันนี้ไม่ใช่เรามาพูดเองนะ เราก็พูดตามพระไตรปิฎกเรื่องพระบรมจักรพรรดิบรมจักรพรรดิบางคนในโชคดีนะเจอพุทธเจ้าได้บวชออกบวชก็มีนะบางคนไม่ออกบวชแต่ก็ทำให้บ้านเมืองเป็นสุขพระพุทธเจ้าที่ยุคในบรมจักรพรรดิมาเกิดนี้ถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากเลยแต่ว่าสมัยพุทธเจ้าเกิดเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ยุคของคนดีไปนิพพานกันแต่ถ้ารุ่นพระศรียะเมตไตรเกิดเนี่ยอันนั้นไม่ต้องมีบรมจักรพรรดิมาเกิดเพราะยุคนั้นคนมีศีล5ศีล8ไปเกิดหมดในศาสนาพระศรียะเมตไตรเนี่ยคนอายุถึง 40,000 ปีอายุเหลือเชื่อนะร่างกายก็สูงถึง40ศอกก็เหลือเชื่อสำหรับมนุษย์ยุคนี้แล้วอายุถึง 40,000 ปีคนจะมีความสุขมากเลยเขาเรียกมือครึ่งมนุษย์ครึ่งเทวดาบุญบันดาลนั่นคือว่ายุคบุญบันดาลในยายุคของเราในยุคกุรียุคซึ่งยุคที่ทำให้คนเราแย่งกันกินแย่งกันใช้ยุคของคนใช้สมองมากยุคเราเนี่ยคนใช้สมองบางคนใช้จึงเครียดเลยนะนี่ทุกวันเนี่ยโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายยุคคนใช้สมองมากเลยยุคกูรียุคแย่งกันกินแย่งกันใช้ต้องฉลาดหาเอาหาทางเอาเปรียบกันมีการค้ามีการเอาเปรียบทางการค้ากันมีการเอาเปรียบในการหาข้าวหาน้ำหาเงินหาทองหาอะไรก็เอาเปรียบกันชิงไหวชิงพริบกันยุคนี้ก็อยู่ยุคที่ต้องต่อสู้ด้วยสมองด้วยปัญญาแต่ที่จริงไม่ต้องไปต่อสู้อะไรมากหรอกมีศีล5ศีล8มันจะเปลี่ยนแปลงยุคนี้ให้เป็นอริยยุคได้เอาละเวลาหมดพอดีขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเถิดเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังธรรมะยามรุ่งอรุณยามเช้าแล้วก็ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันมาก็เป็นการเบิกความสว่างของใจให้เกิดขึ้นการที่เราตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำใจให้สงบก็เป็นมงคลต่อชีวิตเป็นความสุขต่อชีวิตทุกวันก็ถือว่าที่เราทำนี่ก็เป็นทางแห่งความสุขสงบนี่คือทางของใจทางของจิตทางที่เราจะเดินไปทางสงบบางคนว่าทางไหนไม่เห็นมีทางก็ต้องเดินไปตามถนนหนทางไอ้ตามถนนหนทางนั้นมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไปไอ้นั่นมันเป็นทางของมนุษย์เขาเดินของสัตว์

เดินทางที่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไหนคือว่ามันเป็นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเดินทางที่พระพุทธเจ้าเดินมันคือทางศีลทางรักษาศีลนั่นคือพระพุทธเจ้าเดินแล้วก็สมาธินั่นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปแล้วทางปัญญาคือรู้ทันความคิดตัวเองรู้ทันกิเลสเครื่องสมองใจนี่คือเรียกว่าทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเดินทางใจเดินทางศีลธรรมไม่ใช่เดินแบบต้องมีถนนหนทางเดินอย่างนี้ทางอย่างนี้นั่งก็เดินได้นอนก็เดินได้กินก็เดินได้คิดนึกก็เดินได้ทำอะไรแค่อยู่ในทางทานศีลภาวนาเนี่ยถือว่ากำลังเดินอยู่กำลังเดินอยู่ตลอดเวลาเดินทางใจอย่างที่ว่าถึงทางใจเหมือนคนฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมปุ๊บเนี่ยก็จะเดินถึงตามทางถึงนิพพานฟังธรรมได้ขั้นไหนก็เรียกว่าถึงขั้นนั้นเดินถึงขั้นนั้นดังนั้นทางที่พระพุทธเจ้าเดินและทางที่พระอรหันต์เดินตามนี่ก็คือทางการประพฤติปฏิบัติทางใจคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นนิจศีลบางคนบอกว่าทำไมต้องแถมทานด้วยพุทธศาสนานี้เกิดจากทานเป็นเบื้องต้นก็คืออภัยทานคือไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันแล้วก็เมตตาเป็นทานอภัยทานต้องเสียสละก่อนจึงจะไปสู่ถึงการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเหมือนโสดาบันน่ะโสดาบันต้องให้ทานโดยไม่มีความตนีจึงเรียกว่าพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันยังไม่ให้ทานยังตนีอยู่ยังเสียดมเสียดายข้าวของที่พระมาเดินบิณฑบาตต่อหน้าบ้านไม่ใส่นี่ไม่ใช่พระโสดาบันพวกปิทานนี้พวกรังเกียจทานนี่ถือว่าไม่ใช่พระโสดาบันบางคนบอกเราทำวิปัสสนาอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ทานทำได้แต่มันถ้ามาถึงเวลาพระท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านเราไม่ใส่นี่มันก็ขาดรัตนตรัยขาดรัตนตรัยคือว่าพระโสดาบันเนี่ยพระโสอริยะโสดาบันเนี่ยย่อมไม่ปล่อยให้ทานนี้เลยร่วงเลยไปต้องให้แม้แต่เนื้อก็ยังถือได้ทานของพระโสดาบันบางคนบอกเป็นเข้าวิปัสสนาเลยแต่ว่าพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านไม่ใส่พระโสดาบันไม่มีสกิทาคาราคาพระอรหันต์ไม่มีอย่างเช่นภาษาลิบุตรใช่ไหมภาษาลิบุตรเห็นเปรตมายืนร้องว่าหิวเดินหิวน้ำหิวเปรตเป็นตัวสูงใหญ่เดินลุยน้ำอยู่ในแม่น้ำบอกหิวน้ำหาน้ำไม่เจอพระภิกษุสงฆ์50รูปก็จับเปรตตัวนั้นมากรอกเอาบาดมากรอกปากมาเท่าลูกเข็มตัวนี้มันด่าพระด่าพ่อด่าแม่ด่าเป็นคนปากร้ายไม่ให้ทานนะก็เลยหิวพระก็เลยเอาบาตรกรอกน้ำก็จับใส่ปากเปรตให้นอนงาย50บาทกรอกไม่เคยเข้าเลยสักหยดเดียวก็ยังร้องว่าหิวพระสารีบุตรก็ฟ้าบาทไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็ได้ข้าวมาก็มาถวายพระภิกษุอรหันต์ที่50รูปนั้นถวายเสร็จแล้วก็อุทิศให้กับเปรตตนนั้นเปรตตน

ก็ได้กินได้อิ่มพอดีในผลทานนั้นอิ่มแล้วก็กลายเป็นเทวดามาปรากฏร่างให้พระสารีบุตรและพระสงฆ์50รูปเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ให้กันทางใจนี่ว่าเดินทางใจให้กันทางใจสำเร็จทางใจไปถวายทานแล้วจึงจะถึงเปรตนั้นไม่ใช่เอาน้ำไปให้กินทุกวันนี้คนเราก็เอาข้าวเอาน้ำไปวางไว้ที่หน้าโรงศพไปเอาไปให้แก่คนตายก็ไม่ถึงอันนี้เป็นประเพณีของความเทวนิยมเป็นประเพณีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่พุทธพุทธเนี่ยต้องไปเอาข้าวน้ำไปถวายแก่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จึงจะอุทิศบุญนั้นให้แก่เปรตผู้หิวโหยนั้นได้ฉะนั้นคือว่าต้องเข้าใจว่าการเดินทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเดินทางใจนั่งอยู่คือว่าเดินอยู่เช่นพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยนี่กำลังเดินเที่ยวอยู่ในร่างกายตัวเองเห็นว่าร่างกายตัวเองนี่มันไม่ใช่ของสะอาดเลยมั่นคงเลยอะไรมันก็เป็นของมันได้ทุกอย่างแพร่ธาตุไปได้จะคนที่น่ารักๆเนี่ยพอหมดลมแล้วก็ภายในวันเดียวก็ไม่น่ารักแล้วนี่คือเดินพิจารณาทางใจชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีแก่นไม่มีแก่นไม่มีความแข็งแกร่งอะไรจึงว่าทุกวันนี้เห็นไหมไม่กล้าไปประเทศนั้นไม่กล้าไปประเทศนี้ก็เพราะความอ่อนแอของร่างกายกลัวจะไปติดวัดอะไรวัด 2,000 วัดหมูแสดงว่าร่างกายคนเราเนี่ยรับเชื้อโรคง่ายมากงูควายช้างม้ามันก็รับยากแต่มนุษย์เนี่ยรับง่ายเพราะร่างกายมันอ่อนแอแต่คนเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันอ่อนแอกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เกิดทุกข์ทันทีกินมากนอนมากเกิดทุกข์ทันทีคิดมากก็เกิดทุกข์ทันทีแต่กินน้อยนอนน้อยทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีนั่นถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีความมั่นคงมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่108ประการอยู่ในตัวเราในกายในใจเราโรคถามหาเมื่อยามแก่เท่าชราแก่เท่าชราโรคก็ถามหาหมดโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรคผิวหนังโรคทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเข้ามาลุ่มเราว่าเราจะอ่อนแอตรงไหนไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคมันก็จะเข้ามาเกาะกินในกายเราส่วนนี้ก็ถือว่าเขาก็จะเอากลับบ้านเก่ากันเพราะว่าไม่มีใครอยู่ได้สักร้อยปีก็ใช้ไปก็เสื่อมไปไม่มีใครไม่เสื่อมตึงต้องเห็นความเสื่อมในตัวเองเห็นความเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองเห็นความไม่น่ารักในตัวเองความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนี่คือเห็นกายญาณุปัสสนาปฏิปทานาเห็นกายอยู่เนืองๆให้พิจารณากายในกายอยู่เนืองๆพิจารณาจิตตัวเองก็อยู่เนืองๆว่าจิตตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วจิตมันจะคิดอะไรก็พิจารณาจิตเกิดก็ดับเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคิดได้ตลอดก็เห็นว่าจิตตานุปัฏฐานปฏิปทานาพิจารณาจิตในจิตของตัวเองที่คิดอะไรปรุงแต่งอะไรเกิดดับอะไรชอบไม่ชอบรักชังเกิดตัณหาราคะอะไรก็พิจารณาจิตในจิตของตัวเองก็จะเห็นเกิดอารมณ์เกิดญาณเกิดวิปัสสนาขึ้นมาพอเข้ามาเห็นกายเห็นจิตตัวเองรู้กายรู้จิตตัวเองความเกิดขึ้นก็รู้ความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปก็รู้ทั้งกายทั้งจิต
ไม่เชิญกายานุปัสสนาปฏิปทานาจิตานุปัสสนาปฏิปทานาเราก็ไม่ลืมพิจารณาเวทนาเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเราเนี่ยเดินนี่ก็มีเวทนานั่งก็มีเวทนานอนก็มีเวทนากินก็มีเวทนาเคลื่อนไหวอะไรก็มีเวทนานี่ก็กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาของกายมันมีทุกข์ตลอดในพิจารณาที่แท้จริงก็คือจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเป็นเวทนาเวทนาของจิตเนี่ยสำคัญที่สุดสุขก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นทุกขเวทนาทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาพอใจก็เป็นทุกขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาดีใจก็เป็นสุขเวทนาเสียใจก็เป็นทุกขเวทนานี่คือเวทนาสองเวทนาสามก็คือว่าดีใจเสียใจมันก็เกิดแล้วมันก็หายไปก็อยู่แต่ตัวรู้วางเฉยก็คืออุเบกขาเวทนาคือรู้เฉยที่มันปรุงแต่งคิดนึกสุขหรือทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอุเบกขาคือวางใจเฉยคือมีความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแล้วก็วางเฉยก็เป็นอุเบกขาเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนาแปลว่าความรู้สึกที่เสวยอารมณ์กระทบสัมผัสปรุงแต่งรับรู้ก็เรียกว่าจิตวิญญาณหรือจิตเป็นเวทนา ธรรมธรรมานุปัฏฐานปฏิปทานาธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุนั้นดับไปก่อนสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาก็เอากายกับใจมาบวกกันก็พิจารณาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความคิดตัวนี้มันก็คิดแล้วก็หายร่างกายมันก็เสื่อมไปเมื่อพิจารณาเห็นทางทั้งหลายว่าไม่มีอะไรทั้งอดีตและอนาคตไม่มีอะไรเป็นแค่จิตเท่านั้นเองเป็นแค่ความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเห็นความเสื่อมของกายและใจเห็นความไม่เที่ยงแท้นอนก็เป็นธรรมมานุปัฏฐานปฏิปทานาเห็นธรรมในธรรมเห็นความที่พุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นธรรมที่กายใจเรานี่เองแล้วเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เกิดสลดเกิดสังเวชเกิดความเห็นว่าโอ้เรานี่ไปแล้วหรือเรานี่อยู่ไม่ได้แล้วหรือเรานี่เสื่อมแล้วหรือเรานี่ต้องตายแล้วหรือเรานี่ต้องแก่แล้วหรือเรานี่ต้องเจ็บแล้วหรือเรานี่ไม่มีเราแล้วไม่ใช่หรือนี่ก็เห็นธรรมในธรรมที่เกิดขึ้นในใจบางทีก็เกิดความสงบแนบแน่นขึ้นมาเกิดปีติเกิดมีความสุขเกิดเป็นอุเบกขาเกิดเป็นเมตตาเกิดเป็นสัจจะขึ้นมาเกิดเป็นอธิษฐานขึ้นมาแล้วก็จิตที่มันจะเกิดมันเกิดได้ทุกอย่างพิจารณาอะไรก็เห็นไปตามหมดว่าร่างกายสังขารนี่มันก็หายไปหลุดไปไม่มีอะไรเหลือจริงเหลือจังให้เราได้ชมได้เชยให้มันคงเหมือนเมื่อก่อนเลยก็ให้พิจารณาตัวเราพิจารณาทำในตัวเราการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นหลักของกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งของกายของจิตกรรมฐานนี้คือพิจารณานั่นเองคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกเนี่ยกรรมฐานที่ตั้งของจิตจิตก็จะเกาะอยู่กับกายจิตก็จะเกาะอยู่กับการรู้จิตไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติไม่คนเราก็จะไปคิดว่าต้องปฏิบัติที่โน่นต้องไปปฏิบัติที่นี่เราก็ลงปฏิบัติที่บ้านเราที่ตัวเรานี่เนี่ยจับความรู้สึกให้มันถูกต้องอะไรกันอย่าไปหลงว่าเราจะต้องไปอ่านต้องไปบางคนก็ตำราเนี่ยเยอะมาเลยอ่านตำราแต่ว่ารวมจิตไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบนอนก็ไม่จิตมันคิดไปอยู่ในตำราหมดมันไปติดตัวรู้หมดไปติดตัวเห็นตัวรู้หมดท่านต้องเข้ามาดูจิตตัวเองจะได้เห็นรู้จิตตัวเองให้มันชัดขึ้นมันไม่สงสัยเพราะจิตตัวเองมันไม่สงสัยนะมันจะสงสัยไม่ได้มันหายสงสัย
ฉะนั้นดูว่าเราต้องเข้ามาพิจารณาพอหายสงสัยแล้วมันก็การปฏิบัติก็เป็นธรรมการปฏิบัติก็เจริญกรรมฐาน40ต้อง40อย่างนะพุทธเจ้าสอนว่าทางไปพระนิพพานนะแต่ว่าจะไปถึงนิพพานต้องเจริญให้เกิดปัญญาก็จะคนรู้เท่าทันจิตตัวเองพุทธเจ้าพระหันเนี่ยเขาต้องรู้จิตนะต้องศึกษาจิตคือจิตเสขะผู้ต้องศึกษาจิตเนี่ยอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจิตเสขะผู้ต้องศึกษาจิตก็คือจิตมันยังมีกิเลสยังมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีจังยังเป็นเสขะคือต้องศึกษาแต่พระอเสขะเนี่ยก็ผู้ไม่ต้องศึกษาจิตคือจบจิตจิตไม่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรแล้วจิตหมดราคะโทสะโมหะแล้วจิตก็ตัวรู้อย่างเดียวก็คือว่าไม่ต้องศึกษาจิตก็เป็นนั้นว่าพระอเสขะคือพระโสดาบันยังศึกษาอยู่สกิทาคายังศึกษาอยู่อนาคายังศึกษาพระอรหันต์จบจิตไม่ต้องศึกษาจิตไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เรียกว่าหมดหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเพราะเข้าใจจิตตัวเองดังนั้นในโลกว่านี่คนเราเป็นที่จิตทั้งนั้นที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมาจากจิตทั้งนั้นน่ะจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์นรกเป็นนิพพานก็มาจากจิตเจ้าของนี่เองไม่มีอะไรที่จะเริ่มล้ำเหนือไปกับจิตตัวเองดังนั้นขอให้มองตัวเราว่ามีจิตเท่านั้นที่พาไปพามาที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยมันเรื่องของจิตมันโกรธกันมันเกลียดกันมันทะเลาะกันมันแตกแยกกันมันจะฆ่าทั้งโลกเนี่ยจะวางระเบิดอะไรกันฆ่าแล้วมันจิตทั้งนั้นจิตที่มันคิดเป็นอกุศลแต่ถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันเป็นผู้ให้ผู้เสียสละถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันสงบมันเยือกเย็นแล้วก็ไม่มีใครมาทะเลาะกันถ้าเป็นอกุศลนี่มันตั้งไว้ด้วยความไม่ชอบด้วยการปรุงแต่งจิตมันออกนอกเป็นสมุทัยคิดอยากจะไปทำลายเขาคิดอยากจะไปว่าไปตีเขานี่คือจิตที่มันลืมตัวตนคิดว่าตัวตนนี่แข็งแรงตัวตนนี่แข็งแรงเก่งไม่ตายเก่งไม่เจ็บพอคนเราลองมันรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะไม่ไปเบียดสังขารร่างกายคนอื่นให้ทุกข์แทนเราเพราะเรานี่ก็ทุกข์พอแล้วหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้านี่เราก็ทุกข์แล้วหายใจขัดก็หายใจไม่สะดวกก็ต้องพาเข้าโรงพยาบาลแล้วมันออกซิเจนไม่ได้ก็ต้องไปหาออกซิเจนต้องหาลมให้มันพอเพียงในร่างกายเพราะไม่งั้นตายเพราะอะไรเพราะลมมันไม่พอเราพบด้วยมากคนเราที่เจ็บก็ลมมันไม่พอลมมันไม่พอหายใจธาตุมันไม่พอแล้วก็ที่สุดก็ต้องไปหาออกซิเจนให้ดีขึ้นที่สุดแล้วก็พอหมดลมก็เข้าห้องดับจิตอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้เนี่ยนี่หรือว่าร่างกายมันไม่พอมันไม่มีความสุขแล้วกายมันทุกข์แล้วกายมันเสื่อมแล้วฉะนั้นถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปแก้ที่จิตคนอื่นแก้ที่จิตตัวเองวางอุเบกขาเฉยเขาด่าเขาเฉยเขาว่าเขาเฉยเขาก็เฉยคือเฉยเพราะต้องการให้จิตเราเนี่ยมันสงบลงคนเราพอใครพูดอะไรโกรธพูดอะไรเถียงพูดอะไรก็รับทันทีคือความจิตนี่มันไม่ยอมเพราะมันขาดสติไม่ยอมมันจะเอาแพ้ชนะกันมันไม่มีอะไรมันต้องชนะใจตัวเองใจตัวเองถ้าชนะได้เนี่ยชนะได้หมดทั้งโลกเลยแต่ถ้าแพ้ใจตัวเองก็แพ้ไปทั้งโลกเลยเพราะใจเราเนี่ยจิตใจเรานี่ทำยากเพราะว่ามันคิดนึกปรุงแต่งมันตัวรู้ไม่มีตัวสติไม่มีเนี่ยมันก็เข้าใจหลงเขาเรียกว่าหลงความคิดตัวเองหลงอำนาจหลงวาสนาหลงอายุหลงวัยเมามัวอย่างที่เราสวดใช่ไหมเมามัวทั่วไปหลงแต่ถ้าเรามีสติไม่หลงก็จะเห็นร่างกายเราไม่มีอะไรเลยม
คนจะสร้างให้มัน

ใหญ่ให้มันโตแต่จริงๆร่างกายมันไม่ใช่หรอกจิตมันใช้จิตมันก็พอใจโอ้กูได้โน่นกูได้นี่กูมีโน่นกูมีนี่มีไปหมดเลยบางคนบอกโอ้ฉันมีนาเท่านั้นมีที่เท่านี้มีบ้านเท่านั้นมาคุยโอดคุยโอ้มันไม่พอนี่ตัณหามันอยากได้มากมายเพื่อให้ว่าตัวเองมีตัวเองมันกลัวอดกลัวหิวกลัวไม่มีกลัวลูกหลานไม่พอกลัวไม่พอไหนตัวกิเลสมันกลัวหมดเลยกลัวจะไม่ทำบุญบางคนกลัวเสียดายเกิดความตนีหลงไหลในอายุหลงไหลในชีวิตตัวเองทั้งที่บางคนก็ผมงอกเต็มศีรษะเนี่ยก็ยังหลงว่าตัวเองจะเอาอะไรไปได้เลยยังไม่นึกถึงความตายเอาไปย้อมใหม่ดีกว่ามันไม่ปรงย้อมใหม่มันก็งอกข้างล่างนั่นเองความเสื่อมมันก็เห็นอยู่ชัดทุกคนร่างกายนี่มันพอเข้าวัยชราแก่ชราแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตให้มันข้ามเวทนาข้ามอารมณ์ที่มันกระวนกระวายกระสับกระส่ายเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นทุกข์เป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นหิวไม่พอใจไม่ทันใจไม่ถูกใจก็ต้องทำเฉยให้เป็นเมื่อปฏิบัติตรงนี้แล้วเราก็จะได้ตัวรู้คือพุทธะรู้คือพุทโธรู้คือผู้ตื่นรู้คือผู้ไกลจากกิเลสคือเป็นพุทธะเป็นอรหังเป็นอรหังเป็นอรหันต์ไม่ใช่หันดีหันขวางเดียวซ้ายเดียวขวาไปทางไหนดีกูทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นห่วงโน้นห่วงนี่เรียกไปไหนไม่รอดเนี่ยไปไม่รอดไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้โอ้กัดกุ้มกลุ้มใจทุกคนทุกวันเนี่ยไม่มีทางออกกันนะงานออกแก้ปัญหามันแก้ที่จิตต้องมาหัดเดินจงกรม3 วัน 7 วันเราไปเข้าคอร์สสมาธินู่นอยู่บ้านมันทำไม่ได้อยู่วัดทำไม่ได้ก็ไปหาความสันโดษไปทรมานจิตมันจิตมันชอบสบายจิตมันชอบคิดจิตมันชอบยึดมั่นถือมั่นก็ไปเอ้ามันสบายมานักมันคิดนักก็ไปเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตมันก็ไปอยู่กับขวาเท้าตัวเองนั่นเองจิตไปอยู่กับทุกขเวทนาขวาเท้าเองมันก็เลยเลิกคิดเหมือนบางคนนั่งสมาธิจิตมันอยู่กับลมหายใจได้จิตมันก็เลยเลิกคิดเพราะมันเอาลมหายใจเป็นหลักเมื่อบางคนพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเมื่อก่อนคิดจะพิจารณาเห็นคนอื่นตอนนี้มาพิจารณาเห็นตัวเองก็ถือว่าจิตมันหยุดคิดนี่เขาเดินถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมทั้งการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องที่กุศลทั้งปวงอวิกุศลทั้งปวงเป็นมหากุศลทั้งปวงเพราะจิตตรงนี้จะสะสมบุญบารมีให้เย็นลงสงบลงเข้าใจอะไรได้มากคนมีธรรมะเข้าใจอะไรได้ง่ายคนไม่ทำสมาธินี่ถ้าไม่ทำถูกทางคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เลยโอ้ตายเลยล่ะคุยกันนี่คนละทางเลยล่ะเพราะหลงไปแล้วอ่ะจะคุยอะไรก็นั่งติดวัตถุจะคุยเรื่องธรรมะหากินยังไงจะจิตมันไม่อยู่แล้วจิตมันเล่าร้อนแล้วเนี่ยผู้ไม่มีพุทโธนี่หลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะหลงจะหากินหลงจะหาอยู่หลงจะเป็นโน่นหลงจะเป็นนี่กันที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรที่สุดแล้วก็ต้องมานอนขุดคู่อยู่ในโรงที่สุดแล้วร่างกายนี่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะจิตมันไปแล้วมันจบพอไปจะหมดลมไปจะหมดลมมันก็ไปไหนไม่ได้เลยพอลมพาไปลมพามาเก่งที่ลมถ้าไม่มีลมก็หมดแหละคนเรานี่พุทธเจ้าท่านจริงพระอรหันต์ท่านจริงเลยเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยหมดลมก่อนทำหมดลมเลยพุทธเจ้าพระอรหันต์ทำหมดลมเลยไม่กลัวตายแล้วผู้หมดลมไม่กลัวตายแล้วนี่คนนั่งกันมาที่กลัวพอจะหมดลมโอ้ฉันจะหมดลมกลัวตายนี่สุดลมหายใจใหญ่เลยกลัวจะตายเขาเรียกว่าไม่รู้ผู้หลงเลยทำธรรมะที่จะกลัวตายอยู่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นทำธรรมะที่จนจิตนั้นสงบแล้ว
ไม่ไหวติงแล้วก็อารมณ์ก็หมดสามารถอยู่ได้ถึง15วันลมไม่มีเนี่ยแต่ว่าลมอยู่ภายในลมภายนอกไม่มีก็เรียกนิโรธสมาบัติออกมาก็ค่อยๆมีลมทีน้อยๆเพราะจิตนั้นพ้นอธิษฐานก็จะมีลมก็ต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาเจ็บพาป่วยพาทุกข์อีกต่อไปแต่ที่นั่งเขาโยสมาบัติ15วันนั้นถือว่านั่นไม่ต้องพาไปไหนเลยพักกายพักจิตจิตนั้นพักอยู่แล้วชีวิตคนเราก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรหรอกอย่าไปหลงอย่าไปเชื่อว่าเราจะไปได้โน่นเราจะไปได้นี่มันก็แค่อิ่มเดียวแหละกินแล้วไปเดี๋ยวก็หิวนอนเดี๋ยวก็ตื่นก็ทำงานเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็เพลียเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นี่กายมันไม่มีอะไรถาวรมั่นคงอย่างที่เราคิดกันใหญ่กันโตวางแผนกันร้อยปีพันปีเนี่ยไม่มีหรอกกายมันไปด้วยไม่ได้หรอกแต่นั้นพุทธเจ้าจึงไม่สร้างสรรค์อะไรคือสร้างธรรมทานศีลภาวนาเท่านั้นแหละถือว่าเจริญแล้วพระพุทธเจ้าเจริญแล้วนะเจริญที่สุดเลยยุคพุทธเจ้าถือว่ายุคของความคิดที่เจริญที่สุดที่ไม่หลงทางไม่ต้องไปไหว้หูปวกโคฝาไม่ต้องไปอาบน้ำลดน้ำมนต์ไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปทำอะไรพิธีกรรมอะไรที่พุทธเจ้าค้นพบนั้นก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่เดินยืนนั่งนอนพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาจิตตัวเองเมื่อเข้าถึงธรรมบรรลุแล้วนั่นก็เรียกว่าเจริญที่สุดคนเราก็มีแค่นี้แหละอะไรไปได้นะคุณจะมีเงินมีทองหุ้มเกาะทองหุ้มเกาะเพชรทั้งตัวมันก็ไอ้ข้างในมันก็เสื่อมไปแล้วมันก็รอจะตายอยู่แล้วมันก็จะหมดลมอยู่แล้วมันที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรช่วยได้เพราะขันธ์ห้านี่มันเสื่อมมันเป็นทุกข์และการพิจารณาธรรมที่พระเจ้าเจริญนั้นเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญแล้วก็เอาไปได้คนที่ว่าเจริญในสมัยเนี้ยก็ร่างกายมันก็เสื่อมแหละพอ20-30มันก็เสื่อมไปจนเห็นความเสื่อมความเจริญไม่มีพออายุ50-60ความเสื่อมมีไหมเสื่อมมีตลอดทุกลมหายใจแล้วคุณยังคิดว่าคุณจะเจริญได้ไงไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตมันเจริญใจมันเสื่อมอยู่แล้วกายมันเสื่อมอยู่แล้วไม่มีอะไรเจริญเลยของที่ใช้มันก็เสื่อมทั้งนั้นเครื่องบินดินไปมาเข้ามันก็ตกรถวิ่งไปวิ่งมันก็ดับคอมพิวเตอร์ใช้ไปก็เสื่อมก็ใช้ไม่ได้ไฟใช้ไปมันก็ดับมันไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยมันอนิจจังปรากฏก็เลยทำทั้งหลายนี่มาปรากฏในอนิจจังยึดมั่นถึงมั่นก็เป็นทุกข์ปล่อยวางก็เป็นอนัตตาคือว่างเปล่านั่นพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงไม่หลงไงเขาจึงเข้าใจเขาจึงได้มีความสุขในการเห็นการรู้แล้วก็เกิดความเมตตาสงสารคนที่ไม่รู้ว่าเขาก็หลงว่าเขาสำคัญตนผิดเรื่องสำคัญตนติดเป็นอัตตะกิรมฐานโยกหรือเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าถูกทางแล้วพระเจ้าทำจิตได้แล้วก็เรียกพระเสขะผู้ต้องศึกษาพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอะแปลว่าไม่เสขะแปลว่าศึกษาเมื่อไม่ศึกษาแล้วก็ทำไงก็กินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขก็ทุกข์ก็ไม่มีสิการเรียกพุทธหลวงพ่อบุตรดาบอกสังขารพาสังขารเที่ยวอยู่เฉยๆนะมันทุกข์พาเดินพานั่งพาใครพากินพาขึ้นรถพาอะไรพามันเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศพาหันทำแบบเหมือนชาวบ้านแต่จิตไม่เหมือนชาวบ้านพาขันห้าไปเที่ยวเพราะว่ามันเสื่อมแล้วแล้วที่สุดแล้วพออายุร้อยกว่าปีท่านก็ไปทิ้งขันห้าอยู่
ไม่เอามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วเพราะอะไรเพราะจิตท่านหลุดพ้นไปแล้ว คนเราบางทีมันก็เขาเรียกมาติดอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันติดอยู่ที่กายเรานี่มันติดยึดมั่นถือมั่นที่กายแค่นี้ที่เขาหวงที่เขาหึงที่เขาจะตีจะฆ่ากันก็มาติดกายเนี่ยรูปหยาบนี่แหละที่มาชมก็มาดีว่าเลิศประเสริฐก็มาชมก็ที่กายนี่เนี่ยปัญหานี่มันอยู่ที่กายแต่ว่าไอ้จิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งไงใจมันไปยึดเป็นอุปาทานเป็นเราเป็นเขามันจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างทุกวันในคนมีโรคเยอะอย่างไรเนี่ยมีโรคกันวันยังค่ำมาป่วยทั้งนั้นมากันที่สถานีเนี่ยทั้งเช้าเย็นมืดเนี่ยร้อนแต่สังขารที่เคยว่าเที่ยงอ่ะมันพอโรคมันเกิดขึ้นมาไม่มีเที่ยงก็ต้องหายาหาอยู่กันไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายหรอกก็เลยว่านี่คือเราก็ต้องเห็นทุกข์ของคนอื่นเหมือนทุกข์เราเขาไม่มีทางแก้เราก็ต้องหาทางแก้เอาหายามาช่วยกันแก้เพื่อจะได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้างคนเราไม่มีทางออกเหมือนกันนะเวลามีทุกข์เคยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีพอไปตรวจกับหมอกลับมาจากศรีราชหมอบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเสียแล้วเขาก็ฟรีไม่ดูติดนิ่วในถุงเสียดีเสียแล้วเราก็ใจวุบเลยเอ๊ะนี่หรือเราเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดนี่เราเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยมาถึงเราแล้วหรือเราเชื่อมั่นตัวว่าเราไม่เป็นอะไรไม่ต้องผ่าตัดไม่นึกเลยว่าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดจิตมันเอาเลยจิตมันก็ว่าเลยนี่เราทำอย่างไรไม่ผ่านนะแต่เชื่อหมอว่ามันเป็นเพราะวิทยาการก้าวหน้าของแพทย์สมัยใหม่นี้อัลตราซาวด์ก็ดีเอ็กซเรย์ก็ดีย่อมเห็นปรากฏเพราะกายมันหยาบไงมันจับได้กายมันหยาบแต่จิตเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราคิดยังไงหมอไม่รู้ตรวจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จักจิตเราเพราะไม่เห็นจิตเราเขาตรวจได้แต่แค่กายเราแต่จิตเราเป็นโรคจิตเราคิดอะไรเนี่ยหมอไม่รู้เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นจิตมันไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาจิตไม่มีตัวตนเขาจะไม่เห็นอนัตตาวิทยาศาสตร์ไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นทุกขังไม่เห็นที่อนิจจังอนัตตาแต่เห็นแต่เพียงกายหยาบเราก็ต้องเชื่อมั่นตัวเราว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่มันไม่ต้องผ่าตัดต้องทำให้มันหายให้นิ้วมันละลายโอ้มันก็ไม่ใช่ละลายง่ายเลยนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันโตวันโตคืนนี่โตวันโตคืนเราก็ต้องพยายามทำให้มันละลายพอละมันจะละลายวันกับคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันละลายมันก็ปวดแทบจะร่างกายแทบจะแตกออกจากกันนี่คือการศึกษานี่ก็ศึกษากายเนี่ยศึกษาจิตตัวเองว่าคิดอะไรทุกข์แค่ไหนในเมื่อเราเกิดโรคเข้ามาเนี่ยที่รักษาไม่ได้ต้องผ่าตัดวิ่งไปหาหมอเลยหรือไปผ่าตัดเลยหรือบางคนกลัวมากมันก็ต้องมีเหตุมีผลพอถึงเวลาแล้วมันก็ต้องเข้าตาจนก็ต้องชนสู้อดทนไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาทางดับทุกข์ให้ได้ดับไม่ได้มันก็ต้องทุกข์ต่อไปส่วนมากก็จะผ่าตัดนี่เราไม่ผ่าตัดเพราะอะไรเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องแก้ตัวเราให้ได้ไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งยาทำให้คนอื่นร้อนทำให้ตัวเองมันเกิดที่ตัวเราเราก็แก้ที่ตัวเราพึ่งตัวเรา
บางครั้งก็พึ่งหมอเหมือนกันแต่บางอย่างก็ไม่พึ่งหมอซึ่งหมอก็ต้องขอบคุณหมอหมอที่ช่วยเราก็เราบางอย่างก็พึ่งบางทีก็โรคบางอย่างมันก็เป็นโรคที่แปลกที่ไม่พึ่งหมอก็ไม่ได้แต่โรคบางอย่างเนี่ยไม่ต้องพึ่งหมอก็ได้ทั้งที่ร้ายแรงก็ไม่ต้องพึ่งดังนั้นจิตของเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะอย่าไปทุกข์กับมันจนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมาคนเราเนี่ยตั้งความทุกข์ไปตลอดเวลาไม่เคยมีความสุขเลยชีวิตนี้หาตัวเองไม่มีความสุขก็ตัวเองไม่ว่างแหละทำจิตไม่ว่างเนี่ยไม่ได้เจอความสุขได้ไงเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันวุ่นมันคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้เมื่อเราจิตไม่ว่างแล้วก็มีแต่วุ่นวายที่จริงธรรมะพุทธเจ้ามีความสุขได้มีความสงบได้มีการทำจิตตัวเองเพราะเราไม่ไปอยู่กับความคิดเท่านั้นเองพอเราไม่ไปอยู่กับความคิดมันเนี่ยที่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความคิดแล้วเนี่ยเราปล่อยความคิดตัวนี้ไปว่าไม่ใช่ความคิดของเราเราต้องจำใจเรามีสติรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นึกเมื่อเราไม่ไปสนใจกับไอ้ความปรุงแต่งที่มันเข้ามานิยมชมชอบความคิดเราเนี่ยเราก็มันก็จะเบาลงนี่คือความไม่งมงายคือความไม่หลงในตัวตนเป็นสัมมาทิฏฐิหลวงปู่วัดดาเทศจังสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบก็เห็นจิตตัวเองนี่แหละนะแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านพูดง่ายเพราะท่านทำผ่านไปแล้วท่านทำได้แล้วท่านก็เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดแต่พอง่ายพอท่านพูดเนี่ยง่ายหมดเลยแต่เราไปทำเนี่ยมันไม่ไปมันยากยากก็ต้องทำมันถือว่าเวลาไปฟังธรรมหลวงปู่วุฒดาหลวงปู่สงฆ์เนี่ยมันจิตเนี่ยมันง่ายไปหมดเลยอะไรมันสำเร็จไปหมดฟังแล้วบางคนโอ้หรือก็ตัวเองสำเร็จเลยหรือก็ตัวเองหมดทุกข์แล้วไม่มีกิเลสแล้วเพราะอะไรเพราะจิตที่ฟังธรรมนั้นมันสงบมันปล่อยวางอัตตาตัวตนไปได้แต่พอเลิกฟังแล้วมันก็เป็นเราอีกแล้วกลับมามีมึงมีกูมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมีอะไรกันใหญ่โตอีกแล้วผลที่สุดก็ได้พักหนึ่งพอฟังไปแล้วก็เหมือนเราเข้ากระแสพระนิพพานฟังแล้วเป็นกระแสพระนิพพานนะจิตมันว่างไงมีกระแสนิพพานจิตมันก็ว่างว่างว่างว่างมีสติรู้ว่าจิตมันปล่อยวางเป็นกระแสนิพพานเกิดขึ้นยิ่งพูดเรื่องนิพพานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนโอ้โหใจเราพองโตเลยเหมือนไม่มีอะไรแล้วไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรเลยในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้ไปนิพพานดีกว่าก็พออะไรเพราะว่าฟังครูบาอาจารย์แล้วท่านไปนิพพานแล้วจิตท่านว่างแล้วท่านไม่ยึดขันธ์ห้าแล้วท่านดูแลไว้เพื่อให้มันไม่เกิดเวทนาท่านนั่นเองถือว่านี่คือสิ่งที่ท่านทำได้ท่านก็เห็นความว่างของจิตท่านพอกิเลสมันหลุดแล้วมันก็ว่างง่ายถ้ากิเลสมันไม่หลุดมันก็ยึดมันห่วงนะมันห่วงบ้านห่วงตัวเราห่วงตัวเขาห่วงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมานั่นแหละที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราคนเราจะว่าจะมีอะไรแม้แต่ผ้าขี้ริ้วพื้นเดียวก็ไม่ให้ขายบอกไหมแม่จะเอาไว้เช็ดพื้นที่มันเปื้อนให้ไม่ได้แม้แต่ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวก็ยังเป็นของเราเลยเป็นของกูเลยมันให้ไม่ได้มันโง่คนเรานี่มันทําไม่สร้างทานบารมีมันนะไม่สร้างอภัยทานเมตตาทานไม่สร้างอารมณ์กรรมฐานไว้ให้ปลงให้ปล่อยให้วางนี่คนมันก็ยึดเห็นตายนั่นแหละบางคนในหน้าสงสารนะเป็นคนแก่ที่หลงลืมเนี่ยอยากจะได้ร่างกายไว้โอ้ขอว่าถ้าได้ร่างกายไว้ตัวเองก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปอย่างน่าสงสารกันเยอะแยะตกอกตกใจกันร้องห่มร้องไห้กันวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยไปดูสิโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยทุกข์กับเรื่องนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกข์กับขันธ์ห้าไม่เป็นเราเนี่ยขันธ์ห้าไม่อยู่กับเราเนี่ยทุกโรงพยาบาลไปดูเถอะความทุกข์ทั้งนั้น
ไม่มีโรคนี้ไม่มีความสุขหรือใคร

ออกสุขสุขก็คือทำใจว่างไงที่เราทำกันตรงนี้คือสุขสุขแค่นี้แหละสงบแค่นี้สุขก็ยังไม่ใช่เลยเพราะอะไรเพราะมันก็ไม่เที่ยงไงพอมันไม่สุขจริงๆมันก็ต้องปล่อยวางนี่คือการเดินทางของจิตนะการเดินทางของจิตเดินตามทางจิตจิตที่เข้าไปสู่ทางสงบทางสติรู้ทันความคิดนี่สติรู้ทันความคิดหรือสติเมื่อคิดแล้วก็ปล่อยวางความคิดรู้กายรู้จิตบางคนบอกเอาวิปัสสนาไปเลยพิจารณาจิตไปเลยจิตอย่างเดียวก็ไม่มีกายทำไมเหมือนนกไม่มีรังนกไม่มีคอนบินไปเถิดตามดูจิตตามไปเถิดโอ้โห

แล้วก็ไม่มีกายจะทำไมเหมือนนกไม่มีรังนกไม่มีคอนบินไปเถิดตามดูจิตตามไปเถอะโอ้โหเหนื่อยหน้าดูเลยตามดูจิตดูได้ทั้งวันเหนื่อยรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตจิตเพราะจิตมันไม่มีที่เกาะที่พึ่งมันก็เหมือนนกบินไปในทะเลน่ะบินนกกลางแอ่นน่ะบินไปออกมาที่สุดเลยมันก็ต้องหาเกาะหาภูเขาหาที่เกาะเพราะอะไรจิตมันก็มีกายเนี่ยเป็นที่เกาะไงมีลมหายใจมีร่างกายเนี่ยเป็นที่เกาะของจิตปฏิบัติวิปัสสนาเป็นวิปัสสนูไปแล้วนะเป็นวิปัสสนึกไปแล้วเพราะไปนึกแต่จิตอย่างเดียวไปบังคับจิตอย่างเดียวก็เลยไปติดอยู่ตรงจิตนั่นเองก็ปล่อยวางจิตไม่เป็นก็ต้องเห็นต้องรู้ตลอดแต่นั้นก็ต้องเข้ามาศึกษากายหยาบคนเราจะปรุงจะปล่อยจะวางต้องเบื่อหน่ายกายที่หลวงปู่ควันบอกว่ามันหลงกายมันติดกายมันยึดกายกายเนี่ยมันใหญ่โตมากเพราะคนเราคิดว่ากายเนี่ยมันสำคัญจิตเนี่ยมันก็คิดไปตามกายที่มันเป็นของเราเนี่ยมันไม่ไปหากายใครหรอกมันคิดว่ากายเนี่ยดีก็ต้องพิจารณากายจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมความยึดมั่นถือมั่นในกายไม่มีจิตมันก็ปล่อยวางอ้าวทีแรกมันไม่ปล่อยวางพอไปดูจิตมันไม่ปล่อยวางแล้วมันก็ตามดูความคิดตลอดเลยแต่พอพิจารณาว่าไม่ใช่กายตัวเองจิตมันปล่อยวางเลยไม่เอาอะไรเลยว่างสว่างสงบเฉยเลยก็เป็นอุบายในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางคนไม่รู้โอ้โหต้องไปหาอาจารย์ที่ดูจิตบางคนว่าถ้าอาจารย์นงองค์ไหนดูจิตกูได้กูจะเป็นลูกศิษย์นะกูจะอาจารย์องค์นี้รู้จิตเห็นจิตแล้วคิดอะไรรู้หมดแต่ตัวเองไม่เคยรู้จิตตัวเองก็รู้แต่อาจารย์เท่านั้นเองตัวเองก็ทำไม่ได้ก็กลายเป็นหลงจิตตัวเองไปฉะนั้นจึงต้องมาเจริญสมถะก่อนให้พิจารณากายหยาบให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูลมหายใจให้มากขึ้นดูกายหยาบให้มากขึ้นเวทนาเวลาจะขยับกายต้องรู้เลยว่านี่ทุกข์ทั้งนั้นนั่งก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยกินก็เมื่อยนี่ก็ดูกายหยาบทั้งนั้นเลยกายไม่สะอาดกายไม่สะอาดก็ดูได้ที่กายใช่ไหมคนเราไปดูจิตได้ไงต้องดูกายสิกายไม่สะอาดมีขี้มีเยี่ยวมีผมมีขนมีเล็บมีผ้าหนังกลิ่นตัวต้องดับด้วยน้ำต้องดับด้วยเครื่องแป้งนะฮองคนมีขาวคนนี่มีขาวพุทธเจ้าบอกคนนี่มีขาวเพราะมีเลือดเนื้อกายใจนี่มันมีขาวแต่ถ้าคนไม่มีศีลนี่มีขาวมากกลิ่นเหม็นมากนี่ถ้าคนมีศีลก็หอมเพราะกายมันไม่มีขาวมากดังนั้นถึงว่ากายคนมีขาวขาวเลือดขาวเลือดขาวน้ำเหลืองขาวน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมูกน้ำอุจจาระปัสสาวะในคนเรามีร่างกายที่มีกลิ่นตลอดออกมาตลอดเวลาออกมาทั้งปากออกมาทั้งหูออกมาทั้งจมูกกลิ่นนะออกมาทั้งจมูกทั้งตาทั้งหูออกมาจากทวารหนักทวารเบากลิ่นมันก็ไหลออกมาตลอดเวลาที่เราก็ต้องเอาเสื้อผ้าปกปิดเนี่ยบางทีเสื้อผ้ามันพอนุ่งห่มมากขึ้นนานขึ้นมันก็เหม็นทางเสื้อผ้าอีกก็ต้องไปซักไปเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่กายมันขาวมันมีกลิ่นก็ต้องพิจารณากายหยาบไม่งั้นมันก็จะไม่เบื่อหน่ายขันห้ามันก็จะยึดมั่นถือมั่นเราเป็นเราตลอดที่พอเห็นกายก็เห็นจิตจิตพอใจไม่พอใจจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะก็จะรู้ว่าจิตมันปรุงแต่งอะไรนี่ก็ไปรู้จิตอีกรู้ทั้งกายทั้งจิตนี่วิปัสสนากับสมถะควบคู่กันไปปฏิบัติจริงจะสำเร็จไม่ว่าอาจารย์ไหนหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อสงหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็พิจารณากายจิตทั้งนั้นไม่มีก็ต้องดูจิตอย่างเดียวไม่มี

0: พระภิกษุที่ดูจิตอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องเข้าไปถึงความสงบได้แล้วมีสมาธิเพียงพอแล้วและมีปัญญาเพียงพอแล้วก็รู้จิตเห็นจิตใกล้เป็นนิพพานเถียวเข้าฌานออกฌานก็ใกล้เป็นนิพพานก็ฌานกับสมถะกับวิปัสสนาก็คู่กันไปสงบแล้วก็ไปรู้กายก็รู้จิตมันต้องมีอุบายนะแต่ว่าบางคนเขาปฏิบัติเหมือนที่พุทธเจ้าว่าสุขวิปัสสโกคเตวิโชสุขวิปัสสโกนี่เจริญวิปัสสนารู้แต่จิตอย่างเดียวทางเตวิโชนี่ต้องเอากายเป็นหลักพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไปลมเอาพิจารณาธาตุนะพิจารณาธาตุขันธ์ธาตุกายเตวิโชนี่หมายถึงทำฌานมีถูเมื่อจะสำเร็จก็มีญาณมีตาทิพย์มีหูทิพย์มีลึกชาติได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้นี่พวกจิตที่มีญาณมีฌานและจึงจะมีปัญญาหลวงพ่อสวัสดิ์บอกไม่มีปัญญาไม่มีฌานนะคนไม่มีปัญญาไม่มีฌานคนมีฌานจึงมีปัญญาท่านทำได้เราจะรู้ว่าเนี่ยท่านพูดได้ท่านทำได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็จะไปสงสัยอะไรก็ดูตัวเรานี่แหละกันตอนนั้นในตำราที่เขียนมันก็เขียนไว้สองอย่างไม่ได้เขียนไว้อย่างเดียวไม่เขียนว่าสมถะอย่างเดียวไม่ได้เขียนวิปัสสนาอย่างเดียวในบทพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าไม่ได้สอนยอดนะพุทธเจ้าสอนตั้งแต่รากเหง้าความดีรากเหง้าของจิตรากเหง้าของการก็ทำท่านพุทธเจ้าท่านแสดงไว้หมดแล้วอย่างเงินธรรมจักรเห็นไหมพุทธเจ้าให้บอกว่าพระปัญญคีให้พิจารณากายหยาบก่อนธรรมจักรที่ส่วนอ่ะให้พิจารณากายหยาบก่อนให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก่อนให้ดูลมหายใจเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงชักเข้าชักออกกลึงไปกลึงมาให้รวมแล้วก็ให้พิจารณากายจนหมดความสงสัยของกายก่อนนะพิจารณากายว่าเหมือนกับในโคคาดที่เอางัวมาเชือดคอแล้วก็เอาเชือดคอรอบฟันคอแล้วก็ฟันคอเท้าทั้งสี่เท้าควันเอามีดควันให้มันขาดให้หนังมันขาดรอบถากข้อเท้าแล้วก็เอามีดกรีดจากคอต่อใต้ท้องคอไปเรื่อยไปจนถึงทวารหนักเลยกรีดไปถึงโน่นเลยไปถึงทวารหนักเลยแล้วก็ลอกหนังออกจับไงต้องลอกหนังออกแล้วก็พากรีดจากคอไปถึงขาที่ควันไว้แล้วก็ลอกหนังเอาออกเอาขาเหลือแต่ลอกขาทั้งสี่ขาก็ลอกออกเอามีดกรีดออกไปก็ให้ทำตัวเองแบบเหมือนวัวเหมือนนายโคคาดที่ฆ่าวัวแล้วก็ลอกหนังตัวเองลอกหนังตัวเองออกไปแล้วก็แหวะท้องพอหนังเสร็จแล้วก็หนังรองเนื้อก็แหวะท้องออกตับไตไส้พุงออกมามีตับมีไตมีไส้มีพุงมีม้ามมีแล้วก็เอามากองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาก็แหวะเอาก็โลกมากองไว้ส่วนนั้นเนี่ยแล้วก็โลกก็มากองไว้ด้วยกับก็โลกก็มีตามีอะไรก็โลกก็มันน้ำมันสมองก็เอามากองไว้เอาคอเอาหัวไว้ส่วนหนึ่งเอาขาไปส่วนหนึ่งเอาแขนไปส่วนหนึ่งเอากระดูกซี่โครงเอาอะไรก็เอาออกไปชำระเอาหนังไปไว้ส่วนหนึ่งเอาเนื้อไปส่วนหนึ่งเอากระดูกไปส่วนหนึ่งเอาขี้เอาเยี่ยวปอดตับไปหนึ่งก็พิจารณาว่ากายนี้มันหมดไม่ใช่กายเราแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยมันก็จะมีหนอนมีแมลงวันมีอีแดงอีกานกตะกุ่มก็มาดึงลำไส้น้อยตั้งแต่กินกันร้องกันสถานนั้นป่าช้าไปนกตะกุ่มเมื่อไรก็กินกันสนุกไปก็เข้าไปอยู่ในท้องหมาท้องสุนัขจิ้งจอกท้องอีกาอีแดงตะกุ่มก็กินกันไปเต็มท้องพวกนั้นก็กายเราก็ไม่มีแล้ว ที่รวมกันไปก็เน่ามีหนอนชอนชัยอยู่3วัน7วันก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมตลบอกวนไปในประชาไม่มีกายน่ารักเลยนี่ท่านให้เพียงตัญจคีพิจารณาอย่างนั้นนี่คือวิปัสสนาวิปัสสนาพิจารณากายอย่างนั้นเมื่อพิจารณางั้นจนถึงที่ชำนาญแล้วก็อนุโลมปฏิโลมพิจารณาจนเชื่อมั่นแล้วว่ากายคนเราเป็นอย่างนั้นไม่มีสงสัยในกายปัญจคีก็หายสงสัยก็มาพิจารณาจิตจิตเรามีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเรายินดียินร้ายจิตเรายึดมั่นถือมั่นแล้วก็พิจารณาปล่อยวางจิตเหล่านั้นว่าไม่มีเราไม่มีเขานั่นคือพระโสดาบันเกิดขึ้นอัญญาสีวัตโพโกทัญโยโกทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญฟังธรรมในภาษิตพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทแสดงสมถะเสร็จแล้วก็เจริญวิปัสสนาให้พิจารณามรรคองค์8พิจารณาอริยสัจ4เห็นสมุทัยความเกิดของจิตนิโรธความดับของจิตนี่คือทางมรรคองค์8ก็บรรลุเป็นโสดาบันก็การเดินกรรมฐานเขาเป็นอย่างนี้คนจะไปเถียงไปทะเลาะกันเลยเรื่องศาสนาของคนเรานี่มันละเอียดนะไปทะเลาะกับศาสนาอื่นพอมาถึงศาสนาตัวเองก็มาทะเลาะกันเองอีกมาทะเลาะมาขัดแย้งกันเองอีกแกเป็นวิปัสสนาข้าเป็นธรรมฉันเป็นวิปัสสนาแท้ฉันพวกแกเป็นวิปัสสนึกก็มาทะเลาะกับกิเลสตัวเองอีกก็ไปหาคนโน้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกก็หลงทางอีกแล้วหลงทางหลงพระไตรปิฎกก็ไปฟังสวดซี่พระไตรปิฎกก็แปลน่ะแปลสิเอวเมสุตังเอกังธรรมยังพารานัตยังเวติเชตวันเนอเชตวันเนเนี่ยก็พิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงซึ่งไอ้อิสิปันธนะมฤคทัยวันแสดงเรื่องธรรมจักรเนี่ยเทวดาและมนุษย์ฟังกันก็คือพระปัญจวัคคีย์ก็พูดเรื่องนี้ทั้งนั้นพูดเรื่องกายหยาบก่อนไปถึงเป็นถึงจิตที่ปล่อยวางได้ความยึดมั่นตัวเราก็หมดไปไม่สงสัยว่ากายเรานี้ต้องแก่กายเราต้องเจ็บกายเราต้องตายปัญญาขี่เชื่อเลยว่าไม่ใช่กายเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกายแล้วแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองว่าสักแต่ว่าคิดไม่ไปตามกิเลสที่มันเกิดปรุงแต่งมาตลอดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อีตอนที่พุทธเจ้าส่งทรมานร่างกายชาดินก็คิดว่าพุทธเจ้าจะต้องทรมานร่างกายจริงสำเร็จพอพุทธเจ้าฉันข้าวเลยก็หาพุทธเจ้าไม่สำเร็จพอพุทธเจ้าเดินทางมาพบปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันก็หาพุทธเจ้าเนี่ยคิดแหละพระพุทธเจ้าคงลำบากจึงมาหาให้เราปฏิบัติต่อพวกเราจะไม่ปฏิบัติพอพุทธเจ้ามากๆในการกินร่างกายผ่องใสสมบูรณ์แล้วเราไม่ตามแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็รู้จิตว่าเราไม่ได้มาหาเธอเพราะให้เธอปฏิบัติเราจะมาเอาธรรมะอมฤตธรรมให้เธอฟังเธอจงฟังเถิดอมฤตธรรมปัญจคีย์ก็ทำคอแข็งรู้ดีว่ากูพระพุทธเจ้าเกิดมาตัวเองก็เป็นพราหมณ์ไปสอนไปทำนายทายทักแล้วเขาทำคอแข็งพุทธเจ้าก็รู้จิตว่าปัญจวัคคีย์อัญญาโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิเราอยู่กับเธอ6ปีเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมไหมโอ้ไม่เคยได้ยินเลยแสดงว่าพุทธเจ้าเข้าใจอมฤตธรรมเนี่ยธรรมที่ไม่ตายก็เลยพระสุดก็เลยสลดใจเลยโอ้พุทธเจ้าสำเร็จแล้วเจ้าทาจิตะสำเร็จแล้วเป็นพุทโธแล้วเป็นพุทโธเป็นสัพพัญญูยุตญาณแล้วเป็นสุขโตแล้วเป็นโลกวิถูแล้วผู้รู้แจ้งเชื่อเลยเพราะคำว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเนี่ยไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าจะไม่เคยพูดอวดเลยเพราะว่าพระองค์ไม่รู้พระองค์ก็ไม่พูดเนี่ยพอ6ปีพระองค์ไม่พูดอะไรเลยเพราะไม่มีธรรมอะไรจะพูดเพราะไม่สำเร็จเนี่ย พอเท่านั้นเนี่ยปัญจวัคคีย์ก็กราบแทบเท้าเลยครับกราบกระหม่อมฉันขอพระองค์จงแสดงธรรมปัญจวัคคีย์ตรงนี้ไม่เหมาะมันที่หม้อข้าวเตาไฟมันไม่สะอาดไม่สะอาดไปกลางป่าอิสิไปกลางป่าอิสิหมู่อิสิปตนะมฤคทัยวันที่อิสิแปลว่าฤาษีฤาษีอิสิปตนะมฤคทัยวันก็เป็นมฤคทัยวันก็เป็นที่อยู่ของหมู่กวางป่ากวางเป็นป่าใหญ่มากร่มรื่นไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายป่าที่อภัยพระเจ้าไปจะอภัยไม่ให้ใครไปเลียบเบียดเบียนสัตว์พระเจ้าก็ส่งไปแสดงธรรมที่กลางป่าเลยก็พูดเรื่องกายนี่เองแล้วก็มาพูดเรื่องจิตพูดเรื่องมรรคญาณมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกนี่แหละสัมมาสังกัปโปคือการดำริออกจากความคิดที่มันเป็นเทรนด์ถูบ้านถูเรือนถูครอบครัวสู่การมีผัวมีเมียดำริออกจากกามก็เป็นสัมมาสังกัปโปความดำริชอบต้องการเข้าไปสู่ความสงบคนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวความเพียรชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบเจรจาชอบก็พูดแต่เรื่องที่เป็นทำเป็นวินัยไม่พูดอะไรใจจะเพ้อเจ้อสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมโตการงานก็เป็นสัมมาทิฏฐิมันการงานก็มีการยืนเดินนั่งนอนภาวนาความเพียรชอบตังคิดชอบเจรจาที่คือพอเข้าใจว่าโอ้นี่คือทางหรือสัมมาสติรู้ตัวสัมมาสมาธิเกิดความมั่นใจขึ้นมาในคำสอนพระพุทธเจ้ามั่นใจคือเกิดระลึกรู้ตัวเองนั่นเองระลึกรู้จิตเนี่ยเป็นมรรคองค์8ท่านจึงว่าบางทีเราก็ไปมองไกลเกินไปมองตำรามากไปตำรานี้ที่พระเจ้าแสดงเนี่ยพระเจ้าทรงสำเร็จแล้วก็เอาพระทำทั้งหลายถึงกิจเนี่ยมาแสดงตอนนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็ต้องกลับมาหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมาฟังอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเนี่ยธรรมจักรนี่เป็นต้นการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาที่พระเจ้าแสดงอยู่ว่าธรรมจักรนี่พวกครูบาอาจารย์แล้วก็พวกลังกาพวกขม่าเนี่ยเขาเชื่อเลยว่านี่ธรรมที่พระเจ้าแสดงเขาไม่สงสัยคนไทยก็ต้องมาเข้าใจตรงนี้พวกอาจารย์ต่างๆก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินตามความคิดตัวเองไม่ได้ต้องเอาธรรมที่พระเจ้าแสดงตัดสินจึงจะถูกธรรมแล้วเราก็จะหายสงสัยไม่หมดความสงสัยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและคณะสกายทิฏฐิไม่คิดว่าตัวเรานี่สำคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษเราต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายร่างกายต้องผุพังเผาทิ้งไปไม่ยึดมั่นว่าเป็นกายเราเป็นกายอาศัยศีลพัตตาประมาทก็ไม่ถือศีลแบบงมงายไม่ถือแบบลองผิดลองถูกเชื่อมั่นว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล7ที่ปุพพสิกขาที่ครูบาอาจารย์พูดปฏิบัติเนี่ยถูกต้องตาม 100% เพราะเป็นทางไปนิพพานได้ไม่รูปคำแล้วศีลอะไรก็ไม่เอาแล้วใครจะว่าศีลอะไรวิเศษก็ไม่เอาก็ศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ถูกต้องศีล5ศีล8ศีล10ศีล127เนี่ยถูกต้องโสดจะใครถือได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะศีลนั้นถือที่ใจพอใจงดเว้นแล้วจิตมันก็สบายเหมือนเราไม่กินเหล้าเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปถือเหล้าเราก็ถือจิตไม่อยากกินเนี่ยเราถือศีลไม่พูดปดเราก็ถือไม่พูดคำพูดอะไรที่มันเท็จที่มันไม่ดีเราไม่พูดมันก็ไม่ต้องถืออะไรมันก็ถือว่าไอ้ที่ไปทำนั้นมันกลับเป็นทุกข์ไม่กินเหล้ามันก็ไม่ต้องถือเหล้าสบายไม่ไปรักทรัพย์ใครก็ไม่ต้องไปตัดช่องยังเบาไม่ต้องก้าวออกไปจากบ้านไม่ต้องไปคิดอยากได้ของใครจิตมันก็ไม่ต้องไปคิดให้ร่างกายไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อน ไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ไปตบไปตีใครไม่ไปคิดเปลี่ยนใครร่างกายมันก็อยู่เฉยๆได้ไม่งั้นมันจะต้องไปออกกำลังต้องไปฝ่าฝืนธรรมชาติใช่ไหมไปผิดผู้เขาผัวเขาเอาเราไปทำเขาใหม่เขาก็มีผัวมีเมียเขาก็มีลูกมีเต้าเราไปเอาเขาเขาก็หวงแหนเขาต้องมาทุบตีเรามาด่าว่ามาหาเรื่องเราอันนี้เราก็ผิดก็เดือดร้อนถ้าถือศีลอุโบสถมันก็ละเอียดขึ้นเรากินมากกินสามเวลาก็กินแค่เวลาเดียวซะอุโบสถก็เกิดขึ้นมันก็เบากายเบาจิตเนี่ยเราไม่ต้องไปประดับตกแต่งร่างกายถ้าตรงก็หอมโอ้ร่างกายมันก็จะได้เห็นร่างกายมันไม่สะอาดร่างกายมันไม่ต้องไปบำรุงบำเรอมันอยู่โดยธรรมชาติแบบนี้ก็วิปัสสนาเกิดขึ้นเลยพอเราไม่ผันผัดหน้าตาแป้งมันก็เห็นกายนี่มันมีขาวมีเลือดมีเลือดมีฝาดอยู่เต็มตัวพิจารณากายอย่างนั้นไม่นอนที่นอนนะจันนุ่นในสมรีมันก็เลยไม่ลืมตัวมีสติพอนอนกับกระดานเนี่ยโอ้ขยับซ้ายก็ปวดขยับขวาก็ปวดนอนกับหมอนอะไรหมอนไม้สมัยก่อนนะเคยเห็นว่ากายเนี่ยมันทุกข์ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เลยเห็นกายเนี่ยมันเป็นทุกข์กายมันไม่เที่ยงไม่ไปดูขนฟ้อนขนหนังละครดนตรีจิตมันก็ไม่หลงไปไม่หลงไปตามเสียงไม่หลงเพราะว่าที่เขาร้องรำนั้นมันทำให้หลงแต่ที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อปฏิบัตินี่จึงว่านี่คือหลักการปฏิบัติที่ต้องไปตามที่พุทธเจ้าว่าศีลัพพตปามาสไม่ถือศีลงมงายถือสติสมาธิปัญญาก็ศีลตามที่พุทธเจ้ากล่าวเนี่ยสมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็ต้องฝึกอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกก็จิตนั้นว่างจิตสว่างสงบเพราะว่ามันละนิวรณ์ห้าได้แต่จึงเข้าไปพิจารณาเห็นความจริงของกายของใจเป็นวิปัสสนาไม่งั้นจะเป็นวิปัสสนึกตลอดเลยนึกไปตามตำรานึกไปตามครูบาอาจารย์บอกก็เป็นวิปัสสนึกก็เป็นวิปัสสนุกไปก็ไม่ปล่อยวางความคิดตัวเองดังนั้นเราก็ต้องรู้ทันความคิดตัวเองเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปามาสก็จะไม่เกิดขึ้นก็เข้าใจมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อว่าทางพุทธเจ้าสอนนี้ไปนิพพานได้ไปสวรรค์นิพพานได้เพราะละกิเลสเหมือนดังที่ฝรั่งนะเขารู้บอกเขาไม่เขาคิดจะถามคนอื่นเขาบอกปฏิบัตินี่เขาบอกว่ามันก็มีคำตอบไปในตัวแปลกว่าพุทธศาสนานี่มันหายสงสัยพอจะสงสัยอะไรมันจะตอบตนเองว่าสงบเป็นยังไงไม่ตัวการปฏิบัตินั้นมันจะมีคำตอบในตัวเองมันจะหายสงสัยในโลกทั้งสามมันจะไม่มีคำว่าใครมาสร้างให้เราใครจะมาสร้างใครจะมาทำให้เราตัวเราเป็นคนคิดเองตอบเองรู้เองเข้าใจเองเหมือนเรากินข้าวจะถามใครดีแล้วอิ่มหรือไม่อิ่มอร่อยหรือไม่อร่อยการปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าก็เหมือนคนกินข้าวคำตอบมันมีอยู่ในตัวว่าคุณได้อะไรคุณมีสุขมีทุกข์อย่างไรคุณสำเร็จอย่างไรนี่คำตอบมันอยู่ในตัวของคนที่กินข้าวกินน้ำนะธรรมะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชาตะมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับชาตะมานพอุบาสกเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรรักการศึกษาเล่าเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดีรู้จักคุณของผู้มีคุณเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ทั้งเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและได้เป็นอุบาสกตั้งแต่ในเยาว์วัยชีวประวัติของชาตมานพอุบาสกได้มีกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีชาตมานพชาตมานะวกันวิมานคัมภีร์คุตกนิกายวิมานวัตถุในพระสุตตันตปิฎกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีครั้งนั้นมีมานพคนหนึ่งชื่อชัตตมานพเป็นบุตรของพราหมณ์ชัตตมานพเป็นผู้ที่บิดาของเขาได้เข้ามาได้โดยยากเขาอาศัยอยู่ในเมืองเซตัพพยะเหตุที่พราหมณ์บิดาหรือมารดาของเขาที่จะได้ชัตตมานพมาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากเย็นเข็นใจเหมือนกับบุคคลที่มีลูกยากนะครับอยากจะมีลูกแต่ไม่มีเหมือนกับคนที่เขามั่งมีเงินทองแต่ไม่มีลูกส่วนคนที่อยากจนเข็นใจไม่อยากจะได้ลูกมากนักกลับมีมากอันนี้ก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่ส่วนท่านพราหมณ์ผู้นี้ก็คงจะพอมีฐานะดีแต่ว่าอยากจะได้บุตรก็ได้ยากเย็นเหลือเกินและพวกที่อยากจะได้บุตรเนี่ยก็มักจะไปเที่ยวขอบนบานศาลกล่าวจากศาลเทพารักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างจากภูเขาบ้างจากต้นไม้บ้างจากพระบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อหวังต้องการอยากจะได้บุตรนั่นเองฉะนั้นชาตมานพนี้เมื่อมาเกิดในตระกูลพราหมณ์นี่ก็นับว่าบิดามารดาของเขาดีใจมากเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกอยู่แต่ว่าเขากว่าจะมีได้นี่ยากเย็นเข็นใจเหลือเกินต่อมาเมื่อชัตตมานพเจริญวัยใหญ่โตแล้วบิดาจึงได้ส่งเขาไปอยู่ที่เมืองอุกกัฏฐาเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนมนต์และวิชาทั้งหลายในสำนักของโบคระสาติพราหมณ์เมื่อเขาไปอยู่ในสำนักของโบคระสาติพราหมณ์แล้วเขาก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในศิลปะของพราหมณ์จนสำเร็จในเวลาที่ไม่นานเท่าไรนักทั้งนี้เพราะเขาเป็นผู้มีปัญญาดีและขยันหมั่นเพียรนี่แหละครับองค์ประกอบของบุคคลที่จะทำการศึกษาให้ได้รับผลสำเร็จดียิ่งที่เรียกว่าได้รับเกียรตินิยมเนี่ยหนึ่งถ้าคนมีปัญญาดีแล้วและประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรสององค์นี่แหละครับองค์ปัญญากับองค์ขยันนี่แหละที่จะผลักดันให้บุคคลเรานี่มีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดเรียนอะไรก็สำเร็จทุกอย่างครับถ้าหากว่าปัญญาและความขยันนี่ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเรียนได้ยากนะครับถ้าคนมีปัญญาค่อนข้างจะโง่เขลาเบาปัญญาที่โบราณว่านะก็จะเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคนที่มีปัญญาแต่ไม่ขยันค
ความไม่ขยันตัวนั้นก็จะเป็นเหตุบั่นทอนให้การศึกษาของเขาไม่สำเร็จลุล่วงไปตามเจตนาที่เขาต้องการองค์สองแห่งการศึกษาก็คือมีปัญญาดีและมีความขยันหมั่นเพียรนี้ท่านผู้ใดจะเรียนอะไรก็จะสำเร็จทั้งนั้นแหละครับเมื่อชัตตมานพได้มาศึกษาศิลปวิทยาอยู่ในสำนักของโบกรสาติพราหมณ์แล้วไม่นานนักเขาก็ได้ศึกษาสำเร็จเสร็จสิ้นลงเรียกว่าเรียนจบเขาได้บอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับกระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้สิ่งใดแก่ท่านอาจารย์เพื่อเป็นการบูชาครูขอรับโบกราชสติพราหมณ์ตอบว่าธรรมดาข้าบูชาครูจะต้องพอเหมาะกับทรัพย์สมบัติของลูกศิษย์คือโบกรสติพราหมณ์ท่านก็รู้จักประมาณในการที่จะเรียกค่าศึกษาเราเรียนจากนักเรียนที่มาศึกษาอยู่ในสำนักของท่านก็เรียกกันพอสมควรคือตามฐานะถ้าฐานะดีก็อาจจะเรียกมากน้อยฐานะปานกลางก็เรียกแต่พอเหมาะพอควรถ้าเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยก็อาจจะเรียกน้อยหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือไม่ต้องเก็บเงินเลยแต่เพียงให้เขาใช้แรงงานช่วยเหลืออาจารย์ในสถานที่อยู่นั้นแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปท่านโบกรสติพราหมณ์ดีกว่านับว่าเป็นอาจารย์ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจเหมือนกันสมเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ดีนี่ต้องมีศีลธรรมประจำใจถ้าขาดศีลธรรมประจำใจแล้วการจะเป็นครูนั้นไม่สมบูรณ์ 100% หรอกครับเพราะถ้าหากขาดศีลธรรมแล้วการตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปซึ่งเราอาจจะเห็นครูบางท่านสูบบุหรี่แต่มาห้ามนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่แต่ว่าตัวครูสูบอย่างนี้การสั่งสอนนั้นค่อนข้างจะไร้ผลเพราะอะไรเพราะครูทำตัวอย่างที่ไม่ดีและจะบอกให้เด็กทำดีเนี่ยเด็กเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรอกครับฉะนั้นครูที่เป็นแม่แบบของบุคคลเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยต้องทำทั้งด้านวิชาการและด้านศีลธรรมในตัวของท่านให้สมบูรณ์ด้วยนะครับจึงจะสั่งสอนศิษย์ได้รับผลเต็ม 100% ครับชัตตมานพเมื่อได้ฟังโบกรสาติพราหมณ์บอกถึงว่าถ้าต้องการจะบูชาครูอันเป็นค่าเราเรียนนั้นก็ขอให้เธอนำเงินมา 1,000 กหาปณะ จัตตมานพก็กราบ

อาจารย์โบครสาติพราหมณ์กลับไปเมืองเสตัพพยะเมื่อเขากลับมาถึงเมืองเสตัพพยะแล้วก็ได้เข้าไปไหว้มารดาบิดาฝ่ายมารดาบิดาก็แสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกชายได้ไปศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วกลับมาอันนี้ก็เป็นความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะครับที่ส่งลูกให้เล่าเรียนศึกษาแม้จะต้องทำงานเหนื่อยยากบากบั่นอาบเหงื่อต่างน้ำบางคนถึงกับยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะเอาเงินมาเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วพอลูกเรียนจบเนี่ยพ่อแม่ก็มีความดีใจเป็นที่สุดแล้วครับเพราะจุดมุ่งหวังของพ่อแม่ก็อยู่ตรงที่ลูกประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียนจนจบในวิชาที่ตนศึกษานั้นฉะนั้นเมื่อชาตมานพกลับมานี่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้กระทำปฏิสันถารคือการต้อนรับอย่างดีทีเดียวชาตมานพเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่โปรดให้เงินแก่กระผมสัก 1,000 กหาปณะกระผมจะนำไปให้แก่ท่านอาจารย์เพื่อเป็นค่าบูชาครูในวันนี้แหละแล้วกระผมจะกลับมาขอรับหมายความถ้าเอาเงินไปให้ท่านอาจารย์บกครสาธิพราหมณ์แล้วก็จะกลับมามารดาบิดาก็กล่าวกับชัตตมานพว่าลูกเอ๋ยวันนี้เวลาค่ำแล้วลูกอย่าไปเลยรอไว้วันพรุ่งนี้เถอะลูกจึงค่อยไปเมื่อได้พูดจาห้ามปรามชัตตมานพดังนี้แล้วชัตตมานพเขาก็เชื่อฟังนะครับลูกที่ดีเนี่ยจะอยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่ในถ้อยคำที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังทุกอย่างครับฉะนั้นชัตตมานพก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ไปในวันนั้นหรอกแม้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ตระเตรียมนำกหาปณะมาห่อแล้วก็มอบให้แก่ลูกชายไว้ฝ่ายพวกโจรที่ได้รู้เรื่องที่ชัตตมานพจะนำเงินไปให้แก่อาจารย์โบครสาติพราหมณ์เนี่ยก็จึงคิดต้องการที่อยากจะได้ชิงเอาเงินของชัตตมานพในระหว่างทางเขาก็จึงพากันไปดักซุ่มอยู่ในระหว่างทางที่ชัตตมานพจะไปนั้นด้วยตั้งใจจะชิงเอาเงินจำนวนนั้นมาให้ได้บังเอิญในวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติคำว่าพระมหากรุณาสมาบัตินี้ก็คือการเข้าฌานที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาและพระองค์ทรงตรวจดูสัตวโลกเมื่อพระองค์ทรงตรวจดูสัตวโลกอยู่ก็เลยทรงเห็นชัตตมานพดำรงอยู่ในพระไตรสรณคมและศีลเวลาเขาถูกพวกโจรฆ่าตายแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกเทวโลกก็คือที่อยู่ของเทวดาแล้วเขาจะลงมาจากเทวโลกพร้อมกับวิมานเพื่อมาเข้าเฝ้าเราทั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นบริษัทที่จะมาประชุมกันในสถานที่นั้นเป็นจำนวนมากและจะได้บรรลุมรรคผลด้วยครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไปก่อนโดยไปประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในหนทางที่ชัตตมานพจะเดินผ่านไปชัตตมานพถือห่อเงินค่าบูชาครูออกเดินทางจากเมืองเสตัพพยะมุ่งหน้าไปเมืองอุกัฏฐาได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ภาย

0: ใต้ต้นไม้นั้นเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมานพเธอจะไปไหนชาตมานพกราบทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ทรงประเสริฐข้าพระองค์จะไปเมืองอุกกัฏฐาเพื่อนำเงินค่าบูชาครูไปให้แก่อาจารย์โบกระสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนมานพเธอรู้จักพระไตรสรณาคมและศีลห้าหรือไม่ชาตมานพก็กราบทูลรับไปตามความจริงว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ไม่รู้จักพระไตรสรณาคมและศีลห้าว่ามีและเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงถึงพลานิสงส์คำว่าพลานิสงส์ก็หมายถึงผลแห่งบุญกุศลหรือการไหลออกแห่งผลคือความดีโดยพระองค์ได้ทรงแสดงถึงพลานิสงส์ของการนับถือพระไตรสรณคมและการรักษาศีลห้าให้ชาตมานพฟังและพระองค์ตรัสว่าเธอจงเรียนวิธีนับถือพระไตรสรณคมก่อนชาตมานพก็กราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะเรียนขอพระองค์โปรดตรัสสอนเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงวิธีนับถือพระไตรสรณคมจึงตรัสเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีความว่าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่หมายถึงศาสดาก็คือครูนี่นะครับผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เป็นนักปราชญ์ของสากยะเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วเป็นผู้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังและความเพียรคือวิริยะเธอจงนับถือผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดเธอจงนับถือพระธรรมที่สำรอกราคะคือความกำหนัดยินดีออกได้ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นอสังคตธรรมคำว่าอสังคตธรรมเนี่ยก็หมายถึงธรรมะที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเองไม่ปฏิกูลคือไม่น่าเกลียดไพเราะซื่อตรงที่ตถาคตจำแนกไว้ดีแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดก็หมายความถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ชาตมานพได้ฟังนี้เกี่ยวกับเรื่องพระไตรสรณาคมก็หมายถึงให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเอาไว้ในใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าเธอจงนับถือพระอริยสงฆ์สี่คู่แปดจำพวกพระอริยสงฆ์สี่คู่นี่ความหมายถึงคู่ที่ท่านจัดเป็นมรรคผลเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่ท่านจัดเป็น4คู่อย่างนี้คือคู่มรรคคู่ผลถ้าจัดเป็น8จำพวกก็หมายถึงเริ่มจากพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรคและอรหัตตผลก็เป็น8ถ้าเรียงลำดับก็จะนับได้8ถ้าจัดเป็นคู่ก็ได้4คู่ด้วยกันและพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่า ที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้ทำให้ทานที่ถวายมีผลมากเป็นชรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนวิธีนับถือพระไตรสรณคมพร้อมทั้งทรงชี้คุณของพระรัตนตรัยดังนี้แล้วชัตตมานพได้ฟังพระพุทธตรัสสอนแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีจึงรับพระไตรสรณคมแล้วจึงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมพระสังฆคุณคือคุณของพระสงฆ์ไว้ในใจของตนเพราะตอนนั้นเขายังไม่เคยนับถืออะไรเป็นสรณะเอาไว้ในใจของเขาเลยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนพระไตรสรณคมแก่ชัตตมานพชัตตมานพก็จึงได้นำเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาไว้ในใจอย่างมั่นคงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศสิกขาบท5ประการก็คือหมายถึงศีล5นั่นแหละโดยทรงเริ่มตั้งแต่ข้อต้นจนถึงข้อสุดท้ายทั้งทรงแสดงอานิสงส์และได้ตรัสสอนวิธีสมาทานศีลก็หมายถึงวิธีการรับศีลนั่นเองเพื่อให้รู้จักวิธีการรักษาสิกขาบทเหล่านั้นแก่ชัตตมานพผู้ตั้งใจน้อมรับอยู่อย่างนี้แล้วชัตตมานพทบทวนวิธีสมาทานนั้นด้วยดีมีใจเลื่อมใสแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะขอกราบถวายบังคมลาไปก่อนพระเจ้าค่ะแล้วเขาได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็เดินไปตามเส้นทางที่พวกโจรดักซุ่มอยู่นั้นเมื่อพูดถึงอานิสงส์ของศีลนี่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงท้ายคำให้ศีลที่พระท่านจะกล่าวอยู่เป็นประจำว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สถานที่มีความสุขความสบายหลังจากที่เราตายแล้วไปเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมั่งมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะอาศัยศีลในเหตุนี้น่าจะพิจารณากันสักนิดหนึ่งว่าบุคคลรักษาศีลแล้วจะมีโภคทรัพย์อย่างไรหรือว่ารวยได้อย่างไรข้อนี้ก็มาดูทางไหลออกของเงินเรากันดูบ้างถ้าบุคคลมีศีล5แล้วเนี่ยเรื่องที่จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ในข้อที่5นี่จะเห็นได้ง่ายมากครับท่านผู้ฟังการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยและของเสพติดมึนเมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเว้นข้อนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเงินในการที่จะต้องไปซื้อสุรายาเมามาดื่มมากินมาเสพอะไรก็แล้วแต่ครับลองพิจารณาดูเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ไปเลยเมื่อเราไม่ต้องเสียเงินส่วนนี้ทรัพย์สมบัติที่เราทำมาได้แรงงานที่เราทำมาได้ที่เป็นค่าจ้างแรงงานแต่ละวันเนี่ยเงินส่วนนี้ก็จะคงอยู่กับเราแล้วถ้ามาดูในยุคปัจจุบันสิ่งเสพติดทั้งหลายนี่มีราคาแพงมากนะครับสุราก็โคตรละเท่าไหร่ก็พวกคนติดนี่ซื้อทั้งนั้นหมายความว่ายอมเสียเงินเพื่อต้องการให้ตนได้มึนเมาตรงนั้นหรือยิ่งเป็นยาเสพติดอย่างอื่นๆราคาก็แพงมากเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเว้นศีล5ได้นี่รักษาศีล5ได้นี่เว้นในข้อที่5ได้เราจะเห็นได้เลยว่าเงินเราจะไม่ต้องสูญเสียไปในตรงนี้ก็เท่ากับทำให้เราเหลือโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์ขึ้นแล้วข้อหนึ่งส่วนในข้ออื่นก็พอจะมองเห็นได้เช่นข้อปานาติบาตข้อที่1เนี่ยถ้า
1: าเราไปคิดฆ่าบุคคลทำร้ายบุคคลเกิดคดีความขึ้นถูกจับได้เราก็จะต้องใช้เงินวิ่งเต้นในการที่จะต้องช่วยเหลือตัวเราให้รอดพ้นจากการติดคุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้จ่ายเงินตัวนี้ไปอีกเท่าไหร่หรือในการลักทรัพย์โกงทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อคนเราไปลักทรัพย์ถ้าเขาจับได้เราก็จะต้องสูญเสียเงินที่เราหามาได้เนี่ยเพื่อเอาไปให้กับการที่เราต้องถูกจับนั้นหรือเอาไปใช้หนี้เขาที่เราขโมยเข้ามาแล้วก็อิสรภาพของเรานั้นก็สูญเสียไปด้วยนะครับเมื่อถูกจับได้เราก็จะต้องติดคุกติดตารางนี่ก็เป็นเรื่องที่มองเห็นง่ายๆว่าการสูญเสียทรัพย์ของเราเมื่อเรามีศีลก็จะไม่ต้องมาเสียตรงนี้ครับฉะนั้นอานิสงส์ศีลข้อที่2ที่ว่าจะทำให้เป็นคนมีโภคทรัพย์เนี่ยเพราะศีลเป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียทรัพย์ไปในทางที่ไม่ควรในทางที่ไม่ถูกแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาพิจารณาดูคำว่าศีลเนี่ยแปลว่าเย็นหรือปกติฉะนั้นเมื่อคนมีศีลเนี่ยก็จะทำงานการที่ตนประกอบอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรทั้งนั้นนะครับถ้าบุคคลตั้งใจประกอบกิจการงานไปตามปกติเนี่ยรายได้ที่จะเข้ามาก็เข้ามาเป็นปกติเพราะมีศีลคอยบังคับเราให้ทำงานเป็นปกติอยู่เมื่อคนสมาทานศีลแล้วจะเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตากระทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำงานด้วยมีศีลเป็นหลักใจของเราให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นปกติไปแล้วอานิสงส์ข้อสุดท้ายก็คือเราจะไปนิพพานได้ก็เพราะมีศีลนี่แหละเป็นเบื้องบาทฉะนั้นในคำท้ายที่ท่านสรุปศีลเอาไว้ว่าศีลังวิโสทเยนั่นก็แปลว่าให้เราเนี่ยสำรวมระวังในศีลของเราที่รับไปแล้วเนี่ยให้บริสุทธิ์เคยอยากไปรักษาครึ่งๆกลางๆคือรับจากพระแล้วบางทีไม่ทันพ้นจากสถานที่รับเลยก็ทำให้ศีลขาดไปซะแล้วก็มีหรือบางคนรับจากวัดไม่ทันถึงบ้านศีลก็อาจไปขาดในระหว่างทางซึ่งก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นแหละท่านจึงจะได้รับอานิสงส์ครบทั้ง3ประการนั้นถ้าหากว่าท่านรักษาศีลไม่ครบอานิสงส์ที่ท่านสาธุมาที่เวลาพระให้ศีลแล้วสาธุรับมานั้นก็จะไม่ได้ผลตามที่พระท่านตรัสไอ้พระที่ท่านสอนเรานะครับฉะนั้นศีลที่เรารักษาแล้วนี่ก็ต้องระวังให้บริสุทธิ์สะอาดอย่าให้ขาดง่าจนเกินไปสำรวมใจระวังไว้ว่าเรามีศีลข้อไหนบ้างที่เราจะต้องรักษาที่เป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

มาแสดงธรรมะให้แก่ท่านทั้งหลายที่ได้มีกุศลจิตอันดีงามนำตนของตนมาสู่ณสถานที่นี้เพื่อจะอบรมตนของตนให้มีธรรมะให้ตั้งอยู่ในธรรมะให้กายประกอบด้วยธรรมะให้วาจาประกอบด้วยธรรมะเมื่อบุคคลใดมีกายประกอบด้วย

ธรรมะเมื่อบุคคลใดมีกายประกอบด้วยธรรมะมีใจประกอบด้วยธรรมะบุคคลนั้นแลท่านว่าจะมีความสุขกายก็จะมีความสุขใจก็จะมีความสุขเพราะผู้ใคร่ธรรมะผู้ประพฤติธรรมะธรรมะนั่นแหละจักนำความสุขมาให้เหมือนดั่งบารีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าธัมโมหะเวรคติธรรมจารีผู้ใคร่ธรรมผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมนั่นแหละย่อมจะนำความสุขมาให้ตามบาลีนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดจากการประพฤติธรรมเกิดจากการที่เรามีจิตใจยินดีในธรรมปรารถนาต้องการในธรรมเปรียบเหมือนมารดาบิดาต้องการบุตรเปรียบเหมือนชาวนาต้องการฝนถ้าหากว่ามารดาบิดานั้นได้บุตรตราตามที่ตนปรารถนาชาวนาได้ฝนตามที่ตนปรารถนาตามที่ตนต้องการแล้วท่านทั้งหลายลองนึกสิว่ามารดาบิดาและชาวนานั้นจะมีจิตเป็นอย่างไรเขาทั้งหลายก็จะมีจิตสบายมีจิตเป็นสุขมีจิตอันเอิบอิ่มเพราะความหวังที่ตนหวังไว้สำฤทธิ์ผลคือมีลูกมีฝนข้อนี้ฉันใดท่านทั้งหลายคนที่มีธรรมะคนที่ปรารถนาธรรมะคนที่ต้องการธรรมะแล้วได้มาปฏิบัติธรรมะอย่างจริงใจอย่างจริงจังด้วยความอุตสาหะด้วยความวิริยะมีหรือที่ความสุขจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นการฟังธรรมะนั้นถ้าจะฟังให้ได้ผลจริงๆหรือว่าดีจริงๆมีความสุขจริงๆนั้นท่านกล่าวเอาไว้ว่า 1. เราต้องตัดกังวลที่มีอยู่ในใจออกให้หมดในขณะที่เราฟังธรรมความกังวลใดๆอันเป็นความกังวลภายนอกก็ตามอันเป็นความกังวลภายในก็ตามเราต้องตัดให้ได้ความกังวลเหล่านั้นน่ะมันเป็นเครื่องกั้นใจของเราไม่ให้ธรรมะเข้าไปสู่จิตใจเพราะความกังวลนั้นก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมะขวายอกุศลอกุศลหมายถึงว่ามันตัดความดีสิ่งใดที่มาตัดความดีที่เราคิดจะทำหรือเรากำลังทำหรือว่าทำไปแล้ว

มันก็มาตัดความดีของเราหรือว่าจะทำต่อไปมันก็มาตัดความดีของเราสิ่งที่มาตัดความดีของเรานั่นแหละท่านเรียกว่าอกุศลเราอยากให้ทานตอนต้นก็คิดว่าอยากจะให้พอเนิ่นนานไปเนิ่นนานไปความคิดอยากให้มันก็จะจืดจางเพราะเรามาเห็นว่าการให้ทานนั้นมันต้องเสียหลายอย่างเสียทั้งวัตถุข้าวของเงินทองเสียทั้งประโยชน์ที่เราจะต้องไปประกอบกิจกรรมการงานต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเสียทั้งเวลาที่ผ่านไปควรจะเอาเวลานี้ไปทำกิจอื่นให้ได้มาซึ่งเงินทองนี่คือเสียเพราะนึกถึงความเสียข้างนอกเช่นนี้ก็มาจากความเสียข้างในที่เราจิตคิดว่าข้างนอกมันเสียอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยข้างในมันเสียข้างในก็คือจิตจิตที่มีความตระหนี่จิตที่มีความริษยาจิตที่มีความตระหนี่จิตที่มีความริษยานี่แหละคือจิตที่มันเสียนี่เรียกว่าเสียข้างในเพราะฉะนั้นความริษยาก็ดีความตระหนี่ก็ดีก็เป็นอกุศลมันมาตัดความดีของเราจึงทำให้เราให้ทานไม่ได้เกิดความเสียดายเสียดายเงินทองสิ่งของเสียดายเวลาที่จะต้องเสียไปเพราะต้องมาให้ทานนี่แหละที่กล่าวมานี้ก็เพื่อชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าอกุศลอกุศลจิตจิตที่ประกอบด้วยอกุศลดังนี้แหละที่มาตัดความดีของเราก็เลยทำให้เรานั้นให้ทานไม่ได้ทำให้เรานั้นรักษาศีลไม่ได้ทำให้เรานั้นเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาก็เลยทำไม่ได้ฉะนั้นอกุศลนี้จึงทำให้จิตเกิดความกังวลต่างๆนานาได้ฉะนั้นถ้าหากจิตของเรายังมีความกังวลอยู่อย่างนี้ถ้าเรามานั่งควางธรรมขี่วันขี่คืนมันก็ไม่เกิดประโยชน์กุศลคือความฉลาดคือความดีคือความสุขมันก็จะไม่เกิดมีผลที่สุดเข้ามาวัดเพื่อจะมาอบรมจิตใจให้มันหมดอกุศลและให้กุศลมันเพิ่มพูนมันมากขึ้นเจริญขึ้นเลยไม่เกิดมีกุศลไม่เกิดมีก็ยังไม่ว่าอะไรแต่ว่าอกุศลมันก็เลยได้กำลังทำให้เรานั้นเข้ามาวัดแล้วแทนที่จะได้บุญเพราะกุศลเป็นเหตุให้เกิดบุญอกุศลเป็นเหตุให้เกิดบาปเพราะตัดความกังวลในจิตใจของตนไม่ได้เลยเข้ามาวัดแทนที่จะกอบโกยเอาบุญกลับไปแต่กลับไปได้บาปได้อกุศลซึ่งเป็นต้นเหตุของบาปกลับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาวัดต้องตัดกังวล
้องถอดสิ่งสมมุติให้หมดแล้วให้เหลือแต่ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกันอยู่เพิ่มกันมาได้กันมามันเป็นสิ่งสมมุติเราได้ความเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ทรัพย์สินเงินทองได้สิ่งต่างๆนานาสารพัดที่จะพึงได้มากมายกายกองสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดถ้าว่ากันโดยปรมัตถ์แล้วก็เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นวัดสังฆทานที่เรากำลังนั่งอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ทำความดีอยู่มันก็เป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่ปรมัตถ์ถ้าเราจะแยกกันออกไปเป็นส่วนเป็นสัตว์ตามสภาวะเดิมของมันแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวสังฆทานวัดสังฆทานไม่มีเราจะไปนั่นตรงไหนที่ว่าเป็นวัดสังฆทานแต่ที่เป็นวัดสังฆทานก็เพราะอาศัยการสมมุติรวมสมมุตินี่มันจะรวมถ้าแยกแล้วหมดสมมุติถ้ารวมเมื่อใดมันก็มีสมมุติรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ณที่นี้ว่าเป็นวัดสังฆทานเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าถ้าว่ากันโดยปรมัตถ์แล้วตัวเราก็คือสมมุติอาตมาถ้าถอดกันออกไปเป็นส่วนๆแล้วก็เป็นภาวะอย่างเดียวก็คือมนุษย์เท่านั้นเองที่มีสิ่งโน้นเข้ามาสวมมีสิ่งนั้นเข้ามาใส่มันก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งสิ้นถ้าใครยังติดสมมุติผู้นั้นก็ชื่อว่ายังไม่หมดกังวลยังมีจิตคลุกเคล้าอยู่กับอกุศลกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่มากนักไม่มีกำลังพอกุศลที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไปยึดสมมุติกันมากมายนักมันก็เกิดเพียงเล็กๆน้อยๆถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยในเวลาค่ำคืนและในเวลาค่ำคืนนั้นก็ต้องเดือนมืดด้วยแสงหิ่งห้อยนั้นจึงจะสว่างมากแต่ถ้าเดือนหงายมันก็มีแสงกันมันก็สว่างน้อยหรือเปรียบเหมือนกับฟ้าแลบฟ้าแลบมันก็มีแสงสว่างเหมือนกันแต่ว่าแสงนั้นมันก็สว่างเพียงประเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็หายไปกุศลที่ยังติดสมมุติอยู่มันก็เกิดกับจิตของบุคคลนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันมีน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีน้อยมันก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะไปตัดอกุศลได้อกุศลและจิตมันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเราเข้ามาสู่วัดเข้ามาสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะการจะปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องต้องศึกษาธรรมะให้ดีเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก
ก็ต้องศึกษาและก็ต้องปฏิบัติตามแนวแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังมาที่เรียกกันว่าพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วจึงจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นพุทธเจ้านึกขึ้นมาแล้วก็เป็นพุทธเจ้าได้ทันทีไม่ได้ต้องบำเพ็ญบารมีมาการจะบำเพ็ญบารมีพระองค์ก็ต้องศึกษาว่าบารมีนั้นมีอย่างไรแล้วพระองค์ก็ศึกษาได้บารมีแล้วก็ปฏิบัติเมื่อรู้ว่าการบำเพ็ญบารมีนั้นมีอะไรบ้างเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็ปฏิบัติตามบารมีนั้นๆเช่นยังกทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพระองค์ก็ต้องปฏิบัติตามบารมีทั้งสิบนี้แต่เมื่อก่อนที่พระองค์จะปฏิบัติพระองค์ก็ศึกษาว่าทานบารมีเนี่ยทำอย่างไรมันจึงจะเป็นทานบารมีศีลบารมีทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลบารมีปัญญาบารมีทำอย่างไรจึงจะเป็นปัญญาบารมีเนคขมะบารมีทำอย่างไรจึงจะเป็นเนคขมะบารมีอย่างนี้เป็นต้นจนทั้งถึงอุเบกขาบารมีว่าทำอย่างไรมันจึงจะเป็นอุเบกขาบารมีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องศึกษาจะต้องหาความรู้แล้วเราจึงจะปฏิบัติบารมีนั้นได้ถูกต้องไม่เช่นนั้นมันจะผิดทางเหมือนท่านทั้งหลายทุกท่านที่ได้มาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชและการบวชของท่านทั้งหลายในคราวครั้งนี้นั้นก็อาศัยครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์นั้นเป็นต้นเหตุมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชกันมาแสดงมุทิตาสการะด้วยการยอมตนมาบวชเพื่อจะได้เอาบุญเอากุศลที่ตนได้ในการบวชนี้เพื่อจะเสริมบารมีให้กับอาจารย์ของเราท่านก็จึงได้มาบวชและเมื่อมาบวชแล้วเราก็ต้องศึกษาเนกขัมมะบารมีคือการบวชนี้ว่าบวชอย่างไรจึงจะเป็นบารมีบวชแล้วไม่เป็นบารมีก็มีก็คือสักแต่ว่าบวชเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระก็โกนผมโกนคิ้วโกนหนวดห่มผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองอันย้อมโดยน้ำกวาดถูกต้องตามพระวินัยเมื่อประกอบสังฆกรรมถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็ชื่อว่าบวชเป็นพระบวชเป็นเนรแต่เมื่อบวชเป็นพระเป็นเณรเพียงแค่นั้นเป็นบารมีได้ไหมไม่ได้เพศของพระของเณรไม่ใช่บารมีหรือท่านทั้งหลายมานุ่งขาวใส่ชุดขาวแล้วชื่อว่าท่านได้เป็นเนกขัมมะบารมีได้ไหมไม่ใช่เพศนั่นเพียงเป็นเพศสมมุติว่าชุดขาวเป็นเพศนักบวชของท่านแต่ว่าเพศของนักบวชนั้นไม่ใช่บารมีบารมีเนกขัมมะบารมีจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนเนกขัมมะบารมีจริงๆอยู่ที่มีศีลเป็นพระเป็นเนนมีศีลเท่าไหร่ศึกษาศีลเหล่านั้นให้เข้าใจ
ญาติโยมบวชญาติโยมมีศีลเท่าไหร่มีศีล8โยมก็ต้องศึกษาศีล8พระเนนก็ต้องศึกษาศีลของพระเนนให้เข้าใจเสียก่อนแล้วปฏิบัติให้ดีสุปฏิปันโนปฏิบัติศีลให้มันดีดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตั้งเอาไว้พระองค์ตั้งศีล8เอาไว้อย่างไรบ้างก็ปฏิบัติให้ถูกตามศีล8ที่พระองค์วางไว้ว่าอะไรผู้ที่บวชเป็นศีล8จะพึงละจะพึงเว้นและจะพึงปฏิบัติสิ่งใดที่เรากระทำลงไปผิดศีลสิ่งใดที่เราทำลงไปแล้วไม่ผิดศีล นั่นเราต้องศึกษาให้ดีพระเนรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีอยู่ที่ศีลเราต้องมีศีลการจะรักษาศีลให้ถูกรักษาศีลให้ดีสุปฏิปันโนเราต้องศึกษาศีลเหล่านั้นให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องปฏิบัติศีลนั้นให้ตรงตามพุทธพจน์ตรงตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เรียกว่าอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงนี่แหละแก่นของเนกขัมมะบารมีอยู่ที่ตรงนี้คือศีลประการที่หนึ่งประการที่สองเนกขัมมะบารมีอยู่ที่สมาธิสมาธิคือการทำจิตให้นิ่งให้แน่วแน่ให้สงบทำจิตให้นิ่งให้แน่วแน่ให้สงบจากอะไรจากนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันทะจิตพึงพอใจในสิ่งที่เรายินดีพยาบาทจิตของเราไม่พึงพอใจในสิ่งที่เราไม่ยินดีถีนมิทะจิตของเราเกิดความซบเซาเกิดความหดหู่ร้อนบ้างเมื่อยบ้างนานไปบ้างเลยทำให้จิตเกิดความหดหู่หรือคิดว่าการที่เรามาบวชนี้มันจะได้อะไรจิตก็เกิดความท้อแท้เกิดความท้อถอยเกิดความไม่อาจหาญนี่คือจิตหดหู่จิตของเรานั้นมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านกามฉันทะก็ดีพยาบาทก็ดีถีนมิทะก็ดีตัวนี้แหละที่ทำให้จิตเราเกิดความฟุ้งซ่านคือไม่สงบและเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อตนจิตของเรามันก็สงสัยว่าเรามาบวชนี่มันจะได้อะไรเรามาบวชนี้ไม่เห็นได้อะไรบางทีจิตมันก็เกิดความสงสัยยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าพระพุทธมีคุณดีหรือพระธรรมมีคุณดีหรือพระสงฆ์มีคุณดีหรือยิ่งคิดมากไปคิดเมฆมากไปในรัตนะทั้งสามเอาละพระพุทธพระองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่ธรรมวินัยเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของพระองค์พระธรรมก็ยังปรากฏอยู่แต่ว่าพระสงฆ์ที่เราเห็นกันนี่น่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนี่แหละคือความสงสัยเมื่อจิตมันเกิดนิวรธรรมเหล่านี้ขึ้นมาจิตมันก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องเอาสมาธิต้องพยายามทำให้จิตมันสงบให้จิตมันแน่วแน่แน่วแน่ในอะไรแน่วแน่ในอารมณ์ที่เราทำสมาธิเพราะสมาธินั้นทำจิตให้สงบอย่างเดียวสงบจากนิวรณ์ทั้งห้านี่แหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องศึกษาว่า

เราจะทำสมาธิให้มันสงบนั้นจะต้องทำยังไงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแนะช่วยชี้ช่วยบอกว่าทำสมาธิอย่างไรเพราะการทำสมาธินั้นให้เราพึงเข้าใจเอาไว้ว่าทำจิตให้สงบอย่างเดียวให้แน่วแน่ทำจิตให้มั่นคงดำรงคิดอยู่แต่ในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างที่วัดสังฆทานนี้สอนอารมณ์ของกรรมฐานในสมถกรรมฐานอะไรซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ฝึกฝนเข้ามาแล้วก็ยึดเอาแนวนั้นแหละปฏิบัติให้จริงจังให้แน่วแน่ทำใหม่ๆมันไม่สงบก็ต้องพยายามทำต่อไปการทำกรรมฐานท่านเปรียบเหมือนกับเราดับไฟกองใหญ่เราก็ต้องค่อยๆดับมันไปเถอะพยายามดับมันไปครั้งหนึ่งเอาน้ำมาสาดมันยังไม่ดับก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่หรือว่าการทำกรรมฐานนั้นเปรียบเหมือนเราเอาน้ำไปพรมกองฝุ่นผู้ที่ทำกรรมฐานใหม่ๆโดยเฉพาะสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีก็เหมือนกับว่าเราเอาน้ำเนี่ยไปพรมที่กองฝุ่นพอเราวักน้ำพรมกองฝุ่นวักแรกน้ำไปถูกที่ฝุ่นฝุ่นมันก็ฟุ้งขึ้นมาเปื้อนตัวเราเปรอะตัวเราแต่ยิ่งเรามีเหือใครมากฝุ่นมันก็มาจับทำให้ร่างกายเศร้าหมองไปอีกแล้วก็ต้องพรมเป็นครั้งที่สองต่อไปอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยพรมจนกว่าว่าฝุ่นกองนั้นมันจะเปียกน้ำหมดเพราะฝุ่นมันเปียกน้ำหมดปรากฏว่าฝุ่นก็ไม่ฟุ้งแล้วเพราะมันเปียกน้ำหมดแล้วข้อนี้ฉันใดการทำสมถะเพื่อให้จิตสงบนั้นก็เหมือนกันเราดับไฟกองใหญ่เหมือนเราเอาน้ำไปพรมฝุ่นกองใหญ่ครั้งสองครั้งสามครั้งหรือต้องเป็นสิบสิบครั้งร้อยร้อยครั้งไฟจึงจะดับฝุ่นจึงจะสงบเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ทำกรรมฐานใหม่ๆโดยเฉพาะส่วนมากเราก็จะทำสมถะกันถ้าเราเอาอารมณ์ของสมถะมากระทำจิตให้สงบมันก็เป็นสมถะถ้าเราเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาทำจิตให้มันสงบก่อนแล้วก็ขึ้นสู่ปัญญามันก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราหยิบอะไรมาใช้เราก็จะต้องสำเร็จเป็นอย่างนั้นเราสร้างบ้านทรงไหนเมื่อสร้างเสร็จแล้วบ้านมันก็จะต้องเป็นทรงนั้นเราหยิบเอาอารมณ์ของสมถะเข้ามาปฏิบัติจิตก็จะสำเร็จเป็นสมถะถ้าเราหยิบเอาอารมณ์ของวิปัสสนาเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญาใช้ปัญญามาวิเคราะห์มาวิจารณ์นามรูปก็คือขันธ์ห้าที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มาแยกแยะมาแจกแจงวิปัสสนาคือเข้ามาแยกแยะมาแจกแจงรูปขันธ์เป็นยังไงเวทนาขันธ์เป็นอย่างไรสัญญาขันธ์เป็นอย่างไรสังขารขันธ์เป็นอย่างไรวิญญาณขันธ์เป็นอย่างไรมาแยกแยะแจกแจงจนกระทั่งให้เห็นว่าขันธ์ห้าซึ่งย่อให้เป็นสองอย่างคือนามกับรูปนามก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ได้แก่รูป
ให้เห็นว่านามรูปเนี่ยเมื่อเรามาแยกแยะมากเข้ามากเข้ามากเข้าดูนามรูปมากเข้ามากเข้าวิเคราะห์นามรูปมากเข้าพิจารณานามรูปมากเข้าให้ดูนามรูปตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยเราก็จะปรากฏเห็นร่างกายคือขันธ์ 5นามรูปของเรานั้นโอโทพุทธังอนิจจังมันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่ยั่งยืนไม่คงอยู่ได้ไม่ดำรงอยู่ได้เราก็มาพิจารณาอย่างหยาบตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยมันมีสภาพเดิมไหมไม่เที่ยงก็คือไม่อยู่ในสภาพเดิมอะไรอะไรที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณเป็นเครื่องประกอบไม่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีวิญญาณเป็นเครื่องประกอบทุกอย่างมันไม่เที่ยงคือมันไม่อยู่ในสภาพเดิมและบั้นปลายของความไม่เที่ยงก็คือความแตกสลายแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันจะแตกสลายได้นั้นมันนานในช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละในช่วงที่มันอยู่ในสภาพไม่เดิมนั่นแหละมันก็สิงอยู่ด้วยความทุกข์คือความไม่สบายใจความไม่สบายกายบางครั้งก็เกิดความสุขบางครั้งก็เกิดความทุกข์นี่แหละไอ้ความทุกข์ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สิงอยู่กับความไม่เที่ยงและให้ท่านคิดให้ซึ้งให้ลึกต่อไปอีกว่าความไม่เที่ยงซึ่งสิงอยู่ด้วยความทุกข์ความทุกข์นี่แหละมันคู่ไปกับความไม่เที่ยงเมื่อมีความไม่เที่ยงมันก็ต้องมีทุกข์เมื่อมีทุกข์มันก็ต้องไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์มันจึงอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ร่วมกันไปไหนไปด้วยกันและสิ่งสองอย่างนี้บั้นปลายของมันก็คือความแตกสลายความเสื่อมความแยกออกไปเป็นส่วนๆของมันเมื่อถึงคราวถึงการถึงเวลามันก็เป็นไปของมันเองคือความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงความทุกข์นี้เราก็รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราแก้ไขมันได้ไหมทุกข์ต่างๆเนี่ยแก้ไขได้ไหมคำว่าแก้ไขได้ไหมคือหมายก็แก้ไขไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ที่เราบรรเทามันได้เขาเรียกบรรเทาทุกข์มันได้เช่นแล้วเจ็บปวด

มันก็มีไม่เที่ยงเมื่อนามรูปมันยังเกิดขึ้นมาความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราแก้ไขได้ไหมแก้ไม่ได้เลยและเรามาบังคับมันได้ไหมว่าเองอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเองต้องคงอยู่อย่างนี้ต่อไปนะแล้วก็แก่บังคับมันก็ไม่ได้และเรามาคิดต่อไปซิว่าเราเป็นเจ้าของมันได้ไหมไอ้ที่เรามาบอกว่าตัวตนเนี่ยเป็นของเราสิ่งโน้นนอกตัวตนเราออกไปก็เป็นของเราลูกเป็นของเราสามีของเราภรรยาของเราไอ้ที่ว่าเราเป็นของเราของเราเนี่ยแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นที่เราต้องการอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราเราก็บังคับมันได้บางทีเรายังบังคับลูกเรา

ามีภรรยาของเราไม่ได้แล้วจะบอกว่าเป็นของเราเองถ้าเป็นของเราจริงๆมันต้องบังคับได้มันต้องอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี้มันก็เป็นไปตามสภาวะธรรมของมันให้เรารู้ความจริงอย่างนี้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้กันได้บ้างแล้วเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความลุ่มหลงความรักใคร่ความขัดเคืองอะไรอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปความมืดมนอนธการของจิตใจมันก็ค่อยๆสว่างสวัยขึ้นเพราะเรารู้ความเป็นจริงของมันอย่างนี้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้ที่เราบังคับไม่ได้ที่เราไม่สามารถที่จะทำให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้แต่ตรงไปข้ามมันกับขัดมันก็เปลี่ยนแปลงตรงไปกับที่เราคิดไปอีกภาวะเช่นนี้แหละท่านทั้งหลายเขาเรียกกันว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นคำไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่กล่าวมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงคิดเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นนักบวชให้เป็นเนกขัมมะบารมีจริงๆแล้วเราก็จะต้องทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยวิธีของสมาธิทำจิตให้เป็นวิ

ในศีลในสมาธิและในปัญญาคือวิปัสสนา3อย่างนี่แหละเป็นเนกขัมมะบารมีที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่นุ่งขาวไม่ใช่อยู่ที่ห่มเหลืองแล้วจะเป็นเนกขัมมะบารมีนั่นเพียงเพศนั่นคือเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นแต่แก่นจริงๆอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองท่านทั้งหลายการที่เราจะทำตัวของเรานั้นให้ปฏิบัติได้คำว่าปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังมามากแล้วปฏิบัติก็คือกลับเข้ามาดูตัวเองปฏิบัติก็คือกลับเข้ามาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองให้รู้ตัวของตัวเองเสียก่อนว่าตัวเองน่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งอาตมาก็คิดว่าท่านทั้งหลายที่มาบวชบางท่านนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาบวชเฉพาะปีนี้ก็คงมาบวชกันอยู่เรื่อยๆและที่มาบวชในสำนักวัดสังฆทานนี้ก็มีท่านอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นอธิบดีสงฆ์อยู่ที่วัดนี้และก็ได้ข่าวว่าท่านก็เป็นผู้ที่สุปฏิปันโนปุถุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนรูปหนึ่งในพระพุทธ

วัดสังฆทานก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านก็คงจะให้ข้อคิดข้อแนะนำข้อปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโน

อุทุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีปฏิปันโนแก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีการปฏิบัตินี้ข้อสำคัญที่สุดพื้นฐานแรกก็คือให้มาดูตัวเราก่อนไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปห่วงคนอื่นใครเขาจะทำอย่างไรจะถูกจะผิดอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเขาทำถูกเขาก็ได้รับผลถูกเขาทำผิดเขาก็ได้รับผลผิดแล้วเรื่องอะไรที่จะต้องไปใส่ใจถึงการกระทำของเขาว่าเขาทำผิดอย่างโน้นทำถูกอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของเขาแล้วกลับมาดูตัวของเราทุกคนถ้ากลับมาดูตัวของเราแล้วตั้งอยู่ในภาวะของตัวเราว่าบัดนี้เรามีภาวะเป็นอะไรบัดนี้เรามีพระอาภาวะ

การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นคือบรรพชิตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามาคิดว่าถ้าเราไปคิดเบียดเบียนคนอื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเราเองด้วยฉะนั้นถ้าเราเป็นบรรพชิตต้องเว้นจากการเบียดเบียนเราจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เราต้องหันมาดูตัวเราว่าเราเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นเนกขัมมะบารมีถูกต้องไหมนี่กลับมาดูตัวเราไม่ต้องไปดูคนอื่นถ้าไปดูคนอื่นแล้วมันเนิ่นช้าขอโทษเถอะที่คนโบราณท่านพูดว่าถ้าเรามาเป็นนักบวชเที่ยวไปไขว่ใจคนโน้นคนนี้เอาเรื่องคนนั้นคนนี้ก็เหมือนเราเดินทางจะไปสู่จุดมุ่งหมายเช่นสมมติว่าเราจะเดินทางไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขณะที่เดินทางไปนั้นเกิดไปเจอคนไม่ดีไปทะเลาะกับเขาบ้างก็เสียเวลาหรือไม่เช่นนั้นไม่มีคนไม่ดีไม่ทะเลาะกับใครแต่ไปเจอสุนัขมันเห่าข้างทางเราก็มัวไปลบกับมันไปปามันไปไล่มันไปตีมันมันก็ยิ่งเสียเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัตินั้นเขาจะไม่คำนึงภายนอกคำนึงอยู่เข้ามามองตัวเราเองว่าตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไรในตัวของเรานั้นท่านทั้งหลายมันมีสิ่งสำคัญอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละแต่อันที่จริงแล้วถ้าท่านกลับมาดูตัวเราแล้วเนี่ยตัวเราแล้วก็มีส่วนประกอบใหญ่ๆจริงๆเนี่ยสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกายส่วนที่สองคือใจที่เราจะได้ยินกันเสมอว่าตัวเราคนเรามนุษย์เราก็มีอยู่สองอย่างมีกายกับใจกายคืออะไรก็จะไม่ขออธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมากนักเพราะท่านก็คงจะรู้ได้ดีและที่สำนักนี้ก็คงจะชี้แจงเรื่องว่ากายคืออะไรนี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือใจอันนี้แล้วกลับมาดูกายของเรากลับมาดูใจของเราว่ากายมันสกปรกไหมใจมันสกปรกไหมกายมันเปื้อนไหมใจมันเปื้อนไหมและในสองส่วนนั้นที่มีอยู่ที่ตัวเรานั้นขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ชัดและด้วยปัญญาอันยวดยิ่งของเราแล้วท่านจะเห็นได้ว่าในสองส่วนนี้กายกับใจนั้นใจเนี่ยสำคัญที่สุดทีเดียวโบราณท่านจึงเปรียบว่าใจเนี่ยเปรียบเหมือนนายกายเนี่ยเปรียบเหมือนเบานี่ท่านก็ได้ยินกันอยู่แล้วท่านลองมองสภาพสิว่านายกับเบาเนี่ยเป็นยังไงหรือถ้าเรียกสมัยใหม่เขาเรียกว่านายกับคนใช้คนรับใช้เราลองคิดดูว่านายกับคนรับใช้สมัยก่อนเขาเรียกว่าทาสแต่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าคนรับใช้หรือเรียกสั้นๆว่าคนใช้ท่านลองคิดดูใช้ปัญญาไตรตรองดูว่าคนใช้คนรับใช้กับนายเนี่ยภาวะมันเป็นยังไงบ้างภาวะแตกต่างกันลิบเลยคนรับใช้เนี่ยต้องคอยฟังคำสั่งของนายจะไปทำอะไรที่เหนือคำสั่งนายไม่ได้จะไปทำอะไรที่เกินอำนาจนายไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์นายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สั่งคนใช้ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้สั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายสั่งให้ทำไอ้โน่นก็ต้องทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำเพราะภาวะของคนใช้ต้องเป็นอย่างนั้นส่วนนายนั้นเป็นแต่ผู้สั่งอย่างเดียวแต่นายที่จะสั่งได้นั้นต้องมีความรู้มีความเข้าใจ
ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษนายรู้เพราะนายต้องศึกษานายต้องหาความเข้าใจในสิ่งนั้นๆจึงจะสั่งเขาได้ส่วนคนใช้ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรว่าไอ้สิ่งที่นายสั่งมานั้นจะเกิดโทษเกิดประโยชน์อย่างไรต้องทำอย่างเดียวนี่คือภาวะของคนใช้กับนายเพราะฉะนั้นบัณฑิตท่านจึงเอามาเปรียบว่ากายกับใจก็ไม่แตกต่างกับคนใช้กับนายนั่นแหละท่านจึงเปรียบว่าใจเปรียบเหมือนนายกายนั้นเปรียบเหมือนเบ่ากายต้องทำตามอำนาจทำตามคำสั่งของนายคือใจใจเท่านั้นจึงจะสั่งกายนี้กายที่จะปรากฏทำให้ปรากฏเห็นแก่ชาวโลกก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือคำพูดอย่างที่อาตมาพูดออกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ที่พูดออกมาได้ก็ต้องมาจากใจใจต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่จะพูดออกมาแต่คำพูดนี่มันเป็นกายเราก็รู้ได้ว่าท่านผู้นี้มีจิตใจเป็นอย่างไรบ้างเพราะคำพูดบ่งบอกให้รู้ถึงใจอันนี้กายอีกอย่างหนึ่งก็คือกายโดยตรงได้แก่อะไรได้แก่อวัยวะต่างๆเช่นมือเท้าเราเยื้องกายไปอย่างโน้นเยื้องกายไปอย่างนี้มือทำอย่างโน้นเท้าทำอย่างโน้นเราก็รู้ได้ว่าที่เราทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะใจสั่งฉะนั้นกายสองส่วนคือกายอันมาจากวาจากายอันมาจากอวัยวะของร่างกายนี่แหละเป็นเบาคอยรับใช้ใจใจสั่งทำอะไรต้องทำใจสั่งให้พูดอะไรต้องพูดใจสั่งให้พูดดีก็ต้องพูดดีใจสั่งให้พูดไม่ดีก็ต้องพูดไม่ดีขอโทษเถอะใจสั่งให้ด่าก็ต้องด่าใจสั่งให้หลอกลวงเขาก็ต้องหลอกลวงใจสั่งให้พูดธรรมะก็ต้องพูดธรรมะก็สุดแท้แต่ว่านายฉะนั้นท่านทั้งหลายใจจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจงพยายามรักษาใจไว้ให้ดีและอะไรล่ะที่จะรักษาใจไว้ให้ดีนั้นสิ่งที่จะรักษาใจให้ดีนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่อาตมากล่าวให้ท่านทั้งหลายศีลใจมีไหมศีลใจมีแต่ว่าเครื่องหมายของศีล นั่นอยู่ที่กายกับวาจาเพราะศีลใจต้องมีศีลใจก่อนศีลใจนี่คืออะไรศีลใจก็คือวิรัติเจตนางดเว้นว่าข้าพเจ้างดเว้นศีล8จะไม่ร่วงระเมิดงดเว้นก็คือจะไม่ร่วงระเมิดศีล8ที่รักษาอยู่ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากศีล227ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากศีล10นี่คือศีลใจเมื่อท่านตั้งเจตนางดเว้นว่าจะปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงให้ถูกให้เกิดความสว่างสวัยให้เกิดความบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยศีลใจคือเจตนาถ้ารับแล้วไม่ตั้งเจตนาเอาไว้อย่างนี้วิรัตไว้อย่างนี้ก็ไปอันว่าศีล นั้นจะไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการตั้งวิรัตงดเว้นการตั้งวิรัตงดเว้นนี่หมายความว่าเมื่อไปประสบสิ่งใดขึ้นมาเราก็ไม่ทำถึงแม้ชีวิตจะต้องเสียไปเราก็ยอมนี่คือศีลใจและเมื่อเราได้สมาทานรับศีลจากพระไปแล้วรับสารรับศีลจากผู้ให้ไปแล้วเราก็ต้องตั้งใจว่าเราจะต้องรักษาตามที่เราได้สมาทานมาและถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่มั่นคงยอมสละชีวิตว่า
เราจะรักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227ตลอดชีวิตตายกับศีลเมื่อเราตายเมื่อไหร่ศีลจึงจะหมดไปเมื่อนั้นถ้าเราตั้งใจได้อย่างนี้ก็ยิ่งจะเป็นอริยศีลจะเป็นศีลที่ทำให้เราห่างไกลจากกิเลสกิเลสจะไม่กล้ำกลายเข้ามาเลยโดยเฉพาะกิเลสที่มันเป็นไปในส่วนศีลการฆ่าสัตว์เป็นกิเลสการลักทรัพย์เป็นกิเลสการประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาเป็นกิเลสการพูดหลอกลวงโกหกคนโน้นคนนี้ปล้นปริ้นปล้นคนโน้นคนนี้เป็นกิเลสการดื่มสุราเมรัยเป็นอบายมุขเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีล นี้ตลอดชีวิตได้นี่แหละห่างไกลจากกิเลสจิตจะห่างไกลจากกิเลสเมื่อจิตจะห่างไกลจากกิเลสจิตมันก็ไม่สั่งก็เป็นอันว่าจิตนั้นตั้งอยู่ในสภาวะที่เป็นกุศลจิตเมื่อเป็นกุศลจิตอย่างนี้แล้วก็ทำให้จิตนั้นน่ะสั่งกายไปในทางที่ดีสั่งวาจาไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพยายามรักษาจิตด้วยการมีศีลใจแล้วก็มีสมาธิที่ใจแล้วก็มีปัญญาที่ใจที่ท่านฟังอาตมาเองก็ได้ทราบว่าท่านที่มาบวชที่วัดสังฆทานนี้เพื่อเป็นการมุทิตาสการะแก่อาจารย์และก็เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับอาจารย์นี่แหละการกระทําของท่านทั้งหลายนี้แหละถือว่าเป็นยอดของกตัญญูการที่ท่านทั้งหลายมากันเป็นมากจำนวนมากๆอย่างนี้ทำให้อาจารย์นั้นมีจิตใจเข้มแข็งมีจิตใจแกร่งกล้ามีจิตใจที่จะทำตัวของตัวท่านเองนั้นให้สูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปและการประพฤติดีปฏิบัติดีของท่านทั้งหลายนั้นก็จะทำให้อาจารย์จิตใจของท่านก็ชื่นบานเมื่อคนเรานั้นมีจิตใจชื่นบานทำแต่คุณงามความดีจิตก็สะอาดจิตก็ผ่องใสจิตก็บริสุทธิ์ความที่จิตเป็นอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นแต่หากว่าเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ได้สิ้นกาลนานแสนนานนี่คือการกตัญญูที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจิตของเรานี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในวาระสุดท้ายที่อาจจะมาแสดงธรรมให้ท่านฟังในคราวครั้งนี้ก็จะขอชี้แนะว่าจิตที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้หันกลับมาปฏิบัติมาดูจิตของท่านมาดูจิตของท่านว่าจิตของท่านนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้เขาในที่นี้ก็คือจิตเมื่อเรารู้ภาวะของเขาเรารู้ทางของเขาเราก็จะได้แก้ได้ถูกต้องแต่คนที่แก้ไม่ถูกต้องแก้ไม่ได้ก็เพราะอาศัยว่าไม่รู้ภาวะของเขาเราต้องรู้ภาวะของเขาภาวะคือความเป็นไปของเขาถ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนว่านักกีฬาเช่นนักมวยเราจะไปชกกับเขาเนี่ยเราต้องรู้ภาวะของเขาว่าคนนี้มีชั้นเชิงเป็นอย่างไรและมีจุดอ่อนตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนมีทีเด็ดอยู่ตรงไหนต้องรู้ชั้นเชิงเขาให้หมดแล้วเมื่อรู้แล้วก็แก้ชั้นเชิงเขาให้ได้ว่าทำอย่างไรเราจะต้องโจมตีจุดอ่อนเขาให้ได้ทำอย่างไรเราจะหลบจุดแข็งที่เขาหรือจุดเด็ดที่เขาจะต้องมาโจมตีเราให้ได้หรือทำยังไงจะป้องกันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรารู้ภาวะของเขาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้แต่ถ้าเราไม่รู้ไปโจมตีเขาไปชกเขาสเปะสปะก็มีหวังว่าเราถูกน็อกเท่านั้นเอง
ข้อนี้ฉันใดคนเราจะปฏิบัติศีลธรรมทำจิตให้เป็นกุศลได้นั้นต้องรู้ภาวะจิตของตนเองเสียก่อนเพราะฉะนั้นภาวะจิตของตนเองนั้นท่านก็กล่าวเอาไว้เมื่อพูดถึงเรื่องจิตอาตมาก็มานึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แต่ครั้งที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พุทธพจน์บทนั้นก็เป็นบาลีบาลีเนี่ยขอให้โยมเข้าใจไว้ว่าเป็นคำพูดพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่อาตมายกบาลีขึ้นมาบางท่านก็จะนึกว่าพระองค์นี้ชอบยกแต่บาลีเพราะว่าบาลีเนี่ยเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดของพ่อถ้าเราไม่เอาคำพูดของพ่อมาอ้างเราก็ไม่ใช่ลูกของพ่อสิเพราะลูกของพ่อต้องอ้างคำพูดของพ่อเหมือนว่าพ่อเราสั่งสอนอะไรเราไว้เราจะไปพูดให้ใครฟังใครก็ถามว่าทำไมท่านจึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ต้องอ้างว่าพ่อสอนมาอย่างนั้นสอนมาอย่างนี้พ่อสอนมาว่าอย่างนั้นงั้นเอาคำพูดของพ่อที่สอนเราน่ะมาพูดให้เขาฟังถ้าเขาเข้าใจเขาเอาไปปฏิบัติตามเขาก็จะเกิดประโยชน์เหมือนอย่างที่เราได้เกิดประโยชน์เขาก็จะเป็นคนดีเหมือนกับที่เราได้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นการที่เราอ้างบาลีอาตมาอ้างบาลีมานั้นก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ความว่าพ่อพูดเอาไว้อย่างนี้ที่มาพูดนี้คือเอาคำพูดของพ่อมาพูดนั่นเองบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องจิตว่าผันธนังจะปรังจิตตังทุรักขังทุนนิวาละยังปูชุงกโรติเมธาวีปูชุกาโลวะเตชนังนี่บาลีนะโยมนะเป็นคำพูดของพ่อเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลได้ความว่านักปราชญ์บัณฑิตย่อมกระทำจิตที่หวั่นไหวทำจิตที่หวั่นไหวทำจิตที่กวัดแกว่งทำจิตที่รักษาได้โดยยากทำจิตที่ห้ามได้โดยยากให้ตรงได้เหมือนกับนายช่างผู้ทำลูกศรย่อมจะดัดไม้ถากไม้เพื่อทำลูกศรลูกนั้นให้ตรงได้ฉะนั้นเหมือนกัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

การถ่ายภาพเมื่อพระชนสาประมาณ 6,000 สาทรงซื้อกล้องถ่ายรูปกล้องแรกด้วยเงินส่วนพระองค์ทรงภูมิพระทัยอย่างยิ่งในเงินส่วนพระองค์ข้อนี้ต้องยกถวายสมเด็จพระราชชนนีเพราะทรงอบรมพระองค์

งินส่วนพระองค์ข้อนี้ต้องยกถวายสมเด็จพระราชชนนีเพราะทรงอบรมพระโอรสและพระธิดามาแต่ทรงพระเยาว์ให้รู้จักค่าของเงินเงินส่วนพระองค์คือเงินที่ทรงได้รับเป็นประจำหรือ pocket money และด้วยเหตุผลพิเศษอื่นๆฉะนั้นการใช้จ่ายเงินส่วนพระองค์จึงต้องใช้จ่ายด้วยเหตุผลเช่นกันกล้องถ่ายรูปกล้องแรกซึ่งเป็นกล้องบ็อกซ์เล็กๆราคา 2.5 ฟรังฟิล์มม้วนละ 0.25 ฟรังม้วน1มี6รูปนั่นคือการเริ่มต้นของการเรียนถ่ายรูปกว่าจะได้ซื้อกล้องอย่างดีเป็นกล้องแรกก็เมื่อพระชนษา 18,000 พรรษาเมื่อได้เงินพิเศษเนื่องจากสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยได้จัดงานลีลาดขึ้นที่สวนอัมพรเมื่อคืนวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2498เพื่อเก็บเงินบำรุงสมาคมปราบวัณโรคในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปในงานเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรจึงมีการประมูลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระอนุชาธิราชมีรูปภาพเครื่องบินจำลองไม้รอลอสีอยุธยาจำลองรูปภาพเรือสีอยุธยาผลการประมูลนายโชติล่ำซำประมูลได้เครื่องบินจำลองเป็นเงิน 10,000 บาทบริษัทนายเลอร์จำกัดโดยคุณเลอศักดิ์สมบัติสิริท่านผู้หญิงประมูลได้รอลอสีอยุธยาจำลองเป็นเงิน 20,000 บาทนายสหัสมหาคุณประมูลได้รูปถ่ายรอลอสีอยุธยาเป็นเงิน 3,000 บาทอีกรูปหนึ่งได้แก่ร้อยเอกวันรุยาพรรอนอประมูลได้เป็นเงิน 3,000 บาทได้เงินทั้งหมดประมาณ 30,000 บาทและเงินที่ได้นี้ไปสมทบกับเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเพื่อสร้างตึกคนไข้พอจุได้50คนการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในเดือนกันยายน2490กระทรวงสาธารณสุขได้กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอพระราชทานนามตึกซึ่งได้พระราชทานเฉพาะอาคารผู้ป่วยว่าอนันทสถานทรงโปรดเกล้าให้กรมขุนชัยนาถนเรนทรประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เสด็จแทนพระองค์มาทำพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่20กันยายน2490อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอาคารอานันทสถานซึ่งเป็นสมาคมปราบวัณโรคได้จัดเป็นสถานที่รับคนไข้ที่เป็นวัณโรคจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลโรคทรวงอกในปัจจุบันเป็นสถานที่แรกที่ทรงร่วมกันก่อตั้งขึ้นกับสมเด็จพระบรมเชษฐาตรงกับคำโบราณที่ว่าทำบุญด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยแท้และเงินที่ประมูลได้ครั้งนั้นสมเด็จพระราชชนนีจึงประทานเงินคิดเป็นเงิน 10% ของเงินที่ทรงขายงานฝีพระหัตถ์ได้จึงทรงใช้เงินส่วนพระองค์ที่ได้รับครั้งนั้นซื้อกล้องถ่ายรูปอย่างดีเป็นกล้องแรกและต่อมาภายหลังนานพอสมควรเรือรบสีอยุธยาได้คืนกลับมาอยู่กับพระองค์ท่านดังเดิมเพราะในครั้งนั้นคุณเลอศักดิ์สมบัติสิริท่านผู้หญิงผู้ซื้อไว้และได้กลับมาน้อมเกล้าถวายคืนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลว่าเธอมั่นใจว่าสิ่งนี้นำความเจริญมาสู่เธอตลอดมาปัจจุบันนี้กล้องถ่ายรูปเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดพระองค์อยู่เสมอคู่กับแผนที่ในสถานที่ทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินสู่ทิศทางใดเพื่อประกอบการค้นคว้า

หลักฐานก่อนที่จะทรงตัดสินพระทัยดำริโครงการใดๆเพื่อกันการผิดพลาดรูปภาพจะเป็นหลักฐานที่ดีและคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปจะเก็บภาพทุกภาพที่มีพระราชประสงค์จะเก็บทุกประเภททุกรูปแบบการดูรูปทุกรูปจะเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ดูได้อย่างประหลาดเหมือนภาพทุกภาพในรูปถ่ายจะมีชีวิตเตือนความทรงจำทุกภาพจากความงดงามของธรรมชาติยามอยู่ในความงามความงามของดวงจันทร์ที่ลอยอยู่ระหว่างเมฆในสวนดอกไม้ความงามของดอกไม้แต่ละดอกที่ทรงพระดำเนินเก็บความงามไว้ด้วยความสามารถในฝีพระหัตถ์บางครั้งจะพระราชทานภาพดอกกุหลาบงามๆชื่อเดียวกับพระนามแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อทรงทำการ์ดงามๆในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความงามของธรรมชาติจะทรงเก็บภาพที่ทำให้เห็นถึงความดุร้ายก้อนเมฆยามรวมตัวมืดทะมึนพายุโหมพร้อมที่ฝนจะตกอย่างหนักบางครั้งถึงทำลายชีวิตและบ้านเรือนของมนุษย์

จากธรรมชาติก็สู่สภาพมีชีวิตของคนในลักษณะต่างๆภาพพระอิริยาบถของสมเด็จพระบรมเชษฐายามที่ประทับอยู่เมืองไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเก็บภาพไว้แทบจะทุกๆพระอิริยาบถตั้งแต่รูปแรกที่ทรงถ่ายเมื่อครั้งยังเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นมาพระรูปทูลกระหม่อมทุกพระองค์บุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทรงเก็บภาพทั้งสถานที่และบุคคลและที่สำคัญจะทรงเก็บภาพประชาชนของพระองค์เองตามที่ต่างๆทุกภาพทุกแห่งพร้อมกับสภาพพื้นที่ไร่นาที่พวกเขาอาศัยอยู่ข้อสำคัญการถ่ายรูปทรงถ่ายด้วยพระอารมณ์ของศิลปินภาพออกมาอย่างมีศิลปะเช่นสุนัขสองตัวกัดของชิ้นเดียวกันแต่ตามองกล้องหรือไม่ก็นั่งเล่นเปียโนใส่แว่นตาปากคาบกล้องบุหรี่ตามองโน้ตเพลงมือวางอยู่บนคีย์เปียโนการที่จะจัดท่าให้เหมือนคนและถูกแบบของเปียนิสต์ทุกอย่างคงไม่ใช่ง่ายๆนักภาพนกน้อยเกาะอยู่บนดอกกุหลาบและชื่อของเธอคือนวลละม่อมและเธอได้เสียชีวิตภายหลังที่ได้เป็นนางแบบถวายด้วยโรคกล้วยอยู่ในกระเพาะมากเกินไปในที่สุดจากกล้องบ็อกซ์เล็กๆราคา 2.5 ฟรังมีฟิล์ม6รูปมาสู่ภาพฝีพระหัตถ์ที่งดงามบางภาพก็แปลกตาข้าพเจ้าไม่สามารถจะนำมาแสดงได้หมดเพราะสุดความสามารถจึงเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาให้ชมเพียงเล็กน้อยเป็นตัวอย่างดังคำโบราณที่ว่าพอหอมปากหอมคอ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าเริ่มจากเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกับกรมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์

0: ลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารสินแผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้น

0: กบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวคนกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้ แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิด ระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะ เราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่
2: เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไร
0: ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา ลักษณะการยืนนี่

ทางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลม
ถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นถ้าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเอง
กลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ที่ยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่
เพราะว่าคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้า

0: ใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้ สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบาย
1: ทำใจสบายๆแล้วที่ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม25สิงหาคม2500เรื่องอิทธิบาท4หนึ่งคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำเสียอีกอย่างหนึ่งผลที่จะ

นี่จัดว่าเป็นคนโง่มากเป็นคนอกตัญญูต่อตัวเองและทรยศต่อตนเองตัวอย่างเช่นเด็กที่ลาพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนแต่กลับไปเที่ยวดูละครดูหนังเสียกับเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รู้คิดว่าลูกไปโรงเรียนกว่าจะสืบสวนได้ความจริงก็เสียเวลาไปหลายวันเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดโทษแก่ตนเองถึง4ประการประการที่1บาปที่หลอกพ่อแม่ประการที่2ทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์สินเงินทองที่ให้ไปเล่าเรียนประการที่3ตนเองจะต้องเป็นคนโง่ไม่รู้วิชาประการที่4ความตายก็จะมาถึงทุกวันทุกวันตัวเองก็แก่ไปทุกทีจนเป็นพ่อเป็นแม่คนหนังสือ3ตัวก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันใดก็ดีพุทธบริษัทที่ไม่มีความตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติมานั่งอบรมสมาธิภาวนาแต่ใจไม่อยู่กับตัวไปเที่ยวคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดข้างหน้าคิดข้างหลังบ้างจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนั่งหลับตาอยู่แต่ใจก็หนีไปเที่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีพบหมาก็ไปเล่นกับหมากับแมวเสียบ้างเช่นนี้ก็ย่อมจัดเป็นโทษอย่างเดียวกันประการที่1บาปที่หลอกครูบาอาจารย์ว่าจะมานั่งสมาธิแต่ก็หาได้ทําจริงไม่ประการที่2ทําให้ครูอาจารย์เข้าใจผิดหลงนั่งเทศนาสั่งสอนจนน้ำลายแห้งแทบหมดปากแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยประการที่3ตนเองก็จะต้องกลายเป็นคนโง่เขลามานั่งสมาธิตั้ง3ปีก็ยังไม่ได้อะไรใครมาถามก็ไม่ได้เรื่องได้ความทำให้เสียชื่อเสียงถึงครูบาอาจารย์ด้วยประการที่4เมื่อความตายมาถึงก็ต้องตายไปกับความทุกข์ยากลำบากไม่มีสมบัติคือบุญกุศลติดตัวไปชาติหน้าดังนี้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองไม่รู้กี่ชาติกี่ภพทำเท่าไรก็ไม่อาจถึงพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเกิดจากความไม่ตั้งใจทำจริงถ้าผู้ใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันจริงๆแล้วทำอย่างไรเสียก็จะต้องได้รับผลมากหรือน้อยก็สุดแต่กำลังเท่าที่ตนจะทำได้ 2. จะนั่งสมาธิก็จงตั้งใจอยู่กับสมาธิจะมาฟังเทศก็จงตั้งใจอยู่กับฟังเทศจะพูดก็ให้ตั้งใจอยู่กับพูดจะทำสิ่งใดก็ให้ตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นทำอย่างนี้จึงจะได้รับผลจากการกระทำที่ตนปรารถนา 3. การตั้งใจประกอบด้วยอิทธิบาท4คือ 1. ฉันทะมีความรักใคร่พอใจในกิจการนั้นๆเช่นมานั่งสมาธิก็ตั้งใจมีสติกำหนดอยู่กับลมหายใจ 2. วิริยะมีความภาคเพียรไม่ย่อท้อถึงร่างกายจะปวดเมื่อยก็ทนได้ 3. จิตตะตั้งใจจริงๆอย่าทำเล่นอย่าเอาใจไปเที่ยวคิดอะไรอื่น 4. วิมังสาเมื่อทำจริงแล้วก็จะมองเห็นความสุขสงบในจิตใจและร่างกายถ้าองค์ภาวนาของผู้ใดประกอบด้วยอิทธิบาท4พร้อมบริบูรณ์ดังนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้นั้นนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาครบ4ขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงหรือจะล้มผิดกับที่เราจะนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาเดียวหรือ2ขาเพราะมันไม่มีความมั่นคงพอถ้าใครเขาเฉียดเข้ามาใกล้นิดเดียวเราก็อาจตะแคงหรือนอนหงายเลยก็ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่บนโต๊ะ4ขาแล้วถึงใครจะมาโดนหรือจับโยกหรือทำอะไรอะไรให้เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวพลัดตกหรือใครจะมาจับยกไปวางที่ไหนๆเราก็ยังนั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนี้ก็เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติที่ทำจิตของตนได้แก่กล้ามั่นคงจนเต็มเหนียวแน่นอยู่ด้วยบุญกุศลแล้วจะนั่งนอนอย่างไรก็เป็นสุขจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็อยู่ได้อย่างสบายจะกินหรือไม่กินก็สบายจะมีงานมากหรืองานน้อยก็สบาย

เงินตั้ง10 ล้านโกฎหรือไม่มีสักแดงเดียวก็สบายเหมือนกันหมดเมื่อความตายมาถึงก็นอนตายอย่างสบายไม่เหี่ยวแห้งทุกข์ยากลำบากเลยใครทำได้ดังนี้เทวดาท่านรู้เห็นก็โมทนาตบมือยินดีถ้าทำไม่ได้เทวดาก็หน้าม้อยพวกพญามารก็พากันตบมือหัวเราะชอบใจว่ามันชนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะยอมตัวเป็นลูกศิษย์พญามารหรือไม่ก็คิดดู 4. เราจะต้องขัดตัวของเราให้เป็นคนดีงามด้วยบุญกุศลกล่าวคือขัดกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้ใดได้ฝึกหัดอบรมจิตอยู่ในสมาธิภาวนาจนมีกำลังแก่กล้าแล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความสงบเย็นใสสว่างเหมือนกับน้ำนิ่งอยู่ในบ่อลึกหรือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านิวรณ์ทั้งหลายไม่สามารถจะมาย่ำยีดวงจิตของผู้นั้นได้ภูมิจิตของเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีเมื่อสูงแล้วย่อมเกิดความเย็นเหมือนอย่างเรานั่งอยู่นี้เราจะไม่รู้สึกว่าความเย็นมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขึ้นไปบนที่ซึ่งสูงจากพื้นดินสัก 2-3 กิโลเมตรแล้วเราจะรู้สึกว่าหนาวเย็นขึ้นมาทันทีนอกจากจะได้รับความเย็นแล้วตาของเราก็ยังจะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายไปได้ไกลๆอีกมากจะได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์มองเห็นความทุกข์ยากและอันตรายต่างๆของโลกเบื้องล่างทำให้เราเกิดความกลัวภัยเหล่านี้จนไม่อยากกลับลงมาข้างล่างอีกเลยจิตที่สูงขึ้นนี้ไม่ใช่อย่างเครื่องบินหมายถึงภูมิแห่งจิตที่สูงขึ้นด้วยการอบรมสมาธิปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะมองเห็นเหตุผลของความเท็จจริงมองเห็นภัยในสังสารวัฏและเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งสิ้นเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตั้งใจบำเพ็ญแต่คุณธรรมความดีอย่างเดียวเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอีกอบรมสมาธิวัดอโศการาม26 สิงหาคม 2500หนึ่งเวลานั่งเมื่อมีความไม่สบายเกิดขึ้นก็จงตรวจตรองดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่าเอาใจไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับอาการเหล่านั้นส่วนใดไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่เรานึกคิดก็อย่าไปกังวลกับมันปล่อยไปเพราะสังขารร่างกายนี้มีสภาพเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามไม่ว่าคนหรือสัตว์คือจะต้องตกอยู่ในการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นส่วนใดที่สามารถเป็นไปได้ตามคิดนึกเราก็อยู่ในส่วนนั้นและรักษาไว้อย่างนี้เป็นธรรมวิจยะคือความเลือกสรรในส่วนที่ดี 2. ร่างกายเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะมีส่วนดีทุกอย่างไปหมดทั้งต้นย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นใบของมันก็จะต้องมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเขียวใบเหลืองใบสดและใบแห้งส่วนใดที่แห้งมันก็จะต้องร่วงหล่นไปก่อนส่วนที่ยังสดก็ค่อยๆแห้งตามไปที่หลังกิ่งของมันก็มีทั้งกิ่งใหญ่กิ่งโตและกิ่งเล็กลำต้นของมันก็มีโคนใหญ่เรียวไปหาปลายผลของมันที่เกิดมาก็ไม่เท่ากันฉันใดร่างกายเราก็ย่อมมีสภาพไม่แตกต่างไปจากนี้ความสุขความทุกข์ในตัวก็ย่อมไม่เสมอภาคกันทั้งหมดได้จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียปนกันอยู่เช่นบางคราวก็ดีมากบางคราวก็ดีน้อยจะไปถือเอาเป็นของแน่นอนทุกอย่างไม่ได้ส่วนใดดีเราก็รักษาส่วนนั้นไ
และอย่าไปเอาใจใส่กังวลกับส่วนที่เสียซึ่งเหลือความสามารถที่เราจะทำให้ดีได้เหมือนกับบ้านเรือนของเราที่ใดกระดานมันผุพังก็อย่าไปนั่งนอนในที่นั้นที่ใดดีก็เลือกหาเอาและนั่งนอนในที่นั้นก็แล้วกันใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกับผลมะม่วงถ้าซีกไหนมันเน่าหรือเป็นหนอนเราก็เอามีดฝานทิ้งไปซีกไหนดีเราก็กินซีกนั้นถ้าเราจะไปโง่กินซีกที่เป็นหนอนมันย่อมเกิดโทษแก่ตัวเรานั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับร่างกายไม่แต่เฉพาะในส่วนร่างกายอย่างเดียวแม้ใจก็ย่อมไม่เป็นไปอย่างที่เรานึกคิดบางคราวมันก็ดีบางคราวมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วิตกวิจารให้มาก 3. วิตกวิจารนี้เปรียบเหมือนกับเราทำงานอย่างหนึ่งงานนี้ก็คืองานสมาธิคือใจที่ตั้งอยู่ในความสงบสมาธิกรรมฐานคือทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งและมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจตรองคือวิตกวิจารถ้าวิตกวิจารของเรามันน้อยผลแห่งความสงบก็มีน้อยหรืองานของเรามันหยาบเราก็ได้ผลหยาบถ้างานของเราละเอียดก็ย่อมได้ผลละเอียดผลหยาบนั้นใช้การอะไรไม่ใคร่จะได้ดีถ้าผลละเอียดแล้วคุณภาพมันก็สูงสามารถจะใช้การอะไรอะไรได้ทุกอย่างเปรียบเหมือนกับละอองปรมาณูที่ลอยอยู่ในอากาศย่อมสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในภูเขาหรือต้นไม้ก็ได้ของหยาบนั้นคุณภาพต่ำและใช้ก็ยากบางทีเอาไปแช่น้ำทั้งวันก็ยังไม่ค่อยจะเปื่อยส่วนของละเอียดนั้นเพียงถูกละอองน้ำหรือความเย็นชื้นเข้านิดเดียวก็ละลายชั้นใดก็ดีคุณภาพของงานสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อวิตกวิจารของเราเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบความสงบของเราซึ่งเป็นผลของงานสมาธิก็ย่อมจะมีมากขึ้นถ้าวิตกวิจารของเราหยาบความสงบก็มีน้อยร่างกายก็มักจะปวดเมื่อยใจคอไม่สบายฟุ้งซ่านหงุดหงิดถ้าความสงบมีมากร่างกายก็จะมีความสุขร่มเย็นใจก็โปร่งโล่งเวทนาก็หายไปธาตุในตัวก็เป็นปกติร้อนก็ไม่ร้อนจัดเย็นก็ไม่เย็นจัดอุ่นก็อุ่นพอดีและถ้างานของเรานี้เสร็จลุล่วงไปเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะได้ผลเป็นความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานถ้างานของเรายังไม่เสร็จไม่แล้วใจของเราก็ยังไม่มีสุขเต็มที่ยังจะต้องมีห่วงกังวลไปไหนก็ไปไม่ได้ตลอดจะต้องกลับมาทำงานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จเหตุนั้นท่านจึงว่าอนากุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังแปลความว่าการงานไม่ข้างค้างอากูลย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้างานของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะไปไหนก็ไปได้สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังคนเราที่ทำงานกันไม่เสร็จนั้นก็เพราะ 1. ไม่ตั้งใจ 2. ไม่ทำจริงทิ้งหน้าที่ของตนหยุดทะเลถลายเสียบ้างถ้าเราตั้งใจทำงานกันอย่างจริงๆจังๆแล้วงานนั้นก็จะต้องสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัย 4. เมื่อเรารู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ควรจะวางใจให้เป็นปกติต่ออาการเหล่านี้คำว่าไม่เที่ยงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลส่วนคำว่าทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงความไม่สบายอย่างเดียวย่อมหมายถึงความสบายที่เป็นสุขด้วยคือความสุขนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เหมือนกันสุขน้อยมันอาจเพิ่มให้เป็นสุขมากขึ้นก็ได้หรือสุขแล้วก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ทุกข์แล้วอาจจะกลับมาเป็นสุขอีกก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาคนเราถ้ามีแต่ทุกข์ไปอย่างเดียวทั้งหมดก็ต้องตายกันเท่านั้นเหตุนี้เราจึงไม่ควรเดือดร้อนวิตกกังวลกับเรื่องของมันเลยร่างกายเราก็มีอยู่สองซีกเหมือนผลมะม่วงเมื่อขณะใด
เราไปอยู่ในซีกสบายใจของเราก็สงบส่วนความไม่สบายมันก็อยู่อีกซีกหนึ่งฉะนั้นถ้าเรามีกรรมฐานแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ในซีกที่สบายซีกที่ไม่สบายเราก็ไม่ไปอยู่เหมือนคนที่มีบ้านเรือนอยู่เป็นสุขสบายแล้วจะต้องลงไปนอนใต้ถุนทำไมคนเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์ประจำอยู่ที่เดียวบางทีมันก็ปวดหลังบางทีก็ปวดขาบางทีก็เลื่อนจากขาไปปวดเอวบางทีวันนี้เจ็บพอรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ก็หายหรือบางทีหายแล้วก็กลับมาเจ็บอีกดังนี้ก็มีเพราะเป็นของไม่แน่นอนไม่คงที่ฉะนั้นส่วนใดที่มันไม่ดีจัดให้เป็นส่วนของบาปเสียส่วนใดดีเป็นส่วนของบุญแล้วเราก็ถามตัวเราดูว่าเราอยากมีบาปหรืออยากจะมีบุญเล่าถ้าเราไม่ชอบบาปเราก็วางเสียข้างหนึ่งชอบบุญก็อยู่ในส่วนของความสบายถ้าทำได้ดังนี้เจ้าตัวทุกข์มันก็จะหายไปเจ้าตัวบุญก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในที่สุดขันห้ามันก็จะเป็นสุขไปหมดคือรูปมันก็สบายเวทนาก็สบายสัญญาก็สบายสังขารก็สบายและวิญญาณก็สบายเมื่อความสบายทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดวงใจนั้นก็จะนั่งกินแต่บุญนอนกินแต่บุญที่เรียกว่าปีติหรือปัสสัทธินี่แหละเป็นธรรมวิจยะคือการค้นคว้า 5. เมื่อเรารู้จักความเป็นไปในตนของตนเช่นนี้แล้วเราก็จะเพียรอยู่ในความดีหรือบุญเก่าที่เคยมีใจของเราก็จะได้รับแต่ความสุขสบายหรือที่เรียกว่าปีติเมื่อใจของเรามีปีติมากๆขึ้นเราก็จะอิ่มไปหมดเมื่ออิ่มแล้วก็หายหิวหายเหนื่อยหายหนาวหายร้อนจะอยู่ที่ไหนก็สบายเกิดกำลังกายกำลังจิตเข้มแข็งมีอำนาจสามารถจะนั่งอยู่ตั้ง5ชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อใจอิ่มอย่างนี้แล้วมันก็นอนหลับแต่ไม่ใช่นอนหลับจริงๆอย่างที่เรานอนหลับตานอนหลับอย่างนี้หมายถึงความสงบคือดวงจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิก็มีความสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนนอนสบายอย่างนี้เรียกว่าวิหารธรรมดวงจิตเข้าไปอยู่ในองค์ฌานก็เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สว่างย่อมจะมองเห็นอะไรๆได้ถนัดชัดเจนทั้งใกล้และไกลถ้าไปนั่งในที่มืดเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรอะไรได้คือใจปกคลุมไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ถ้าเราอยู่ในที่สว่างพวกนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเข้ามาเบียดเบียนย่ำยีดวงจิตของเราได้หลับอย่างนี้เป็นการหลับอย่างลืมตาคือมีความรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจความรู้ทั้งภายในและภายนอกมีอยู่เสมอทุกด้านทุกมุมแต่ดวงจิตก็ตั้งเที่ยงสงบอยู่กายก็เงียบจิตก็เงียบเรียกว่ากายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 6. สมาธิคือจิตที่แน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะจิตที่ไม่ติดต่อกับสิ่งใดมีความสะอาดปราศจากอารมณ์ภายนอกมีสติสัมปชัญญะรู้รอบคอบปลดปล่อยอารมณ์เสียได้เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นความเป็นใหญ่เป็นอิสระในตัวทั้ง5อย่างก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. สัทธินดริยังศรัทธาความเชื่อก็เข้มแข็งมั่นคงใครจะมาพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหว 2. วิริยินดริยังความภาคเพียรก็แก่กล้าถึงใครจะมาสอนให้หรือไม่สอนให้ก็ทำไปเรื่อยไม่ท้อถอยหรือหยุดหย่อน 3. สตินดริยังสติก็เป็นใหญ่เป็นมหาสติไม่ต้องไปข่มไปบังคับมันก็แผ่จ้ากระจายไปทั่วตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบของมันย่อมจะแผ่สาขาลงมาคลุมลำต้นของมันไว้และพัดกระพือขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครไปจับเขย่าหรือดึงยอดมันลงมาความรู้ของเราก็จะจ้าไปหมดทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันรู้ของมันได้เองโดยไม่ต้องไปนึกความรู้รอบอย่างนี้แหละเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน 4.
สมาธินดริยังสมาธิของเราก็เป็นใหญ่

จะทำอะไรอะไรอยู่ก็ตามจิตก็ไม่มีวอกแวกถึงจะพูดจะคุยกันให้ปากอ้าออกไปตั้งว่าใจก็คงที่เป็นปกติอยู่กายมันจะอยากกินอยากนอนอยากนั่งอยากยืนอยากเดินอยากวิ่งอยากนึกอยากคิดอยากพูดอยากทำก็ทำไปช่างมันหรือว่ากายมันจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะเมื่อยที่ตรงไหนก็ให้มันเป็นไปแต่ใจก็ตั้งเที่ยงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปทางอื่น 5. ปัญญินดริยังปัญญาความฉลาดรู้ก็เป็นใหญ่เกิดขึ้นในตนเองอาจสามารถที่จะทำดวงจิตของตนให้บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันต์ก็ได้ 7. คนเรานั้นมีแต่อยากดีอยากได้กันแต่ไม่ทราบว่าอันใดเป็นความดีอันใดเป็นกิเลสนั่งทำกันจนตายมันก็ไม่ถึงพระนิพพานสักทีถ้าเรามีความรู้และตั้งใจทำกันจริงๆแล้วมันก็เป็นของไม่ยากเรื่องของพระนิพพานเป็นของง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ยืนตัวคงที่อยู่เสมอไม่มีอาการแปรเปลี่ยนส่วนเรื่องของโลกนั่นแหละเป็นของยากเพราะแปรตัวได้ไม่แน่นอนอะไรวันนี้เป็นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีส่วนนิพพานไม่ต้องมีการเก็บไม่ต้องมีการรักษาทำแล้วก็ละทำแล้วก็ทิ้งทำไปละไปทำไปทิ้งไปเหมือนคนที่กินข้าวพอถึงปากก็คายปั๊บกินแล้วบ้วนทิ้งเลยไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องให้มันเป็นอาหารเก่ากากก็ไม่ต้องมีหมายความว่าทำความดีทั้งหลายแล้วไม่ยึดว่าเป็นของตนผู้ที่ทำความดีแล้วก็ขายความดีไม่ยึดความดีว่าเป็นของของตนนั่นแหละเป็นวิราคธรรมโลกนั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ยึดว่าเป็นของตัวและทำแล้วก็ต้องคอยระวังเก็บรักษาเก็บไม่ดีถูกเขาแย่งไปหรือเสื่อมไปก็เสียดายเหมือนกับคนที่กินแล้วกลืนกินแล้วกลืนกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาถ่ายแล้วก็หิวอีกหิวอีกก็กินเข้าไปใหม่แล้วก็ถ่ายออกมาอีกไม่มีเวลาอิ่มเวลาพอกันได้สักทีส่วนพระนิพพานนั้นกินไปก็คายไปทำไปก็ละไปเหมือนกับคนที่เขาไถนาเมื่อไถไปไถไปขี้ไถมันก็จะร่วงหลุดไปตามรอยไถเองไม่ต้องเก็บใส่ถุงหรือใส่ตะกร้าผูกติดขาควายไปด้วยคนโง่ที่หอบเอาถุงไปคอยเก็บขี้ไถด้วยนั้นควายมันก็หนักเกินไปไม่ใครจะไปบางทีตัวเองก็ไปสะดุดถุงขี้ไถเข้าก็หกล้มหกกลิ้งอยู่กลางนานั่นเองนาก็ไถไม่แล้วเข้าเปลือกก็ไม่ได้หวานเข้าสารก็ไม่ได้กินท้องก็หิว 8. นี่แหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็มักจะพากันเป็นไปเสียเช่นนี้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะตั้งใจทำกันจริงๆจะเดินไปก็คอยเหลียวซ้ายแลขวาลืมหน้าลืมหลังเหมือนกับตาแก่กับยายแก่สองผัวเมียวันหนึ่งได้พากันถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะถางไร่เมื่อฟันต้นไม้ใหญ่ๆหมดแล้วพอไปพบต้นหญ้าเข้าตาแก่ก็เอาผ้าเขาม้าที่โพกหัวมารัดตัวคาดไว้ที่เอวแล้วก็เอามีดเหน็บหลังไว้นั่งลงถอนหญ้าครั้นถอนไปถอนไปพอไปพบตอไม้เข้าก็หันมาหามีดจะไปฟันตอไม้อีกก็หามีดไม่พบนึกไม่ออกว่าตัวเองไปวางลืมไว้ตรงไหนก็ออกเดินไปเที่ยวตามในป่าสองเที่ยวสามเที่ยวก็หาไม่เจอยายก็ร้องถามว่านั่นแกไปเที่ยวเดินตามหาอะไรตาก็ตอบว่าไปเดินตามหามีดจะเอามาฟันตอไม้ฝ่ายยายเห็นมีดเหน็บอยู่หลังสามีก็นึกขบขันได้แต่หัวเราะแก๊กๆแก๊กๆอยู่คนเดียวไม่เป็นอันจะพูดว่าอะไรได้จนตาแก่นั้นหมดปัญญาที่จะเที่ยวเดินตามมีดต่อไปอีกแล้วเพราะแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยในที่สุดก็เลยทรุดตัวลงนั่งบนพื้นดินเผอิญมีดที่เหน็บหลังอยู่นั้นด้ามได้ไปกระแทกกับดินเข้าโดยแรงตาแก่เลยตกใจหันไปดูจึงรู้สึกตัวว่ามีดเหน็บอยู่ที่ข้างหลังของตนนั่นเองนี้ฉันใดพวกเราที่พากันมาเจริญสมาธิก็มีลักษณะไม่ผิดตาแก่นี้

เหตุนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันวิตกวิจารณ์มันตรวจตรองอยู่ในกรรมฐานของตนโดยมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 9. คำภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นพระฉายานามของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าท่านเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นคำนี้ตื่นตกใจรู้ตัวขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนหน้าที่พระองค์จะได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ก็ได้เสด็จจาริกไปเที่ยวแสวงหาคุณธรรมในพระคณาจารย์ต่างๆเป็นเวลาถึง6ปีแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้ทรงหลบหลีกปลีกพระองค์ไปประทับอยู่โดยลำพังณภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญวิสาขมาสโดยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจากที่ตลอดคืนจนกว่าพระองค์จะได้บรรลุธรรมในที่สุดพอถึงปัจฉิมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตั้งสติกำหนดอานาปานสติภาวนาก็ทรงรู้คุณธรรมขึ้นที่ปลายพระนาสิกของพระองค์เองจึงได้เปล่งพระอุทานขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเราเที่ยวแสวงหาคุณธรรมมานานแล้วเพิ่งมาพบเข้าในขณะที่จิตหยุดพักตั้งอยู่ในฌานอันเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนานี้เอง 10. พระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เองแต่เราก็คลำหากันไม่พบเหตุนั้นเมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆแล้วก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่นตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียวอะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้นสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาความได้ก็ไม่เอาความดีก็ไม่เอามรรคก็ไม่เอาผลก็ไม่เอานิพพานก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งหมดและเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้วมันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละนิพพานเราก็จะได้ตรงนี้เองเปรียบเหมือนคนไม่มีเงินนั้นขโมยมันจะเข้ามาปล้นได้อย่างไรคนที่ได้มาก็ยึดถือไว้นั่นแหละจะต้องถูกเขาฆ่าตายโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาหอบไว้จนพรุงพรังไปหมดแล้วจะไปไหนรอด 11. คนเราในโลกก็ย่อมอยู่กับความดีความชั่วสองอย่างนี้แหละผู้ที่มีวิราคธรรมแล้วความดีก็มีอยู่เต็มตัวความชั่วก็รู้อยู่เต็มใจแต่ก็ไม่เอาท่านไม่เก็บเอาดีชั่วมายึดเป็นของตัวของตนปล่อยวางทิ้งหมดท่านจึงเป็นผู้เบาสบายพระนิพพานไม่ใช่ของยากสมัยพุทธกาลนั้นพระบางองค์เดินบิณฑบาตอยู่ก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้บางทีนั่งถ่ายปัสสาวะอยู่ก็สำเร็จบางทีเห็นเขาไถนาอยู่ก็ยังสำเร็จก็มีความดีต้องอาศัยความยากลำบากเป็นบาตรเบื้องต้นคือให้มีสติสัมปชัญญะวิตกวิจารณ์อยู่ในกรรมฐานของตนเสมอๆนั่นแหละความสำเร็จก็จะต้องตามมาในภายหลัง

1. ใจของคนเราปกติมันนิ่งอยู่ไม่ใคร่ได้คือมักจะชอบคิดนึกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ดีก็เก็บมาคิดเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิดได้ก็เก็บมาคิดไม่ได้ก็เก็บมาคิดนี่แหละดวงจิตมันจนถึงอย่างนี้คิดในส่วนที่ดีที่ชอบก็เป็นกามตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เป็นภวตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นวิภวตัณหาแต่เขาเหล่านั้นก็หารู้สึกตัวไม่นี่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดวิตกวิจารไปต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาอุปาทานคือความชอบไม่ชอบและความยึดถือ 2. เรื่องราวต่างๆที่คนเราคิดกันไปนั้นบางทีก็เป็นไปได้ตามที่คิดบางทีก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้าจะคิดไปก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ที่ไม่ได้อะไรเลยก็ยังอุตส่าห์ไปคิดคือเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังไปยึดอยู่ในสิ่งที่ไม่ได้นั้นแล้วก็เกิดความเสียใจน้อยใจเรื่องมันไม่ได้แล้วก็ยังจะให้ได้รับผลอยู่อีกสิ่งใดที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้มาสมหวังก็ยึดเมื่อได้มาสมหวังก็ยึดแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบยึดทั้งสัญญาข้างหน้ายึดทั้งสัญญาข้างหลังคนธรรมดาเรานั้นอะไรได้มาก็ยึดดีใจถ้าไม่ได้มาก็ยึดเสียใจบางทีก็ยึดความดีแต่ยึดความดีก็ยังพอมีหนทางที่จะคลุกคลานไปได้บ้างบางทีชั่วแท้ๆก็ยังไปยึดเข้าไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนี้จึงได้เกิดความสงสารท่านสงสารอะไรสงสารเพราะความโง่เขลาของคนเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นความทุกข์รู้ว่ามดแดงนั้นมันกัดคันและทำให้กลายเป็นพิษแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปเอารังมดแดงมาเคาะใส่หัวของตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งปวดแสบปวดร้อนอยู่มันได้ผลอะไรบ้าง 3. ตาไปเห็นรูปดีไม่ดีก็เก็บมายึดไว้หูไปฟังเสียงดีไม่ดีมาก็ยึดไว้จมูกไปได้กลิ่นดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ลิ้นได้รับรสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้กายได้รับสัมผัสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ใจได้รับอารมณ์ดีไม่ดีมาก็ยึดไว้คราวนี้รูปต่างๆมันก็จะมาห้อยอยู่ที่ตาของเราเสียงต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่หูสองข้างกลิ่นต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายจมูกรสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายลิ้นสัมผัสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ตัวอารมณ์ต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ใจเกะกะรุงรังไปหมดคราวนี้รูปมันก็จะต้องมาปิดตาไว้เสียงก็ปิดหูไว้กลิ่นก็มาปิดรูจมูกไว้รสก็มาปิดลิ้นไว้สัมผัสก็มาปิดตัวไว้ธรรมารมณ์มาปิดใจไว้เมื่อทวารทั้งหกของเราถูกปิดตันไปหมดทุกช่องทุกทางเช่นนี้คนนั้นก็ต้องเป็นผู้มืดคือมืดด้วยอวิชชาคลำหาหนทางไม่พบจะไปทางไหนก็ไปไม่รอดตัวก็หนักใจก็มืดคนนั้นก็ต้องหมดความสุขนอนที่ไหนก็ต้องยกมือไก่หน้าผากนั่งที่ไหนก็ต้องเอามือกอดเข่าหน้าตาก็ดำเกรียมไม่มีสง่าราศีนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองฆ่าตัวเองและทำลายตัวเองให้เสื่อมจากความเจริญ 4. สัญญาต่างๆของคนเรานั้นมันเป็นของติดใจยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีด้วยแล้วจำก็นานคิดก็มากนี่ก็คือตัวโมหะนี่เองซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวอวิชชาฉะนั้นเราจึงควรพากันกำจัดโมหะตัวนี้ให้ออกไปจากใจของเราเสียโดยการฝึกฝนอบรมตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาเมื่อวิชาเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีวิชาตัณหามันจะออกได้อย่างไรเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นแล้ว
กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ย่อมดับและอุปาทานก็ไม่มีนี่แหละเป็นทางอริยมรรค 5. คนเรานั้นมักจะไหลไปในฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีสิ่งที่เป็นความดีนั้นเขาพูดชักโยงให้ฟังตั้งหลายคำก็ยังไม่ค่อยเขยื้อนแต่ส่วนความชั่วเขาพูดเพียงคำสองคำเท่านั้นก็วิ่งแล่นตามไปแล้วเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจคิดส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอที่ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินนั่นคือเรื่องไม่มีความจริงก็ไปเก็บมาคิดแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่อ้าปากขึ้นแล้วก็เอาข้าวหรือขนมป้อนเข้าไปนั้นก็ยังจะทำให้อิ่มท้องได้แต่คนที่ไปยืนอ้าปากปีนชะเง้อชะแงะเหนียวแต่ลมกลืนเข้าไปในท้องนั่นสิมันน่าขันท้องของตัวก็แห้งเปล่าไม่ได้อะไรถ่วงกระเพาะสักนิดนี่ก็ได้แก่สัญญาต่างๆที่ไม่จริงไม่จังเราก็พากันกระเดวไปเที่ยวเก็บมาคิดมานึกคิดไปนึกไปปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายดวงจิตก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายเดือดร้อนไม่เป็นอันจะนั่งจะนอนอยู่กับที่ก็วิ่งไปเต้นไปจนหนังก้นไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ติดกับพื้นกระดานอย่างที่เขาว่าหนังก็ไม่ได้รองนั่งนั่นแหละจะนอนก็นอนไม่ลงจะนั่งก็นั่งไม่ติดถึงตัวจะนั่งแต่ใจมันก็ไม่อยู่เนื้อก็ไม่ได้กินกระดูกก้างก็มาติดอยู่ที่คอจะกลืนก็กลืนไม่ได้จะคายก็คายไม่ออก 6. ที่ว่ากระดูกติดคอนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีนั่นแหละมันมาติดขวางบาดเจ็บอยู่ในใจก้างหรือกระดูกเหล่านี้ก็คือพวกนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่ 1. กามฉันทะใจก็หลงไหลเพลิดเพลินไปในเรื่องที่ดีที่ชอบ 2. พยาปาทะเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นก้างเป็นกระดูกมาเสียบแทงดวงใจใจก็คล้องอยู่ในความไม่ดีคล้องอยู่ในความไม่ชอบกลายเป็นโกรธเกลียดปองร้ายบางทีก็ไปเก็บเอากระดูกที่เขาทิ้งไว้นมนานกาเลจนมันจืดชืดไม่มีรสเหมือนอย่างกระดูกเป็ดกระดูกไก่หรือกระดูกหมูที่เขาเอาไปต้มทำซุปนั้นน้ำหวานของมันเขาก็รินไปกินจนเกลี้ยงเนื้อก็เปื่อยจนหลุดออกไปหมดเหลือแต่กระดูกแข็งโกงโก้ที่เขาจะโยนให้สุนัขกินได้แก่พวกสัญญาเก่าๆที่ล่วงเลยมานานตั้ง20ปี30ปีแล้วนั่นแหละเราก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บมาแทะดูเถิดดวงใจมันยากจนถึงขนาดนี้จนถึงกับต้องไปเก็บเอากระดูกเก่ามาเล็มกินนี่มันก็น่าทุเรศ 3. ถีนมิทะเมื่อใจได้เสพแต่อาหารที่มีพิษมีโทษไม่เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเช่นนี้กำลังวังชามันก็น้อยลงจิตใจก็หดหู่ไม่เบิกบานมีแต่ง่วงเหงาซบเซาใครพูดจาว่ากะไรก็ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไรก็ไม่เข้าใจ 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดก็เกิดขึ้นทำให้เคลิบเคลิ้มหลงลืม 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ตามมาบางทีเรื่องดีก็ตัดสินว่าไม่ดีเรื่องไม่ดีตัดสินว่าดีเรื่องผิดตัดสินว่าถูกเรื่องถูกตัดสินว่าผิดบางทีสิ่งที่ตนทำไปถูกทำก็ไม่รู้บางทีผิดทำแต่ถูกใจตนก็ไม่ทราบกลืนไม่ได้คายไม่ออกคราวนี้ก็ลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางใดก็คิดวนไปเวียนมาเหมือนกับคนที่พายเรือในอ่างหรือทะเลสาบพายไปตั้งหลายชั่วโมงก็คิดว่าตัวเองคงจะพายไปถึงไหนๆแล้วที่แท้ก็วนอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบนั่นเองอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเบียดเบียนตัว
ฆ่าตัวทับถมตัวและลงโทษตัวเองเมื่อทำกับตัวเองได้ทำไมจะทำกับคนอื่นไม่ได้เหตุนี้จึงไม่ควรอิจฉาริษยาและพยาบาทซึ่งกันและกันเลยถ้านิวรณ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความทุกข์ยากมันก็จะไหลพังประดังเข้ามาเหมือนกับหาฝนคนนั้นก็จะไม่สามารถทนทุกข์อยู่ได้นี่ก็เพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งถึงคนนั้นจะอยู่ตึกสูงตั้ง7 ชั้น 9 ชั้นกินอาหารจานละ40 บาทเขาก็หาความสุขไม่ได้7คนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนั่งตากแดดตากฝนและตากลมอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันกลางคืน

มันจะไปหายร้อนหายหนาวได้อย่างไรจะหาที่หลบกำบังอะไรก็ไม่มีสักอย่างตัวเองก็ต้องนั่งขดนั่งคู้หลังโกงหลังค่อมพอลมพายุพัดมาทีก็วิ่งไปเที่ยวหาที่พึ่งจะหันเข้าไปต้นไม้ก็กลัวต้นไม้จะโค่นทับใส่ตัวครั้นวิ่งออกไปกลางทุ่งก็กลัวฟ้าจะผ่าเวลากลางวันแดดก็ร้อนจะนั่งอยู่นานๆก็ทนไม่ไหวเหมือนยายแก่ที่ไม่สวมรองเท้าไปเดินกลางถนนคอนกรีตหรือลาดยางเวลาแดดร้อนจัดๆ จะเหยียบลงไปก็กลัวเท้าพองก็ยกขึ้นยกลงเต้นกระหยองกระแหยงอยู่กับที่นั่นเองไม่รู้จะก้าวเท้าไปวางลงตรงไหนได้เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารท่านจึงสอนให้พวกเราพากันหาที่กันแดดกันฝนของตัวเองไว้คือบำเพ็ญกุศลให้มีสมาธิเป็นหลักของใจและมีวิหารธรรมเกิดขึ้นในตนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งคนอื่นจะพลอยเป็นสุขไปด้วยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง 8. คนที่ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมขนขวายแต่สิ่งที่ไม่มีสาระคือไม่มีสิ่งป้องกันทุกภัยอันจะเกิดขึ้นในคราวจำเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่แสวงหาที่พึ่งย่อมลำบากจึงจะยกข้ออุปมามาเทียบเคียงให้แลเห็นใกล้ๆว่ามีลิงฝูงหนึ่งต่างตัวต่างก็ไปหากินในราวป่าสูงและอุ้มลูกกอดหลานของตนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงพอลิงเหล่านั้นได้ฟังเสียงลมก็พากันหักกิ่งไม้มาทำรังหันมาพอกไว้ที่กิ่งไม้ใหญ่แล้วก็ลงมาส่องมองดูข้างล่างถ้าเห็นที่ไหนโปร่งทะลุก็ไปหากิ่งไม้มาพอกไว้อีกจนหนาทึบเมื่อลมและฝนมาถึงเข้าก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนรังตากแดดตากลมอ้าปากหวอทั้งหนาวทั้งสั่นการกระทำของตนนั้นหาเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่เพราะอาศัยความโง่เขลาในที่สุดรังของตนที่นั่งทับอยู่ก็ถูกพายุใหญ่หอบพัดไปหมดตนเองต้องห้อยโหนโยนตัวไปตามลมตามแล้งลูกทั้งสองอันเป็นที่รักเกาะอยู่ข้างหน้าห้อยอยู่ข้างหลังก็หลุดร่วงพลัดพรากจากอกแห่งตนแล้วต่างตัวก็ต่างไปได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามๆกันนี้ฉันใดบุคคลซึ่งไม่แสวงหาคุณธรรมเป็นที่พึ่งไว้แล้วก็เสมือนดังลิงเหล่านั้นเองอุตส่าห์พยายามสะสมทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องตึกรามและบริษัทบริวารไว้ว่าจะเป็นที่พึ่งอุ่นใจของตนเมื่อถึงคราวสำคัญเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ไม่เห็นว่าเป็นที่พึ่งสรณะจริงได้อย่างใดเมื่อคราวที่ทุกข์ภัยมาถึงตัวฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาแก่ฝูงชนทั้งหลายในโลกที่หลงอยู่ได้อุตส่าห์พยายามแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้แสวงหาคุณธรรมอันเป็นสรณะแก่ตนต่อไป 9. คนใดมีธรรมเป็นที่พึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาแก่ตนเองและเมตตาคนอื่นด้วยเปรียบเหมือนเรามีบ้านของเราอยู่แล้วเราก็ยังสร้างกระต๊อบให้คนอื่นเขาอยู่อีกเช่นเห็นกระต๊อบของเขามันจะพังเราก็ไปหาจากหรือใบไม้มาช่วยมุงช่วยแซมให้เพื่อกันแดดกันฝนหาฝามากั้นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเพื่อกันไม่ให้ถูกพายุยกพื้นให้สูงเหนือน้ำกันน้ำท่วมเหล่านี้ก็ได้แก่การที่เราช่วยแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากกิเลสบอกวิธีให้เขาทำตามอย่างที่เราได้เคยทำมาแล้วบ้างนั้นเราบอกให้เขาทำสมาธิก็เท่ากับหาหลังคามาคลุมบ้านให้เขาเขาก็จะพ้นจากแดดจากฝนและมดแดงกัดหัวฝาด้านหน้าด้านหลังสองข้างก็ได้แก่สัญญาอดีตอนาคตเราก็ให้เขาปิดเสียฝาด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แก่อารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเราก็ให้เขาปิดเสียพื้นที่ยกขึ้นให้สูงก็เท่ากับใจที่ให้เขาตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตวางเฉยอยู่ในองค์ภาวนาเมื่อใครมีบ้านที่หลังคาสูงพื้นก็หนาฝาก็แน่นแล้วถึงคนนั้นจะไม่มีสมบัติอะไรภายนอกติดตัวเลยมีแต่ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวคนนั้นก็สบายกายก็เป็นสุข
ใจก็สงบเย็นถ้าบ้านมันจมอยู่ในโคลนในตมแล้วจะไปได้สมบัติอะไรก็จะต้องเล่นอยู่กับพวกปูพวกหอยกิ้งกือไส้เดือนเหล่านี้แหละฝามันก็โปร่งโล่งมองแลจากซ้ายทะลุไปถึงขวาแลจากขวาก็มองมาทะลุข้างซ้ายคนเดินอยู่ไกลตั้ง 4-5 โยชน์ก็มองมาเห็นไส้เห็นพุงหมดโจรผู้ร้ายมันก็จะพากันขึ้นมาปล้นพวกโจรผู้ร้ายนี้ก็ได้แก่อารมณ์ที่ชั่วต่างๆมันก็จะไหลเข้ามาย่ำยีดวงใจหลังคามันก็ทะลุปรุโปร่งแงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดาวมีแต่ขี้ผงขี้มอดและขี้ปลวกจะร่วงหล่นลงมาใส่หูใส่ตาทั้งนกกามันก็จะบินมาขี้ใส่หัวอีกทีนี้ตัวเองก็ต้องลงนั่งเกาศีรษะยิกๆเพราะความทุกข์เพราะตนเองไม่มีที่อาศัยเมื่อเป็นดังนี้ก็ควรที่จะมีความสงสารสังเวชตัวเองทำความดีให้เกิดขึ้นหมั่นเจริญสมาธิภาวนาจนจิตแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นลำดับผู้นั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างคือวิชาสามารถขับไล่อวิชชาออกไปเสียได้เมื่อไม่มีอวิชชาแล้วก็จะหมดจากตัณหาอุปาทานได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุด 10. เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายก็จงพากันหมั่นเจริญสมาธิตั้งหน้าบำเพ็ญแต่ความดีอย่าท้อถอยสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วก็ให้จงกระเบนเหน็บหลังมือถือจอบข้างหนึ่งเสียมข้างหนึ่งหันหน้ากระโจนใส่ขนาบมันเข้าไปเลยบุกเข้าไปจนหัวกุดชนกำแพงตายคาที่ก็ช่างมันถ้าเรามีความกล้าหาญภาคเพียรโดยถูกต้องอย่างนี้กิจของเราก็จะต้องสำเร็จสมประสงค์เป็นแน่แต่ถ้าเป็นความชั่วแล้วมันจะเข้ามาขออาศัยนอนในบ้านคือใจของเราสักคืนหนึ่งก็จงรีบขับไล่ให้ออกไปในทันทีอย่าให้มันมานอนค้างอยู่ได้เลยแม้แต่คืนเดียว 11. ในการสร้างความดีคือเจริญสมาธินี้เราจะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องมือเหมือนล้อพาหนะที่จะนำเราก้าวไปสู่จุดหมายได้โดยสะดวกฉะนั้นล้อทั้ง4นี้ก็คือ 1. ฉันทะเราต้องรักงานของตนให้ยิ่งกว่าชีวิตเมตตาตัวเราเองให้มากกว่าใครๆคือสิ่งใดที่เป็นความชั่วซึ่งจะมาเบียดเบียนตัวเราแล้วจงอย่าได้ทำเลยเป็นอันขาดสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีให้มีใจรักใคร่ยินดีและพอใจในสิ่งนั้นๆ 2. วิริยะความบากบั่นให้เรามีความภาคเพียรกล้าหาญทั้งกลางวันกลางคืนทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วและมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่เสมอที่เรียกว่าชาคริยานุโยค 3. จิตตะใจตั้งมั่นเพ่งเล็งจดจ้องมองไปในจุดที่ถูกที่ดีบุกรุกไปข้างหน้าเรื่อยไปให้ก้าวหน้าทำสัมมาปฏิบัติให้เต็มที่จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่าจับปลาสองมือคนจับปลาสองมือนั้นเป็นลักษณะของคนโลภมากลาภหายอยากกินหลายก็เลยได้กินน้อยคนผู้อยากกินเท่าปลายนิ้วก้อยกลับได้กินเท่าหัวแม่มือคนที่จับปลาสองมือคือมือซ้ายก็กำไว้ตัวหนึ่งมือขวาก็กำไว้อีกตัวหนึ่งพอไปพบปลาตัวอื่นๆเข้าหลายๆตัวก็เลยไม่มีมือที่จะไปจับได้อีกกลับไปถึงบ้านก็จะได้แต่ปลาไปเพียง2ตัวเท่านั้นนี่ก็เพราะตัวเองเป็นคนโลภเกินไปใครว่าดีก็ไปตามเขาจับเอาความดีใครว่าชั่วก็ไปตามเขาจับเอาความชั่วหัวใจไม่เที่ยงตรงทำอะไรโลเลย่อมขาดจากธรรมข้อนี้ของดีซึ่งตนควรจะได้อีกมากมายดีกว่านั้นก็เลยไม่ได้ไปเลย 4. วิมังสาต้องตรวจตรองใคร่ควรดูในเหตุผลที่ตนกระทำนั้นด้วยถ้าสิ่งใดที่เราทำไปนั้นเหตุมันเป็นทุกข์แต่ผลมันดีก็จงทำไปถ้าเหตุมันดีซึ่งเป็นที่ชอบใจของตนแต่ผิดธรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ก็ผิดจงอย่าทำเป็นอันขาด 12. ความสำเร็จทั้งหลายทุกอย่างในทางโลกและทางธรรมต้องมีอิทธิบาทธรรม4ประการนี้ประจำใจจึงย่อมจักอำนวยผลให้บุคคลนั้นเป็นไปได้2 อย่างคือ 1. อิทธิฤทธิ์
อำนาจเกิดขึ้นในทางจิตใจของตนเองความสำเร็จย่อมรู้ได้ในทางจิตของตนสามารถที่จะบังคับในเหตุการณ์ต่างๆอันไม่เป็นธรรมและกำจัดให้สิ้นสูญไปได้โดยอำนาจแห่งจิตนี้อย่างหนึ่ง 2. บุญญฤทธิ์ความดีซึ่งได้บังเกิดขึ้นแล้วในตนผลความดีนั่นแลย่อมอำนวยให้สะดวกสบายและสำเร็จในกิจธุระหน้าที่โดยง่ายดาย 13. คนที่ชอบไปเก็บเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆมายึดถือไว้นั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกเขาพันธนาการยึดในสัญญาอดีตก็เท่ากับเอาเชือกผูกบั้นเอวของตนติดไว้กับเสาข้างหลังยึดในสัญญาอนาคตก็เท่ากับเอาเชือกผูกคอไว้กับประตูข้างหน้ายึดสัญญาความชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับเสาด้านขวายึดสัญญาความไม่ชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับฝาด้านซ้ายตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่เอวข้างหลังจะถอยมาข้างหลังก็ติดเชือกที่คอเหนี่ยวไว้ข้างหน้าจะหลีกมาทางซ้ายก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างขวาจะหลบไปทางขวาก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายก็ชักเขย่อกันไปมายันหน้ายันหลังอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะก้าวไปทางไหนได้ส่วนผู้ที่ปลดปล่อยสัญญาทั้งหลายออกเสียได้ก็เท่ากับคนที่เป็นอิสระยืนตัวตรงแน่วแบบทหารหรือนักรบมือซ้ายก็กำศาสตรามือขวาก็กำอาวุธข้าศึกจะเข้ามาประชิดทางด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวศัตรูมองเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชนะวันยังค่ำถ้าหากเราเป็นผู้ที่มีเชือกรุงรังผูกมัดอยู่รอบตัวแล้วใครมองเห็นเข้าก็ไม่กลัวเพราะไม่มีท่าอะไรที่จะไปสู้รบกับเขาได้เลยข้าศึกมาก็ได้แต่กระโดดหยงหยงเหยงอยู่ทีเดียวนี่แหละจึงให้พากันสำเนียกตัวของเราเองและพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเสียอย่าให้มาติดข้องอยู่ในดวงใจสมาธิของเราก็จะเป็นผลดีดวงจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมถึงโลกุตระเราก็จะมีชัยชนะในวันหนึ่ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้น

ุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240

0: 02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ปุภาอายุ77ปีมรณะตอน14:15 น.ตรงกับวันพระวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็โยมแสวงเยมนันก็มรณะสวดไปแล้วก็อายุ80ปี นี่ก็เป็นโรคชราเหมือนกันก็โยมแสวงก็เลยมีญาติมาอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งโยมสายสนมก็เป็นมารดาหรือเป็นโยมแม่ของท่านทิปกรซึ่งเป็นเจ้าสำนักหรือเป็นผู้นำอยู่ที่เขาใหญ่ทำกิจสนาธรรมารามก็เอามารดาไปเลี้ยงไปอยู่ด้วยตอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ดูแลอย่างดีคงจะได้พรรษาหนึ่งตอนนี้ก็คงจะสังขารก็คงทนไม่ไหวถึงความเสื่อมที่สุดก็ต้องทิ้งไปวิญญาณความรู้สึกของโยมสนมก็ต้องทิ้งร่างกายเป็นที่รักไปก็ถือว่าสุดความสามารถที่หมอจะเยี่ยวยารักษาแล้วแล้วก็ลูกผู้เป็นกตัญญูก็ได้เอาแม่ไปเลี้ยงดูตอบแทนอย่างดีเป็นพระก็มีเวลาที่จะดูแลแม่ได้เพราะเป็นนักบวชมีงานสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ไปไหน แม่ก็ไปอยู่กับลูกก็อยู่กับลูกเหมือนได้ใกล้ลูก ใกล้พระด้วยใกล้ลูกด้วยเช้ามาเย็นมาหรือกลางวันมาหรือก็ต้องเห็นหน้าลูกทุกวันถ้าเป็นชาวบ้านลูกไม่ได้บวชก็คงจะไม่เห็นหน้าลูกบางครั้งก็ไป

ต่างคนต่างไปอายุ70กว่าปีนี่ก็ลูกหลานก็ต่างคนต่างไปความที่พุทธเจ้าทรงให้นักบวชหรือพระภิกษุเลี้ยงบิดามารดาอุปการะเหมือนพ่อแม่ทำกับเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำถูตัวป้อนข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้โดยทำได้พุทธเจ้าทรงอนุญาตถือว่าเป็นการตอบแทนทำกับพ่อแม่ได้พระพุทธเจ้าในทรงเป็นผู้มีปัญญาอย่างที่สงเคราะห์ถูกต้องถ้าไม่งั้นพระก็จะไม่มีโอกาสได้ดูแลตอบแทนแม่พ่อตัวเองได้ทรงอนุญาตไม่ให้รังเกียจแล้วก็บอกภิกษุทุกองค์ว่าให้เป็นอย่างอย่าไปรังเกียจ การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบเพราะเขาให้เราเกิดมาเพราะเขาให้ชีวิตเรามาที่เรามามีชีวิตทุกวันได้มาบวชเรียนทุกวันเนี่ยเพราะแม่ให้ชีวิตเราพ่อให้ชีวิตเราก็เจ้าชีวิตพ่อแม่คือเจ้าชีวิตของเราถ้าไม่ให้เช่นคุมทำหมันเสียอย่างเงี้ยหรือพ่อแม่เป็นหมันเสียอย่างเงี้ยก็เกิดไม่ได้สิจะดียังไงก็เกิดไม่ได้หรือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเกิดรักษาครรภ์ไม่ดีตกเลือดแท้งเสียหรือคลอดออกมาแล้วตายเสียพอกำลังน่ารักเป็นไข้เป็นป่วยตายเสียอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่ถึงมาบวชเรียนทำความดีที่จะมาตอบแทนเลี้ยงพ่อแม่ได้คนบางทีก็อาจจะมองข้ามหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าตัวเองมีครอบครัวแล้วฉันต้องไปดูลูกฉันต้องไปดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลสมบัติก็เลยว่าหน้าที่แม่พ่อก็เลยว่าไม่ได้ทำตอบแทนก็เลยไม่ได้บุญตรงนี้ไม่ได้สนองบุญตรงนี้ ก็ขาดโอกาสดังนั้นการที่ท่านเอาแม่มาอยู่วัดนำมาดูแลอย่างดีนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทำดีแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญแต่บางคนส่วนมากก็ยังเป็นหนี้กรรมยังไม่ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนมากบางคนเนี่ยเอาแค่ป้อนข้าวพ่อแม่ก็ยังไม่มีโอกาสพาพ่อแม่ไปหาหมอก็ไม่มีโอกาสจะถึงขนาดมาอาบน้ำเช็ดถูล้างก้นล้างอุจจาระปัสสาวะยากต้องมาบวชหรือต้องศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าตัดความรังเกียจตรงนี้ไปได้เห็นว่าเป็นบุญยอดบุญอันนี้มนุษย์ทั้งหลายในโลกปัจจุบันก็ยังทิ้งพ่อแม่ให้เดียวดายทำให้ท่านห่วงเราข้างเดียวรักเราข้างเดียวดูแลเราข้างเดียวที่เคยพูดแล้วบ่อยๆเรื่องตอบแทนพ่อแม่เนี่ยพูดแล้วก็เหมือนเดิมที่พูดว่าแม่เนี่ยเป็นบุคคลแรกในโลกที่เราลืมตามาเห็นแม่เห็นแม่เป็นคนแรกและคนที่อุ้มเราคนที่นอนกอดกกเราคนที่ให้ความอุ่นเราคนที่ป้อนข้าวน้ำเราคนที่บีบนวดเราคนที่เช็ดอุจจาระปัสสาวะเราคนที่เอายามาให้เรากินคนที่พาเราไปหาหมอหาโรงพยาบาลคนที่ห่วงเราที่สุดคือแม่เรา คนที่รักเรามากที่สุดคือแม่เราในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าแม่เราสามีภรรยาก็รักกันตอนน่ารักพอตอนไม่น่ารักขัดใจกันก็เกลียดกันถึงกับไม่มองหน้ากันถึงกับฆ่ากันได้ถึงกับแยกแต่ว่าแม่เราเนี่ยลูกจะเป็นอะไรเขารักหมดพิกลพิการบ้าใบ้หูหนวกตาบอดเป็นคนอย่างไรก็ยิ่งรักยิ่งห่วงไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกเราไม่รักลูกใครใครก็รัก นี่ความรักที่เราได้ในโลกเนี่ยที่รักแท้ที่ได้คือแม่เราได้แท้แท้แน่นอนแต่เรายังไม่ยอมรับความรักอันนี้ว่าคนที่รักเราจริงคือแม่เราพ่อเราเราไปหาความรักข้างนอกคนที่รักเราจริงก็คือคนคู่ชีวิตกันที่ไปฝากชีวิตกันไว้คือผัวเมียกันเนี่ย
บางสิ่งบางคนก็ฝากกันได้ถ้าทำบุญร่วมกันมาดีก็จะซื่อสัตย์ต่อการรักกันดีถ้าเคยทำบุญกันมาชาติก่อนชาตินี้ทำด้วยกันแต่ถ้าทำกันไม่สมบูรณ์ก็ไม่รักกันนานเรื่องเป็นรอนก็จะทะเลาะเบาแวงอย่าร้างกันตบตีกันหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจก็คือว่าทำบุญกันมาน้อยก็ไม่มีความสุขในการอยู่ด้วยกันแต่แม่พ่อเนี่ยทำบุญกันมาจริงๆเคยเป็นพ่อแม่กันมาหลายร้อยชาติอย่างน้อยก็500ชาติ100ชาติก็เป็นพ่อแม่กันมาก็ต้องมาเจอกันอีกต้องมาเป็นพ่อแม่กันอีกฉะนั้นถึงว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ฝังใจทุกคนไว้ก็จะเป็นประโยชน์จะได้ไม่เป็นกรรมของเราว่าพอเรามีลูกลูกก็ทำอย่างเราทำกับพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่ยันตายลูกก็ดูแลเรายันตายนี่เป็นกรรมของเราที่ดีถ้าเกิดว่าเราทอดทิ้งพ่อแม่ไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวพ่อแม่ก็จะได้มาดูแลก็ตอนท่านตายแล้วมากราบศพมาอาบน้ำศพที่ตอนเป็นๆก็ไม่เคยอาบน้ำให้แม่ไม่เคยป้อนข้าวให้แม่ก็มาเคาะโลงให้แม่กินข้าวเท่านั้นเองไม่เคยพาแม่ไปวัดก็มาเคาะโลงให้แม่ฟังเทศเคาะโลงให้แม่รับศีลก็มาทำแบบกตัญญูที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในสายตาคนทั่วโลกอ่ะที่ทำดีกับพ่อแม่ตอนตายแต่ตอนเป็นเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้เรียกแม่กินข้าวไม่ได้ป้อนข้าวไม่ได้อาบน้ำให้แม่มาอาบไปตอนลดมือน้ำศพทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่กตัญญูไม่เคยชวนพ่อแม่ฟังธรรมรับศีลไม่ได้พาไปวัดก็คือว่าขาดไปหมดทุกอย่างแล้วเราก็เป็นกรรมของเราจะว่ากรรมของพ่อแม่ก็กรรมพ่อแม่ก็ทำมาอย่างนั้นก็ลูกก็ทำอย่างนั้นทำกันไปจนมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าตราบใดที่คำสอนพุทธเจ้าเรื่องกตัญญูรู้คุณไม่เกิดขึ้นในใจคือเรื่องสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิด ถ้าเราได้มาบวชเรียนมาทำสมาธิมันก็จิตมันก็จะกลับไปหาพ่อแม่จิตก็จะกลับไปหาญาติคนที่รักถ้าเราไม่ทำสมาธิจิตมันก็ออกไปอยู่กับคนอื่น ไปอยู่กับการงานอยู่กับความรักข้างนอกแต่พอจิตเราสงบแล้วเราก็จะกลับมาคิดถึงคนที่มีบุญคุณต่อเราก็คือพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะให้เขามีความสุข พระพุทธเจ้าเราได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนให้คนอื่นรู้จักพ่อแม่ได้ดีและพระองค์ก็ทรงกลับไปโปรดพุทธมารดาก็สำเร็จแม่ก็ตามไปโปรดจันดาวดึงก็ไปเทศนาโปรดจนเป็นโสดาบันทั้งที่แม่เนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วอานิสงส์ที่มีลูกดีอานิสงส์ที่มีลูกดีก็ตายแล้วก็แค่มีเกิดเจ็ดวันตายแล้วก็ฝังใจในความดีที่ได้ลูกจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตคุ้มท้อง10เดือนก็จิตบริสุทธิ์ก็เลยไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตอานิสงส์ได้ลูกดีแม่ไปสวรรค์ลูกก็พาพ่อแม่ไปสวรรค์ได้ลูกก็พาพ่อแม่ลงนรกได้มีเรื่องราวทุกวันมีเรื่องอย่างโน้นมามีเรื่องนี้มีให้พ่อแม่เป็นห่วงเป็นทุกข์เขาทำให้พ่อแม่ตกนรกได้ตายเมื่อไรก็ไปนรกเมื่อนั้นนี่ลูกก็พาพ่อแม่ไปนรกเยอะเพราะไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจแม่เนี่ยบอบบางกระทบไม่ได้เรื่องลูกกระทบไม่ได้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องฉะนั้นครอบครัวเนี่ยมันบอบบางถ้าเราไม่เอาความดีมาแก้ไขเพราะความรักมันทำให้วันไหวเหมือนแม่เราเนี่ยลูกเป็นอะไรไม่ได้เป็นทุกข์แทนตายแทนเจ็บแทนบางคนเนี่ยลูกทำตัวไม่ดีหรือซ้ำไปไปเล่นการพนันไปติดยาเสพติดตำรวจจับมีไร่มีนามีเงินมีทองไปถ่ายเสียเท่าไรเสียไปขอให้ลูกออกจากคุกถ่ายไปถ่ายมาจะไม่มีเหลือพอไม่มีเหลือก็ยอมแพ้เอาแต่ทีนี้ทำไงยอมแพ้คือว่ายังรักลูกอยู่ก็ไปเยี่ยมในคุกคนนี้ไอ้สมบัตินั้นจะถ่ายลูกออกมาหมดแล้วสู้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ทิ้งคนอื่นทิ้งหมดคนลูกชายมีเมียเขาก็ไปมีผัวใหม่แต่แม่ไม่มีใหม่แม่ก็ยังไปเยี่ยมลูกออกไม่ออกก็ยังเยี่ยมห่วงลูกกลัวลูกจะอดจะอยากนี่คือความรักที่ไม่มีวันหมดยิ่งกับวาเลนไทน์วาเลนไทน์ดอกมันรักแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวเอาดอกกุหลาบดอกเดียว
พ่อแม่ว่าอะไรไม่รักแหละแต่วาเลนไทน์รักกุหลาบดอกเดียวค่ะว่าผู้ชายคนนี้ดีเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินลืมที่พ่อแม่อุ้มท้องมาตั้ง 8-9 เดือนนี่คือลูกที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เห็นคนอื่นดีกว่าเขามาพูดดีว่าเขาดีกว่าก็เรียกว่าไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่มีใครหรอกที่อยากจะแช่งลูกให้เลวลงฉะนั้นแม่นี่เป็นได้หมดเป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เป็นแม่มีทุกอย่างในตัวของหมดถ้าเราใกล้ชิดพ่อแม่แล้วเราจะรู้ว่าเราอบอุ่นเรามีเพื่อนที่คุยกันเปิดอกได้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรก็ไม่ปิดบังแล้วก็เป็นเพื่อนที่ต่อหน้าและรับหลังไม่เคยนินทาลูกไม่อิจฉาลูกให้แช่งลูกทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็ดีใจมีเพื่อนที่มีคนเดียวในโลกคือพ่อแม่ไม่แย่งชิงสมบัติของลูกไม่แย่งชิงความดีของลูกไม่แย่งชิงลาภยศของลูกมีแต่อยากให้มีมากๆเราต้องศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงยกย่องเรื่องกตัญญูท่านบอกว่าเอาแผ่นดินเนี่ยมาทั้งแผ่นดินมาเปรียบบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ใหญ่เท่าไม่กว้างเท่าเอาภูเขาพระสุเนรุราชเขาเอเวอเรสต์เนี่ยว่าสูงใหญ่ปีนขึ้นมาถึงแต่ก็ยังน้อยกว่าบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูให้เราชีวิตน้ำในมหาสมุทรที่ว่ากว้างมากมายก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับบุญคุณน้ำใจของพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าสังขารของโยมสายสนมและโยมแสวงเนี่ยหมดแล้ววิญญาณอยู่ไม่ได้เพราะว่าเสื่อมมันเสื่อมมันไม่มันเหมือนกับไอ้สายไฟเก่าๆไอ้ไฟมันวิ่งไปไม่ได้แล้วมันขาดมันช็อตกันแล้วถ้าเป็นหม้อก็เก็บไฟไม่อยู่ถ้าเป็นหม้อข้าวก็หุงไม่ได้รั่วถ้าเป็นเรือก็วิ่งไม่ได้ทะลุปะไม่อยู่ถ้าเป็นรถก็เครื่องเก็บน้ำมันเครื่องไม่อยู่แล้วสตาร์ทไม่ติดเลยมันไม่ได้คือร่างกายนี้ถือว่าใช้จนหมดแหละอย่างนี้ถือว่าหมดอายุใช้จนหมดแล้วคุณแสวงก็โยมสนมใช้จนหมดแต่ยังพวกไปขี่รถเครื่องรถชนนี้ร่างกายพวกนี้ยังใช้ได้แต่ด้วยความประมาททำให้ตายแต่จริงร่างกายเขาแข็งแรงวิญญาณยังอยู่ได้แต่ด้วยความประมาททำให้ร่างกายนั้นอาศัยไม่ได้อย่างกับคลื่นสึนามิเนี่ยสึนามิอะไรเนี่ยนี่ก็ถึงเด็กที่ตายคนหนุ่มสาวที่ตายเนี่ยจริงร่างกายเขาแข็งแรงเขายังอยู่ได้ถ้าไม่มีคลื่นนี้อยู่แต่เขามีวิบากกรรมมาพัดเข้าไปเขาเคยทำกรรมอันนี้ต้องให้มาตายทั้งที่ร่างกายยังอยู่ได้แต่วิบากกรรมมาตัดรอนเขาแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสจะมาฟังเทศฟังธรรมเขากำลังไปหาความสุขกันความเพลิดเพลินกินอร่อยเที่ยวสนุกมีวิวทิวทัศน์ร้องเพลงเต้นรำคนบางคนยังถือยังดื่มเบียร์อยู่เนี่ย ยังสนุกเลยคนมีผ้ากางเกงในตัวเดียวก็ถือว่าแหมวันนี้มีความสุขมากก็นั่นยังไม่ได้เตรียมตัวตายพวกนั้นยังมีอายุที่จะต่อไปได้แต่กรรมมาตัดรอนต้องเป็นอกุศลกรรมที่เคยทำมาอดีตชาติเหมือนอย่างที่สมัยพุทธเจ้าว่าพวกเบือปลาไปเบือปลามาขายกันทั้งบึงจับแค่ตัวสองตัวมากินก็ถือว่าเป็นบาปไม่รุนแรงแต่นี่บอกไม่พอเอาไปเบื่อหมดทั้งบึงทั้งหนองเลยก็เรียกว่าไอ้หางไหลความหมายก็เรียกหางไหลหรือเป็นต้นอะไรที่ยางสลัดใดพอเอาไปเบื่อแล้วมันจะเมาลอยขึ้นมาก็จับได้อยู่ใต้ไหนก็เอามาได้ครับเอาไปกินแล้วไปขายเลี้ยงชีวิตก็เป็นอาชีพที่ว่าไม่ต้องจับเบื่อทั้งบึงเลยอยากกินบึงไหนก็ไปเอาบึงนั้นแล้วเวลาตายก็มาเป็นลูกหลานพุทธเจ้าชื่อวิฑูรทัพพะยกทัพไปฆ่าญาติพี่น้องหมดแล้วก็มานอนชายฝั่งตกกลางคืนฝนตกมาจากภูเขาป่าหิมพานต์ก็ไหลลงมาพัดเอามาช้างม้าทหารเป็นหมื่นๆคนจมน้ำตายหมดเลยสึนามิมีเหมือนกันสมัยก่อนสึนามิสมัยก่อนไม่ได้เกิดจากทะเลนะมันเกิดจากกรรมที่ฆ่าญาติฆ่าพี่น้องและอดีตก็ทำปาณาติบาตเบื่อปลากันทั้งชีวิตก็เลยมันแรงกระทบกระติกขึ้นมาทำลายร่างกายที่ควรจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้
มีกรรมตัดรอนกรรมมันมีหลายอย่างมีทั้งกรรมตัดรอนกรรมทั้งอุปถัมภ์บางคนเราถึงคราวจะตายเช่นโดนคลื่นซัดมาเนี่ยก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมกับเขาทั้งหมดไปแต่ไม่ได้ทำอะไรก็เลยถูกมีคนมาช่วยหรือไม่ก็ไปติดต้นไม้ติดภูเขารอดตายนี่กรรมอุปถัมภ์กรรมไม่ได้มาบีบคั้นไม่มาตัดรอนกรรมอุปถัมภ์ช่วยตอนให้รอดตายจากคลื่นสึนามิได้นี่คือว่าไม่ได้ทำบาปร่วมกับเขาทั้งหมดแต่ไป อาจจะกินด้วยกินด้วยแต่กูไม่ทำใครหรือร่วมอยู่ในบ้านเขากินนอนกับเขาก็พวกนี้ก็จะไม่ตายไอ้พวกที่เป็นพวกจงใจกายตั้งใจทำอย่างเต็มที่เป็นอาชีพในพวกนี้เขาถือว่าต้องตายจากเรื่องการทำปาณาติบาตพวกทะเลก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ากรรมนี้คนที่จะชี้แจงให้แจ้งชัดก็คือตัวเองกับพระพุทธเจ้าผู้รู้ตรัสรู้ธรรมแต่คนเราพอความหยาบของใจมันละเอียดขึ้นมันก็เชื่อขึ้นมาเองเรื่องบุญบาปว่าไม่มีมันก็มีเรื่องกรรมเล็กเล็กน้อยมันก็มองเห็นนั่นจะตีกลับมาเองเมื่อเราเป็นคนใจดีเนี่ยไปเจอใครก็ดีหมดเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเจอใครก็ไม่ดีหมดกรรมมันจะตอบเป็นคลื่นมาให้เราคลื่นกระทบมาเราเป็นคนพูดจาหยาบคายก็จะเจอแต่คนที่ไม่ชอบเราหยาบคายใจมันเป็นกรรมที่คลื่นของวาจาถ้าใจคิดดีพูดดีอะไรไปที่ไหนมันก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามหมดเพราะนั้นเรียกว่าอันนี้เราก็ต้องทำจิตให้ละเอียดก็ไปสู่ความสมาธิไปรู้อารมณ์เดียวอารมณ์ภายนอกมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้เหลือแค่อารมณ์เดียวคือมโนทวารรู้แค่ใจสงบไม่สงบไอ้ตาก็หลับเสียหูก็ปิดเสียฟังแต่ธรรมะก็เมื่อเหลือจิตดวงเดียวก็จะละเอียดแล้วก็จะเชื่อว่า 84,000 ธรรมขันธ์พุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้สมบูรณ์แต่เรายังไม่ถึงเราเชื่อว่ามันไม่จริงเหมือนอย่างที่เราไปเที่ยวอินเดียเนี่ยคนนักศึกษาเมืองไทยไม่เชื่อว่าเรียนจบด็อกเตอร์แต่ไม่เชื่อพุทธเจ้าจะตรัสรู้พอไปเจอที่คนโพไปเห็นคนโพที่เขาสร้างเจดีย์ใหญ่ไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีไปถึงที่คนโพไปสวดมนต์ไหว้พระเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมนั้นเชื่อพุทธเจ้ามีจริงไปเห็นกับตาและเชื่อเพราะว่ามันไม่เชื่อก็จะไงได้ก็ของมีจริงของมีจริงเนี่ยไม่เชื่อก็เป็นจริงเชื่อก็จริงๆของไม่มีจริงเนี่ยเชื่อก็ไม่จริงเชื่อก็ไม่จริงไม่เชื่อก็ยิ่งไม่จริงใหญ่ฉะนั้นถึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงบุญเนี่ยเป็นของจริงทำให้คนใจเย็นลงบาปเนี่ยเป็นของจริงทำให้คนร้อนขึ้นใจจะร้อนคิดมากขึ้นกว่าคนธรรมดาสวรรค์จึงว่าเป็นที่อยู่ของเทวดาเพราะว่ามันเย็นละเอียดอ่อน คนที่ใจเย็นเนี่ยต้องละเอียดอ่อนอย่างละสองคนเนี่ยตายแล้วจะไปไหนแต่จริงๆแล้วทำบุญกุศลมาเกิดในชาติเนี่ยก็ต้องไปเป็นเทวดาจึงจะเหมาะควรเขาหรือก็เสกปั้นให้ไม่ได้พุทธเจ้าพระธรรมจ้าแต่ตัวเองน่ะจะต้องทำอารมณ์ก่อนตายต้องระลึกอย่างที่พุทธเจ้าสอนว่าทำจิตให้เป็นดวงเดียวบ่อยแล้วก็นึกถึงความตายว่าตายแล้วร่างกายนี้เราจะทิ้งเราจะไม่ทิ้งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายแล้วเราไม่อยู่กับร่างกายแล้วเราจะไปอยู่กับไหนความรู้สึกเราจะไปอยู่กับใครทางไปของจิตมีเยอะเลยถ้าไปเกิดในนรกก็ไม่ดีไปเกิดสัตว์เดรัจฉานที่ลำบากแต่ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีแต่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาก็ถือว่านั่นคือบุญสำเร็จต้องไปแน่นอนต้องตายแน่นอนหยุดไม่ได้คนเราหยุดไม่ได้ชีวิตเนี่ยมีลมหายใจมันเคลื่อนไหวทุกลมหายใจแก่ทุกลมหายใจเจ็บทุกลมหายใจเสื่อมทุกลมหายใจมันจะต้องค่อยๆไปโดยเราไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าเราประมาทเราไม่ปฏิบัติไม่เข้าวัดเราก็เป็นคนเหมือนคนตาดีแต่ใจไม่ดีก็เหมือนคนใจบอดไม่สว่างเลยมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นถือว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มาวัดคุณแสวงนี่ถือว่าบวชใจเป็นทายกมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใจอยู่วัดอยู่วัดก็เป็นสวรรค์ของใจอย่างคุณโยมสนมก็ใจก็อยู่กับพระก็พระลูกชายบวชจะไปไหนเพราะลูกชายก็
ให้ทุกอย่างที่แม่ต้อง

การคือให้แม่ได้มาอยู่พักพิงดูแลอย่างดีนี่ก็ถือว่าเนี่ยมีที่พึ่งของทั้งสองคนก็คือมีที่ดีระลึกถึงแต่ถ้าเกิดว่าสองคนเนี่ยลูกไม่ได้มาวัดเลยตัวเองก็ไม่ได้มาวัดเลยแล้วเวลาตายแล้วตัวเองก็จะนึกถึงใครนะก็ไม่รู้โมไม่เห็นไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยเห็นบุญกุศลจิตจะวุ่นวายมากเลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวที่แสดงเรื่องสวรรค์นรกทั้งหมดได้ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงละเอียดหมดชีวิตของคนเนี่ยพระองค์แสดงหมดเลยวิญญาณทั้งหลายพระองค์เข้าใจหมดตั้งแต่มนุษย์อบายภูมิมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกกี่ขุมกี่ขุมขุมหนึ่งมีบริวาร8ขุมเท่าไหร่มีโทษทุกข์ยังไงที่ทำบาปพระองค์ไปเห็นหมดเลยเอามาสอนพระอานนท์และพระอานนท์ก็เอามาชี้แจงเป็นพระไตรปิฎกว่าเนี่ยนรกพระองค์ไปเห็นอย่างนี้ว่าที่สัตว์ตายจากมนุษย์ไปเกิดเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็สวรรค์ทุกชั้นตั้งแต่จาตุมตั้งแต่อาศัยพื้นแผ่นดินเป็นเทวดาตั้งแต่ภูเขาลำธารไปเรื่อยถึงจาตุมไปถึงดาวดึงยามาดุสิตนิมมานดีมีสวัสดีไปถึงกรม16ชั้นเป็นวิธีทางทำบุญตั้งแต่ทานศีลภาวนาภาวนาก็เป็นพรหมนี่วิถีจิตของที่พวกเกียตายพระองค์เห็นหมดเลยแล้วก็เห็นตัวเองได้เคยเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพภูมิเหล่านี้หมดแล้วก็นี่เป็นที่อยู่ของสัตว์นิพพานสุดท้ายคือเจริญกายาคติมรณาสติอันนี้ยังสุขานาจาสุดท้ายคือไปนิพพานก็คือละขันธ์ห้าเสียคือไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะได้อะไรก็คือไม่มีศาสดาองค์เดียวที่รู้หมดเลยรู้หมดละเอียดอ่อนอาตมาหรือว่าและพยากรณ์ได้ด้วยนะพุทธเจ้าเลยพยากรณ์เลยนะพยากรณ์อดีตที่แล้วมาเป็นยังไงพยากรณ์ว่าโลกข้างหน้าจะเป็นยังไงพยากรณ์ทั้งหมดแล้วหลังเราจะนิพพานแล้วแผ่นดินก็จะมีคนเป็นทุกข์มากขึ้นคนจะไกลศาสนาคนจะไกลศีลธรรมแล้วก็จะเกิดอุทุกข์ภัยว่าเวลาตายก็จะตายกันเยอะคนจะตายกันเยอะไม่ใช่แก่ตายเพราะคนทำบาปมาและสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะเหลือแค่3ลมโผเท่านั้นเองจะฆ่ากันหมดเลยมนุษย์จะอายุสั้นลงสั้นลงแต่วิทยาศาสตร์เขาบอกตอนนี้เขามียาดีจะทำให้มนุษย์อายุยืนเป็นร้อยปีพวกเออฝันแต่พระเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยมีความโลภคนหลงทำบาปมากขึ้นจะเหลือแค่10ปีตายไอ้โลกก็จะลุกร้อนเป็นไฟคนที่รอดตายแค่3ลมโผแล้วจะมาเริ่มต้นถือศีลห้าศีลแปดกันใหม่จึงจะต่ออายุไปถึงเป็นพันเป็นหมื่นปีพระองค์พยากรณ์โลกไว้แล้วว่าโลกจะเป็นอย่างนี้บอกอนนท์ไปบอกญาติโยมให้สวดมนต์ภาวนาปันตักบาตรทำบุญเพราะชีวิตคนเราไม่ถึง100ปีก็ตายตายจะได้ไปต่ออายุอยู่บนสวรรค์รอพระศรียะไม่ไตมาเกิดหรือว่ารอทำความดีไว้แต่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีอะไรเจริญขึ้นนอกจากศีลธรรมเท่านั้นเองพระองค์พยากรณ์ทั้งหมดนี่จะมาเล่าเพียงหยาบๆแสดงพระองค์ไม่มีญาณ นะมีญาณอย่างรู้ตั้งแต่สมัยท่านตรัสรู้และท่านเห็นมาถึงวันนี้เลยท่านเห็นว่ามนุษย์พวกเราเนี่ยทำอะไรกันใน 5,000 ปีเนี่ยแล้วต่อจาก 5,000 ปีมนุษย์จะได้รับความทุกข์อะไรพระองค์จะเห็นไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะรู้อย่างพุทธเจ้าพยากรณ์มาแล้วแล้วก็เป็นจริงนะอย่างซึ่งสุบินนิมิต16ประการของพระเจ้าประเสนพิโกศลเราไปอ่านดูที่ที่ธรรมาทำไว้ที่ กำแพงโบสถ์ฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องศึกษานะศึกษาไม่ใช่ว่าเราศึกษาแค่มาวัดแค่นี้ก็รู้แล้วอะไรไม่ใช่เราต้องศึกษาต้องอ่านต้องฟังต้องภาวนาให้รู้ลึกอย่างที่พุทธเจ้าสอนเพราะพุทธศาสนาเราไม่ใช่มีอย่างแค่มาตักบาตรทำบุญเนี่ยพุทธศาสนาปัจจัยเป็นพุทธเจ้านี่สร้างบารมีมันต้องเสียสมไข่กำไรแสนมากับแล้วก็กว่าจะมาเทศสอนในพุทธเจ้าต้องทุกทรมานทำความเพียรมาตั้ง6ปีนั้นไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ถ้าพุทธเจ้าเรื่องเทวดาหรือพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยเทวดาไปเชิญมาเกิดชั้นดาวดึงชั้นดุเชิญว่าโลกทั้งหลายไม่รู้ธรรมะขอให้พระองค์ทรงลงจุติมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเถิดเทวดาเขารู้หน้าที่เชิญพระองค์ก็ทรงพิจารณาเอ๊ะสมควรแล้วยุคของเราแล้วที่จะมาเกิดก็ทรงมองเห็นว่าคนที่จะเกิดจะต้องเป็นบรรดาที่บริสุทธิ์พ่อที่บริสุทธิ์ก็เห็นนางสิริมหามายาถืออุโบสถทุกวันพระสุโธทนะก็ถือทุกวันพระก็เลยทรงว่าพ่อแม่อย่างเงี้ยเป็นพ่อแม่เราได้ก็เลย
อธิษฐานตั้งใจมาจุติในครรภ์เป็นกำเนิดเมื่อคนมีบุญเทวดาก็เฝ้าดูแลรักษาตลอดคนนี้ออกบวชก็มีเทวดาสี่ตนไปดูแลฉะนั้นเรื่องว่าพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องเทวดาเนี่ยพุทธเจ้านี่ครบภูมิเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าถือว่าเราเป็นมาแล้วไม่ต้องการแล้วเรื่องเทวดานี่มันแค่เป็นเรื่องทานศีลภาวนาที่ทำมาแล้วแต่พระองค์ต้องการไปถึงนิพพานเพราะนิพพานนี่จะรู้แจ้งซึ่งไม่หลงเลยธรรมะพุทธเจ้าจึงไม่หลงไงจึงสอนให้ทุกคนได้ทำจิตใจเขาถึงวิธีดับอารมณ์ดับความร้อนใจดับความทุกข์ดับความเศร้าโศกเสียใจเหมือนยังตายนี่ก็ถือเรื่องธรรมดา ร้องไห้ก็ตายไม่ร้องก็ตายเสียใจก็ตายไม่เสียใจก็ตายเพียงเตรียมตัวกันไว้ว่าเมื่อไรจะตายท่านเองตายแล้วทำความดีไว้พอหรือเปล่าพระองค์สอนไว้ก่อนแล้วที่เราจะตายอาหารหวานข้าวที่เราจะเตรียมให้พ่อแม่ไม่ต้องเตรียมให้แม่พ่อตักบาตรทำบุญทุกวันเสื้อผ้าไม่ต้องไปรุ่งห่มให้พ่อแม่ไปถวายกฐินพระป่าหรือถวายผ้าจำนำภาษาออกภาษาหรือบางสกุลนี่พ่อแม่จะได้นุ่งห่มผ้าที่ดีดังนั้นถือว่าการวิธีที่จะให้พ่อแม่เนี่ยคือให้เป็นทานให้เป็นศีลให้เป็นภาวนาจึงจะถึงพ่อแม่ตอนเป็นอีตอนตายนี่เป็นโลกสมมุติไม่ถึงหรอกเผากระดาษเงินกระดาษทองมันก็เป็นกระดาษเท่านั้นเองไปสร้างอะไรตึกสร้างรถเข็งอะไรกันมันก็เป็นเรื่องกระดาษมันคนตายใช้ไม่ได้มันต้องทำเป็นทานไปก่อนนะอันนี้พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เห็นวาระกรรมของสัตว์นี่เราก็มาเป็นตัวแทนพูดอีกทีที่พุทธเจ้าท่านสอนมาไอ้เชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่ใจคนหนาหรือบางเพราะคนเราปัญญาไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันสมาธิไม่เสมอกันก็ตื้นลึกหนาบางก็พิจารณาใส่ตัวเราอย่างน้อยก็ยังดีก็ไม่ได้พิจารณาอารัธรรมเทศนาที่ตมาได้บรรยายเพื่อฉลองศรัทธาในการจากไปของคุณโยมสนมปุพพาซึ่งอายุ70กว่าปีก็ถือว่าเป็นโรคชรารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายคนจะตายนะก็เหมือนกันทุกคนแหละต่อไปเราก็เหมือนกันถึงอายุเราเนี่ยไม่มีใครต่อได้ถ้าจะต่อก็คือต่อความดีตัวเนี้ยถึงอายุมาถึงขั้นเราจะต้องดับเนี่ยทุกคนต้องไปเขามารับเราไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วหมดอายุแล้วก็ต้องทำใจกันอย่างนั้นนี่เขาก็หมดอายุแล้วหมอไม่มีวิเศษแล้วนะวิเศษก็คือพระพุทธธรรมประสงค์ที่เราทำบุญไว้เท่านั้นเองก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจในธรรมแล้วก็เจริญในธรรมแล้วก็แบ่งบุญกุศลให้แก่ทั้งสองคนได้รับรู้โมทนาส่วนที่เราสร้างไว้ก็ขอจบการบรรยายจะเป็นเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสงบใจนั่งสมาธิขวางธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมมีโป้งชนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจให้สงบสักพักหนึ่งเพื่อเราฟังทำใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกจิตเราจะได้มีสมาธิหรือได้พักจิตให้ว่างสักขณะหนึ่งทำไม่ว่างเอาใจมันร้อนพอใจว่างเอาใจจะเย็น

จิตจะเย็นก็เลยการกำหนดรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดแล้วก็รูประลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าที่สองช่องจมูกเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาลมถ้าเราพิจารณาลมได้ชัดชัดขึ้นรู้เรื่องของลมหายใจเข้ารู้เรื่องของลมหายใจออกตลอดเวลาก็เรียกว่าวิตกวิจารเกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาสบายปีติก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดขึ้นความสบายใจเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะหาความสุขได้ที่ใจสงบเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้แล้วใจเราก็วางเฉยต่อเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจเราก็จะเป็นคนวางเฉยเป็นเคยเกลียดเคยรักเคยชังเคยเป็นคนพยาบาทอาฆาตเคยเป็นคนใจของหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ทิฏฐิมานะสูงก็ละวางเฉยเป็นจะวางต่อจิตใจที่วุ่นวายได้จะคนใจร้อนจะคนใจร้ายก็จะเป็นคนใจเฉยจากคนคนเดียวกันก็เปลี่ยนใจได้ก็เอาใจอย่างเนี้ยไปทำเอาจิตอย่างเนี้ยไปทำที่เปลี่ยนได้ที่สงบได้ถือว่าเป็นธรรมะที่รักษาใจเราก็จะเป็นความสุขอย่างมหาศาลใครไม่เคยพบก็ได้พบใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นก็เรียกว่ารู้ใจรู้จิตรู้สงบรู้ที่ลมหายใจรู้ที่จิตเราเราต้องมีเบื้องต้นก่อนมีวันนี้ก่อนมีวันนี้ต่อไปวันข้างหน้าก็จะดีขึ้นมีวันสงบก่อนถ้าเราไม่มีวันสงบนี่จะไม่เจอความสงบเลยคือว่าทำงานก็เหมือนกันคนเราจะต้องมีวันหยุดพัก7วันจะต้องหยุด2วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันหยุดนั่นคือวันสงบวันพักผ่อนกายใจถ้าทำไม่หยุดเลยเนี่ยก็เครียดคนไหนก็อยู่ไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนคือทำทุกวัน7วันทำทั้ง7วันเดือนทำทั้งเดือนเนี่ยก็รับไม่ได้ร่างกายต้องเครียดต้องเป็นประสาทหลอนฉะนั้นจึงมีการหยุดพัก2วันจิตเราก็เหมือนกันต้องมีการหยุดพักคิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดรวยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้คิดถึงใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้โกรธใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้รักใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้โลภทั้งวันทั้งคืนมันต้องพักจิตต้องให้จิตของเราเนี่ยว่างจากความคิดอันนั้นบ้างจึงจะเกิดสติสมาธิปัญญาถ้าเราไม่หยุดคิดเราตายแน่เหมือนกับคนทำงานไม่หยุดนั่นเองวันนี้เรามาพักจิตกันมาพุทโธพักจิตกันเป็นพุทลมเข้าโธลมออกไม่เป็นการพักจิตพักได้5นาที10นาทีก็เท่ากับเหมือนพัก7วันพักทิ้งเนี่ยคนเรามีปัญหาหัวใจกันทุกวันนี้มีปัญหาหัวใจมีปัญหาความคิดเดือดร้อนเรื่องใจทั้งนั้นเดือดร้อนเรื่องความคิดทั้งนั้นแต่ก็มาโทษกายโทษคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องความคิดที่ไม่หยุดคิดที่หาเรื่องไม่ดีมาคิดเรื่องเราร้อนใจมาคิดก็เลยเดือดร้อนตัวเราแต่ถ้าคิดเป็นบุญมันก็ไม่เดือดร้อนคิดเป็นทานอย่างวันนี้เราคิดเป็นทานคิดในการมาตักบาตรทำบุญคิดรักษาศีลคิดเจริญสมาธิคิดเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนร่างกายคนเราไม่อยู่ถึง100ปีก็เปลี่ยนไปหมด10ปีเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกวัน9เดือนนี่เปลี่ยนตั้งเยอะนะ9เดือนนี่เปลี่ยนตั้งเยอะสมมุติว่าเรา9เดือนนี่เราเปลี่ยนแล้วเช่นคนมาจุติอ่ะวิญญาณมาจุติในท้องแม่เนี่ยจุติในท้องแม่เริ่มขาดเลือดวิญญาณจุติแล้วเป็นวิญญาณแล้วมีตาแล้ววิญญาณมีตา ถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีตาก็เกิดไม่ได้วิญญาณตาบอดไม่ได้วิญญาณมีตาสัตว์ทุกชนิดเกิดที่ตาก่อนไม่ใช่เกิดที่อื่นเลยเกิดที่จาตานี่เป็นจุดรวมสมองของสัตว์สมองก็มารวมที่ตา

างพระก็เรียกว่าครบอาการ32 5เดือนมีแขนมีขามีอวัยวะไม่รู้ว่าเพศหญิงเพศชายแล้วอย่างสมัยก่อนก็ใช้หมอคลำหรือดูอาการลูกดิ้นนะดูอาการลูกดิ้นนะ5เดือนนี้จะดิ้นมากขึ้นเริ่มดิ้นแล้วเนี่ยก็รู้แล้วเอ๊ะลูกเรานี่ดิ้นได้แล้วพ่อแม่ก็จะรู้ไม่มีใครจะรู้เท่าพ่อแม่เรื่องการเกิดแม่นี่รู้แม่ก็บอกพ่อในลูกเราดิ้นแล้วนะถ้าลูกวันไหนลูกไม่ดิ้นก็รู้สึกไม่สบายใจเอ๊ะกลัวลูกเราจะไม่เจริญงอกงามกลัวจะตายในครรภ์หรือกลัวจะออกมาพิการความคิดของแม่เนี่ยสารพัดจะคิด9เดือนเนี่ยคิดแต่เรื่องลูกทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาว่าจะเป็นหญิงเป็นชายความผูกพันของพ่อแม่เนี่ยมันต้อง9เดือนจึงมีวันนี้ใครจะรู้ดีถ้าแม่บางคนแม่สมัยโบราณเนี่ยถือไม่มีหมอแผนปัจจุบันทำแผนปัจจุบันนี่หมอก็จะสั่งให้กินอย่างไรกินอาหารอย่างไรที่จะเป็นโปรตีนจะลูกในครรภ์จะศึกษาแพทย์ฝากครรภ์แพทย์จะแนะนำอาหารการกินไม่เผ็ดไม่ร้อนแต่สมัยก่อนเขาก็สั่งคนโบราณก็สั่งอย่ากินเผ็ดเกินไปลูกจะเป็นอย่างนั้นจะกินหวานเกินไปลูกก็จะเป็นอย่างนี้จะลูกจะเป็นตาฝ้าตาฝางร้อนในก้นเปื่อยอะไรเนี่ยเขาก็รู้ดีอาหารคนตะก่อนก็ต้องเลือกกินแม่นี่ไม่มีใครจะรักษาดูแลเท่ากับแม่ที่เกิดอยู่ในครรภ์เลี้ยงลูกมา9เดือนในท้องทนุถนอมมาท้องนี่ก็อุ้มไม่กระทบไม่ให้กระทบใครไม่ให้ล้มไม่ให้ชนกลัวลูกจะแท้งพยายามรักษาครรภ์เท่าชีวิตตัวเองเนี่ยความเกิดพอ9เดือนแล้ว8เดือนแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วคลอดออกมาแล้วคนสมัยโบราณเนี่ยโอ้สามีเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องรับรู้อย่างมากเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้ให้ภรรยาตัวเองตัดฟืนตัดไม้มาให้ภรรยาอยู่ไฟสมัยก่อนต้องอยู่ไฟ15วันเดือนหนึ่งบางคนอยู่ไฟไม่ได้ร้อนอยู่แค่3วัน7วันก็เลือดลมไม่ดีเจ็บก็ออดก็แอดมีความทุกข์เพราะลูกเลยบางคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไปฝากท้องที่หมอก็ทันสมัยดูแลอย่างดีคลอดแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อแม่แต่ลูกการตายหรือการคลอดลูกก็น้อยการคลอดมาตายก็น้อยประเทศเราสมัยก่อนนี่ตายเป็นของที่น่ากลัวมากบางทีคลอดลูกไม่ได้ตายท้องกลมนี่เรียกว่าเป็นนางนาคเลยผีตายท้องกลมนี่ดุเข้ามาวิญญาณมันเจ็บปวดเนี่ยมันหวงแหนมันเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรเพราะตัวเองไม่ได้เตรียมตัวตายนะก็เพราะเรื่องลูกเนี่ยฉะนั้นจึงว่าพอ9เดือนคลอดมาแล้วพอรู้ว่าเป็นหญิงก็ดีใจรู้เป็นชายก็ดีใจไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกรักทุกคนรักลูกพอเห็นหน้าแล้วก็รักพี่การก็รักคูหนวกก็รักตาบอดก็รักบ้าใบก็รักเขาดื้อรักเราไหมไม่รักหรอกจะไม่รักลูกรักทุกคนรักลูกพอเห็นหน้าแล้วก็รักพี่การก็รักคูหนวกก็รักตาบอดก็รักบ้าใบก็รักเขาดื้อรักเราไหมไม่รักหรอกเราลองไปหนุ่มสิเราพี่การเนี่ยสาวก็ไม่รักเราเราเป็นสาวพี่การหนุ่มก็ไม่รักเราเพื่อนก็ไม่มีแต่คนที่รักเราคือพ่อแม่พี่การไงก็รักคนหนึ่งนั้นไม่มีมือไม่มีเท้าเลยแต่ไม่ใช่คนไทยนะคลอดออกมามีแต่หัวมีแต่ตัวมือเท้าเขาไม่มีพอดีเป็นคนสิงคโปร์ไอ้แม่ก็รักไอ้พ่อก็รักไอ้พี่ก็รักเอาไปไหนก็เอาไปด้วยเอาไปต่างประเทศด้วยนะเอาเครื่องบินไปโน่นขึ้นไปยันสวิตไปอะไรไปเที่ยวคนเห็นนี่ตกใจคนไม่มีตีนไม่มีขาไม่มีมือมีแต่ตัวนะพี่สาวก็ทำไงรักน้องรักน้องอุ้มน้องอุ้มเหมือนตุ๊กตาอายุก็สิบห้าสิบหกเลยยังต้องอุ้มเพราะคนมันไม่มีแขนไม่มีขามันก็ไม่หนักอ่ะมีแต่ตัวเอามาวางบนเครื่องบินก็เล่นเกมไอ้พี่สาวก็เล่นกดน้องชายมันก็เอาคางไปทับพี่สาวจะเล่นมั่งพี่สาวก็ให้เล่นเกมมันเอาปากกดมันก็หอปากยาวๆหน่อยเอาปากกดเกมเล่นเกมได้เอาปากเล่นจริงไม่ถนัดเอาลิ้นแลบออกมากดเกมก็เป็นความสุขของเขาอ่ะเขาไม่มีทางอื่นเนี่ยเลือกที่เกิดไม่ได้ดูสิฮะคนเราถ้าเกิดอย่างนี้เป็นยังไงพ่อแม่จะเดือดร้อนแค่ไหนพี่น้องจะเดือดร้อนแค่ไหนต้องเลี้ยงกันยันตายเป็นภาระต่อพ่อแม่พี่น้องมากเลยทำกรรมอะไรไหวจึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราไม่ดีใจหรือเขาเป็นอย่างนั้นก็ยังดีนะพ่อแม่พี่น้องมีเงินมีความรู้อยู่ในประเทศที่เจริญก็เลี้ยงเขาได้ไม่ให้เขาเดือดร้อน
ทนายก็อุ้มไปไปเที่ยวต่างประเทศพาไปอยากจะให้น้องมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขให้ไปเที่ยวต่างประเทศให้ไปดูที่โน่นดูที่นี่เดินไม่ได้ก็อุ้มไปดูโลกเขามียังไงต้องให้ดูให้หมดดูสิอยากให้น้องตัวเองเนี่ยรู้ให้หมดให้สนุกไม่อยากให้มีทุกข์เพราะตัวเองขาดเยอะขาดแขนขาดขาขาดโอกาสนั้นงามมากเลยแต่มีพ่อดีแม่ดีพี่ดีเราคิดดีว่าพวกเราเป็นยังไงและเป็นยังไงถ้าไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยไม่มีพ่อแม่ที่ดีก็คงตายอ่ะไปเจอก็คงต้องตายอดตายร้อนตายหนาวตายหิวตายนี่แหละจึงมีพ่อแม่ที่ดีหลักลูกจึงมีวันนี้เขาให้ชีวิตเรามาคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีพระเจ้าองค์ไหนบันดาลให้เราได้ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดมาแล้วก็มาปฏิสนธิเกิดกับตระกูลของเราตระกูลของเราที่ทำกรรมมาแต่อดีตชาติด้วยกันที่เคยเป็นพ่อแม่กันมาแต่ชาติก่อนส่วนมากก็มาเป็นพ่อแม่กันชาตินี้อีกเมื่อมาเป็นผัวเป็นเมียกันชาตินี้อีกมาเป็นญาติกันชาตินี้เป็นศัตรูก็มาเป็นกันอีกเป็นมิตรก็มาเป็นกันอีกมันเป็นวัฏจักรพระพุทธเจ้าท่านยืนยันท่านยอมรับศาสนาไม่ใช่ว่าสอนแล้วไม่มีพยานพระพุทธเจ้ายอมรับว่าทุกอย่างนี้เป็นกฎของกรรมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเราทำดีก็ได้มาเกิดพ่อแม่ดีพี่น้องดีสติปัญญาดีเพราะผลทานดีศีลดีภาวนาดีก็มาเกิดดีเรื่องที่เกิดดีแต่ถ้าเราทำจิตใจไม่ดีก็มาเกิดกับพ่อแม่ไม่ดีพี่น้องไม่ดีญาติสถานที่ไม่ดีโอกาสไม่ดีแต่จะดีชั่วอะไรก็สุดแล้วแต่ขอให้เรามีพ่อมีแม่กันแล้วกันที่เลี้ยงดูเราที่ให้ชีวิตเราฉะนั้นจึงว่าผู้ที่บันดาลชีวิตเราได้เนี่ยก็คือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกมีบุญมีคุณเท่ากับพระอรหันต์ถ้าฆ่าพระอรหันต์เนี่ยปิดสวรรค์ปิดนิพพานแต่ฆ่าคนอื่นเป็นพันคนก็ไม่ปิดสวรรค์นิพพานถ้าเราก็มีศีลปฏิบัติดียันตายก็ปิดนรกได้ถ้ามีศีล5ยันตายถึงจะฆ่าคนมากเป็นพันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฆ่าพ่อคนเดียวแม่คนเดียวหรือพระอรหันต์คนเดียวเนี่ยปิดสวรรค์นิพพานเลยเปิดนรกเลยก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงบุญมหันต์เลยโทษอนันต์ถ้าเราทำกับพ่อแม่นี่กรรมอนันต์เลยบางคนเนี่ยไปมีเมียแล้วก็มาดูถูกพ่อแม่ตัวเองทีแรกเป็นผู้จัดการนะเข้าถูกเพื่อนโกงหมดเลยเข้าเป็นลูกจ้างเขาเข้าอยู่นี้ไม่มีงานทำแล้วถึงขั้นนั้นนะคนในระคุณพ่อแม่เนี่ยจะเคยรุ่งเรืองเนี่ยดูถูกพ่อแม่ด่าพ่อแม่แม่เห็นหลานตัวเองอยากจะไปอุ้มเขาไม่ยอมให้อุ้มใช่พ่อแม่ไม่มีการศึกษาก็จริงแต่สามารถเลี้ยงลูกโตได้ก็ไม่ควรจะเอาลูกกับภัยมาดูถูกแม่ตัวเองไม่ควรจะลูกเขยมาดูถูกพ่อตาแม่ยายตัวเองเป็นลูกต้องรักพ่อแม่สิพระหลานของเรานี่ใครจะดูถูกเราไม่ได้ตัวเราดูถูกไม่ได้ใครก็ดูถูกไม่ได้ภรรยาเราจะมาดูถูกแม่เราไม่ได้พ่อเราไม่ได้พ่อเราไม่ดูถูกจะมาดูถูกพี่น้องแล้วแต่พ่อเราไปดูถูกปล่อยให้ภรรยาเราดูถูกพ่อแม่พี่น้องเรามันก็เลยกลายเป็นอกตัญญูกันทั้งบ้านไปเราปล่อยให้ลูกกับใครปล่อยให้เมียเราให้สามีเราดูถูกติเตียนพ่อแม่เราต่อหน้าเราไอ้เมียเราก็ได้ใจก็เลยไร้คุณธรรมผู้หญิงคนไหนที่ดูถูกพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อตาแม่ยายต่อหน้าเมียต่อหน้าผัวเองก็เรียกคนไร้คุณธรรมหรือจะมีวิชาความรู้อย่างไรจบมาจากม่องนอกเมืองนาปริญญาอะไรก็เลยแต่เขาไม่มีคุณธรรมถ้าคนมีคุณธรรมเขาจะด่าพ่อด่าแม่คนที่ตัวเองรักไม่ได้เขาต้องยกย่องเอ๊ะภรรยาเราดีเนี่ยที่จริงถ้าแม่ยายเราไม่เลี้ยงให้ดีภรรยาเราจะดีได้ยังไงภรรยาเราให้แม่ยายเราให้ชีวิตภรรยาเรามานี่พ่อตาให้มาก็เรารักภรรยาเราทั้งตัวเราไปเกลียดทำไมพ่อตาแม่ยายเรารักแม่ผัวแม่ผัวเรารักสามีเราทั้งตัวรักด้วยหวงด้วยแต่ทำไมเราไปเกลียดคนที่ให้มาคนที่ให้ชีวิตสามีเรามาคนที่ให้ชีวิตให้กำเนิดเลี้ยงสามีเรามาจนโตที่มีวิชาความรู้ว่าฉลาดได้เนี่ยก็พ่อผัวแม่ผัวเราพ่อตาแม่ยายเราเป็นคนให้มาคนคนนั้นที่สำคัญกว่าเราก็ต้องเลือกผู้หญิงผู้ชายที่มันไม่ดูถูกพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวเอามาเป็นพวกเรา
ถ้าคนไหนที่ดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ดูถูกนี้เราก็จะไปยกย่องว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเขาเสื่อมแล้วน้ำใจเขาไม่มีต่อสังคมอันนี้แล้วแล้วเราจะทำไงล่ะพ่อไม่ให้ชีวิตเรามาแล้วเราจะเลี้ยงตอบแทนได้ตรงไหนพอเราแก่เท่าเราจะเลี้ยงเขาได้ยังไงเราเป็นลูกเนี่ยแก่เท่าเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ยันตายทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็ถือว่าอกตัญญูเราต้องรักเราต้องกลับมาขอเข้ามาขมาลาโทษที่แล้วไปถ้าเราเป็นลูกภัยหรือเป็นลูกเขยก็ต้องกลับไปขอโทษกันเพราะหลงผิดเราไปหลงวัตถุมากไปไปหลงวิชาความรู้ตัวเองมากไปไปหลงรสนิยมใหม่ๆเกินไปจึงทิ้งความดีของพ่อแม่ซะแล้วต้องกลับไปขอโทษนะกลับไปขอโทษพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวว่าเราได้ล่วงเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้สามีเราดูถูกทำให้ภรรยาเราดูถูกเป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นวันแม่เนี่ยก็คือว่าแม่ไม่ต้องการอะไรโยมแม่บางคนที่มีแล้วพร้อมแล้วไม่ต้องการอะไรต้องการความรักความอบอุ่นต้องการให้ลูกให้ลูกมีความสุขให้ลูกเจริญอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกสิ่งที่เราจะให้พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ให้เงินให้ทองจึงจะดีต้องให้น้ำใจให้ความรักความเคารพให้ความคิดถึงความห่วงใยสมัยก่อนเขาจึงยึดพุทธเจ้าจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระเทวดาเป็นเทวดาสมัยก่อนว่าคนเราเกิดมาจากเทวดาจากพระพรหมเรียกพรหมบันดาลแต่ที่จริงแล้วพระพรหมไม่ใช่บันดาลได้เทวดาไม่ใช่บันดาลได้เทวดาและผมได้แต่คุ้มครองสรรเสริญคนดีเท่านั้นเองคนที่ให้ชีวิตสร้างโลกมาได้สร้างมนุษย์มาได้เนี่ยคือแม่เราพ่อเราใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินแม่เรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำว่าใหญ่ให้กับชีวิตสัตว์แม่เรานี่เนี่ยให้กับชีวิตลูกทุกคนเนี่ยเรียกว่าแม่แม่น้ำแหละแม่เราเนี่ยใหญ่เท่ากับแม่น้ำแม่ธรณีรองรับชีวิตได้ทุกคนใครจะกินใครจะทำอะไรจะถ่ายจะลดจะอะไรจะทำลายไงแม่ธรณีก็ไม่เคยบ่นเคยว่าเปรียบแม่เราเนี่ยเขาจึงเรียกผู้หญิงเป็นแม่ไงถือว่ายิ่งใหญ่ที่โบราณเขาสมมติให้ว่าคำว่าแม่เนี่ยหมายถึงว่าคนไทยนี่สมมติดีนะโยมนะสมมติแม่เนี่ยคือธรณีแม่คือคงคาแม่คือพระพายพระเปิงแม่นี่คือยิ่งใหญ่ในโลกนี้จึงเรียกแม่น้ำแม่เป็นดินก็เรียกแม่ธรณีนี่คือแม่เราให้ได้ทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นคนที่กตัญญูลูกกตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจนะเราจะเห็นคนไหนที่กตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจมากเราจะดูว่าอย่างพวกอะไรที่เขาออกข่าวว่าตัดไตให้พ่อเนี่ยเราจะปลื้มใจว่าลูกคนนี้ดีมากเลยสละชีวิตให้พ่อนี่เขากตัญญูเขาถือว่าอวัยวะนี่พ่อแม่ให้มาเขาก็คืนไปให้ได้แสดงว่าคนที่คิดใช้นี่บุญคุณพ่อแม่โดยการสละชีวิตให้เนี่ยถือว่าเขาทำถูกต้องแล้วเราปลื้มใจเราโมทนากับเขาแต่เราสลดใจกับคนที่พาเพื่อนมาลุกหลานพ่อแม่มาเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปใช้จนหมดเพราะเพื่อนเพราะสามีเพราะภรรยานี่เราสลดใจสลดใจเพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักก็เรียกไม่รู้จักที่มาที่ไปเองมาจากไหนเองก็ไม่รู้บ่อนานเขาด่ากันเจ็บโยมนะคนไหนอกตัญญูเนี่ยเขาด่าเทียมหมูเทียมหมาเลยโยมพวกชิงหมาเกิดตรงนั้นจริงๆมันน่าไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกคนมันน่าจะเกิดเป็นลูกเขาด่าอย่างนั้นเลยถ้าคนไหนดูถูกพ่อแม่เนี่ยแต่ถ้าคนไหนมากตัญญูรู้คุณเขาบอกว่าพวกนี้เทวดามาเกิดเทวดามาเกิดมาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเรานะท่านสอนท่านเองท่านก็เป็นผู้เป็นเทวดามาเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ลืมสติตัวเองถ้าลงโจติมาจากชั้นดุสิตเทวดาและผมเนี่ยอาราธนาท่านเกิดมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็รับอาราธนาตามวิสัยของโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็ต้องอาราธนาอย่างนั้นพอลงมาเข้าขันนี่ก็มาดูนะคือเลือกเกิดได้คนมีบารมีสูงสุดเลือกเกิดได้ก็จะเลือกเกิดกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ใจบาปจะเกิดได้สองตระกูลพุทธเจ้าจะเกิดได้สองตระกูลเกิดกับกษัตริย์กับพราหมณ์จะเกิดจากคนขอทานไม่ได้เกิดจันทานไม่ได้เกิดจากแพทย์ไม่ได้เกิดจากสูตรไม่ได้ต้องเกิดจากสองตระกูลคือพระกษัตริย์กับพราหมณ์ซึ่งบุคคลพวกนี้เป็นคนมีตระกูลดังนั้นในยุคของพุทธเจ้านี่คือยุคกษัตริย์มีอำนาจก็ลงมาเกิดเห็นว่าพระเจ้าสุโธทนะสิริมามายาเนี่ยเป็นคนมีศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนเป็นผู้บริสุทธิ์

ก็ลงมาจุติในครรภ์นางสิริมหามายาก็กลางเดือนพอดีนางสมาทานอุโบสถพออายุได้29ปีก็แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20พอได้อายุ20กว่าก็ฝันพอช้างเผือกมาถือดอกโกมุตมาวนรอบแท่นบรรทมแล้วก็หายเข้าไปในท้องเข้าไปในครรภ์ก็เรียกฝันแม่นก็ฝันตอนเช้ามืดสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไปเช้าก็ไปบอกพระสวามีคือพระเจ้าแผ่นดินบอกฝันประหลาดฝันว่ามีช้างเผือกขาวผ่องเนี่ยมาเดินออกมาจากยอดเขายูคอนทอนเนี่ยเดินลงจากเหาะมาจากภูเขาแล้วก็มาวนรอบถือดอกบัววนรอบแล้วก็หายเข้าไปในครรภ์คนก็ทำนายบอกเนี่ยลูกจะมามีบุญจะมาเกิดเป็นลูกผู้ชายจะเป็นคนมีบุญมากไม่ใช่เจ้าแผ่นดินธรรมดาจะเป็นเจ้าจักรพรรดินะยิ่งใหญ่มากคนนี้นางก็ดีใจเลยถนอมลูกเลยคนนี้เราจะไม่คิดถึงใครจะคิดถึงลูกที่มีบุญคนนี้เวลาเกิดได้5เดือนแล้วนางก็เห็นเลยเห็นว่าลูกตัวเองนั้นอยู่ในสภาพอย่างไรเหมือนคนนั่งกรรมฐานมาเอ็กซเรย์เห็นเลยเห็นว่าลูกอยู่ในครรภ์อย่างไรแต่ลูกก็ไม่เคยลืมตัวเองโพธิสัตว์พุทธเจ้าเราไม่เคยลืมตัวเองรึกได้ว่าตัวเองมาจากไหนจะไปไหนพอคลอดมาแล้วพระเจ้าจึงไม่ลืมตัวเองจึงระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเองมาจากเทวดามาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีมาเป็นพุทธเจ้าท่านจึงได้ทำอะไรสำเร็จหมดและแม่นี่ก็ดีใจทั้ง9เดือน10เดือนดีใจกับลูกทั้ง10เดือนไม่เคยคิดถึงใครเลยแยกที่นอนกับสามีเลยไม่นอนกับสามีเลยถืออุโบสถเลยรักษาครรภ์เพื่อให้ลูกนี่สมบูรณ์บอกให้ภรรยาบอกให้น้องสาวเนี่ยให้สามีตัวเองเนี่ยไปขอน้องสาวมาเป็นภรรยาเพราะผู้ชายยังหนุ่มอยู่นะก็เลยบอกให้เอาน้องสาวมาเป็นภรรยาซะแล้วเวลานั้นแต่ตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าถ้าตัวเองเมื่อคลอดลูกแล้วถ้าตัวเองไม่มีชีวิตอยู่น้องสาวจะได้เลี้ยงลูกตัวเองเหมือนญาติที่สนิทคนมีบุญเลยวางแผนไว้เลยพอคลอดได้7วันปุ๊บพอเห็นว่าลูกตัวเองมีบุญตัวเองก็สวรรคตตายเลยจิตนางดีใจไม่เคยมีความทุกข์ใจเลยใครว่างานนี้ทำสำเร็จแล้วเขาไม่ต้องรอดูลูกโตนะถ้ายังพวกเราคงตายนอนตาไม่หลับใช่ไหมออกได้7วันในแม่ของแย่แน่เลยคลอดได้7วันแล้วตัวเองตายเนี่ยผู้หญิงคนไหนก็รับไม่ได้จิตจะต้องเศร้าหมองจิตจะต้องห่วงลูกเพราะเผลอไม่ได้ไปไหนเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีจะเดินบ้านออกบ้านคอยลูกโตอยู่นั่นเองเพราะว่าใจแม่ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกจะดีเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อว่าลูกมีบุญแค่ไหนเพราะตัวเองไม่มั่นบุญในตัวเองตัวเองก็ไม่มีบุญแล้วก็ไม่มั่นบุญตัวเองลูกเรามีบุญสามีเรามีบุญลูกเราไม่ลำบากจะต้องเป็นพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองจะได้ลูกเป็นพุทธเจ้านางจึงตายอย่างสงบแล้วก็ไปเกิดเป็นชั้นเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะโยมนี่โยมเลี้ยงลูกมาทั้ง20-30ปียังตัดลูกไม่ได้นะเพราะอะไรโยมยังรักยังห่วงเลยทำไมจึงเลิกคิดถึงลูกไม่ได้ห่วงลูกไม่ได้เลยลูกก็เกิดมาตั้ง20-30ปีแล้วยังทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้เลยทำยังไงฮะแต่พระพุทธเจ้าเราเกิดมา7เดือนไอ้7วันเท่านั้นเองทำให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้สบายใจว่าไม่ต้องห่วงลูกหรอกลูกมีบุญมาเกิดลูกต้องสำเร็จทุกอย่างตามที่ตั้งปฏิฐานสร้างบารมีไว้แสดงว่าลูกมีบุญเนี่ยมันได้ผลกับพ่อแม่นะไอ้นี่พ่อแม่สมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเท่าไรก็ไม่เคยหมดห่วงเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่หมดห่วงเป็นสาวก็ไม่หมดห่วงมีลูกไปแล้วก็ยังไม่หมดห่วงยังห่วงไปถึงหลานนี่แสดงว่าพวกเราคงจะบารมีน้อยหรือเปล่าคงทำบุญน้อยกันหรือเปล่าสวดมนต์ภาวนาน้อยหรือเปล่าเข้าถึงธรรมชาติน้อยกันหรือเปล่าหรือหลงมากไปหรือเปล่าโลภมากกันหรือเปล่าโกรธมากกันหรือเปล่ามีกรรมมีเวรมากหรือเปล่ามันจึงได้ตัดอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะใช่ไหมโยมเรามาเปรียบเทียบแสดงว่าคนมีบุญเนี่ยมันแสดงว่าอะไรอะไรมันก็สำเร็จหมดตัดได้รู้ว่าลูกเรามาเกิดไม่มีบุญโยมต้องสวดมนต์ภาวนาทำเหมือนนางสิริมหามายาพอลูกคนไหนเกิดปุ๊บโยมสบายว่าลูกฉันมีบุญลูกฉันจะไม่ลำบากบุญจะพาไปดีเพราะเราพื้นฐานลูกตัวเราดีลูกเราก็ต้องดีเหมือนกับเศรษฐีนะโยมนะเศรษฐีเขาคลอดลูกมาคนเนี่ยเขารู้แล้วว่าลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีเขาฉลาดพ่อแม่ฉลาดก็รู้ว่าลูกต้องฉลาดรู้ว่าเขาจะต้องอยากได้ลูกเหลือเกินพอได้ลูกมาลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีต้องรวยเขาไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วลูกเราจะหาอะไรให้ลูกกินลูกเราจะลำบากงั้นนี้เราตายแล้วลูกเราจะไม่มีที่พึ่งเขาไม่ได้คิดเลยโยมเขาคิดว่าทำไงเงินทอง

เยอะแยะเรามีลูกสักคนบางคนจะได้สืบมรดกตกทอดเราตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเราไม่มีคนรับมรดกเขาอยากได้ลูกเขาไม่ได้คิดอย่างคนจนโยมไอ้คนจนเนี่ยมันคิดแบบหมดบุญเลยแบบทำยังไงมีลูกแล้วลูกจะลำบากเราตายซะก่อนลูกจะอยู่กับใครจะเป็นยังไงนี้กลัวสามีจะเลี้ยงลูกไม่ได้กลัวภรรยาจะเลี้ยงลูกไม่ได้มันคิดไปสารพัดที่จะเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องสร้างบารมีทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลให้มากแต่ถ้าเรามีบุญบารมีลูกคนมีบุญก็มาเกิดเรียกปิยบุตรเนี่ยเพราะนั้นคนลูกไม่ดีนี่พ่อแม่ตกนรกพอมาเกิดก็ตกนรกเลยโยมเป็นทุกข์เป็นห่วงกังวลออกมาแล้วเด็กมีปัญหาดื้อด้านว่ายากสอนยากทะเลาะกับคนโน้นเด็กจะมีปัญหาตลอดอย่างนี้พ่อแม่ตกนรกทุกวันเลยพอลูก

ปัญหาดื้อด้านว่ายากสอนยากทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะเด็กจะมีปัญหาตลอดอย่างนี้พ่อแม่ตกนรกทุกวันเลยพ่อลูกเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนไม่เคารพพ่อแม่ไม่รู้จักคุณคนถ้าเขามาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่ลำบากแต่ลูกบางคนเนี่ยเกิดแล้วพ่อแม่สบายเรียกปิยบุตรเกิดแล้วสบายอกสบายใจตอนท้องก็สบายอกสบายใจอยากเข้าวัดอยากเข้าวาอยากซื้อสินนะพอลูกเกิดแล้วสบายใจนั่นแหละลูกตุ้มมีบุญบางคนเกิดมาทะเลาะกันตลอดทางเลยไอ้สามีก็หนีเลยทะเลาะจะหนีก็มีอยู่กันไม่ได้ยังงั้นเราจะต้องทำยังไงจึงจะมีบุญให้ลูกมีบุญมาเกิดเขาบอกว่าต้องถืออุโบสถนะทุกกึ่งเดือนผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนผู้ชายก็ต้องถืออุโบสถสมัยก่อนมีโอกาสถือแล้วก็ถือศีล5ประจำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาลูกจะได้ไม่พิการสติปัญญาลูกจะได้ดีถือศีล5ทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ถืออุโบสถสวดมนต์ภาวนาวิงวอนให้ลูกมาคนดีมาเกิดแค่นี้ถึงว่ามีพื้นฐานของพ่อแม่ที่ดีและเด็กเนี่ยเราจะเลี้ยงไงให้กตัญญูโยมเลี้ยงให้ลูกเราขยันอย่าให้ลูกเราขี้เกียจโยมและจะด่ากันทะเลาะกันให้ลูกได้ยินห้ามกินเหล้าให้ลูกเห็นห้ามเล่นการพนันให้ลูกรู้ห้ามทะเลาะด่ากันให้ลูกได้ยินโกรธกันก็ด่ากันด้วยตาอย่างเดียวแต่แม่ก็พูดในไม่ต้องพูดให้ลูกรู้ว่าเรามีปัญหากันเด็กก็จะไม่เก็บกดเด็กที่มีปัญหาเรื่องร่ำเรียนเนี่ยโดยมากเขาจะคิดเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องพ่อแม่เขากลับไปคิดที่โรงเรียนอีกพอเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเห็นพ่อแม่บ่นเรื่องเงินเรื่องทองเด็กก็จะไปคิดกลายเป็นคิดมากเกินไปฉะนั้นถ้าเราจะสอนลูกให้กตัญญูให้เด็กดีเนี่ยให้ลูกขยันโยมอย่าให้ลูกขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่เห็นแก่ตัวโยมสอนเลยตั้งแต่3ขวบสอนพูดจาให้ดีพูดจานี่สำคัญที่สุดอย่าให้ลูกเนี่ยพูดจาหยาบคายแล้วก็สอนให้ลูกขยันให้ช่วยพ่อแม่เด็กนี่พอขยันนะมันจะเป็นผู้ให้แล้วมันอยากทำให้คนอื่นอยากทำโน่นอยากนี่เด็กขยันแล้วนี่จะเป็นเด็กที่เห็นไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นคนที่มีวัฒนาการตัวเองและจะเป็นคนกตัญญูจะทำให้คนโน้นจะทำให้คนนี้อยากเอาใจคนโน้นคนนี้เขาจะไม่เอาเปรียบคนแต่ถ้าเด็กคนไหนขี้เกียจนะเอาข้างเดียวซักเสื้อผ้ากับพ่อแม่ซักให้ทำอะไรนะแต่พอพ่อแม่เป็นไรไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เลยถ้าคนไหนสอนลูกขี้เกียจเนี่ยลูกจะไม่ตอบแทนบุญคุณเราต้องสอนลูกให้ขยันอย่าให้ลูกสบายถ้าคนไหนสอนลูกขยันได้เนี่ยลูกมันจะเด็กที่ขยันเนี่ยจะเป็นเด็กฉลาดและจะตอบแทนบุญคุณเราสังเกตเด็กขี้เกียจเนี่ยจะไม่เอาใครจะไม่ช่วยเหลือใครจะไม่สงเคราะห์ใครจะเอาได้ข้างเดียวแต่ถ้าเด็กขยันนี่เขาไม่อยากได้เขาถือว่าเขาหาได้เขาจะให้คนโน้นให้คนนี้เขาจะเป็นคนรู้จักคุณคนรู้จักกตัญญูเพราะเขาขยันเขาเป็นผู้ให้ได้สังเกตนะโยมลูกคนไหนขี้เกียจเอาช่วยอะไรไม่ได้โยมมันไม่ให้พ่อแม่มันไปให้คนอื่นแต่เด็กขยันเนี่ยมันไม่ให้ใครหรอกจะให้พ่อแม่ก่อนหยิบโน่นหยิบนี่ช่วยโน่นเราจะไปให้ลูกขี้เกียจให้เขาช่วยเถอะถือจะเป็นงานเล็กงานน้อยให้เขารู้จักหยิบจักใช้ตามภาษาเด็กๆสอนให้เขาเป็นคนขยันและสอนให้เป็นคนใจดีอย่าให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าให้เป็นคนที่ดังนั้นจึงว่าสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ให้นี่เองโยมเด็กจะดีจะช่วยอยู่ที่พ่อแม่กำหนดเพราะนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐโยมคนที่ได้เป็นพ่อแม่คนนี้เท่ากับให้ชีวิตคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตเขาเข้ามาเป็นคนดีเขาได้เห็นโลกเห็นแสงเดือนแสงตะวันเขาได้มีโอกาสได้มาเป็นคนคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเขา

0: จตัวเองรักษาใจตัวเองให้สงบให้ปกติไม่ปรุงแต่งวุ่นวายคือศีลนี่ทำให้ใจของเรานั้นว่างคือใจว่างนั่นเองมีสติแบบใจว่างใจสงบศีลมีมากเท่าไรใจก็ยิ่งว่างมากเท่านั้นคือว่างจากที่เราเช่นภิกษุเช่นว่าภิกษุไม่ดื่มน้ำเมาอย่างนี้รู้ว่าน้ำเมาเป็นของห้ามสำหรับพระวินัยภิกษุก็ใจว่างจากการคิดถึงเรื่องน้ำเมาเพราะถือว่าผิดก็ไม่คิดถึงเช่นภิกษุว่างจากการคิดเกี่ยวมาตุคามพูดให้เขาเอาใจเราเขารู้ว่าอันนี้ผิดมันก็ว่างจากคำพูดอันนี้ก็ไม่คิดจะพูดอีกเขารู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันผิดก็ผิดจิตก็ว่างไม่คิดถึงแต่ถ้ารู้ว่ามันพูดได้จิตก็ปรุงแต่งก็คิดจะพูดพอที่สุดก็ใจให้วาจาพูดมันก็ไม่ว่างเช่นที่สุดพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็รู้มันผิดก็ไม่พูดเมื่อไม่พูดแล้วจิตมันก็ว่างที่สุรักของเขาก็ดีอย่างเงี้ยก็ห้ามความโลภเมื่อรักของเขาไม่ได้ที่สุก็ไม่คิดจะรักจิตก็ว่างจากตรงนี้เห็นทรัพย์ใครก็ไม่อยากได้ความอยากกระดับไปมันทุกข้อไปเลยถ้าพูดกันแล้วทุกข้อไปแม้จะตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษอนิยตนิสสคีปาจิตีทุกกฎทุกภาสิตพอรู้ว่าอันไหนทำไม่ได้จิตมันก็ว่างจิตเนี่ยทำให้จิตว่างทำให้จิตมีสติทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางแต่ถ้าทำได้มันจะวุ่นหมดทุกข้อเลยอันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้ใจมันก็จะไม่ว่างเห็นอะไรก็อยากพูดอยากทำจิตก็ปรุงแต่งต้องการตลอดเวลาเหมือนคนเสพติดอย่างเงี้ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

ที่เราถือพระวินัยเรียกว่ารักษาศีลความเป็นจริงการรักษาศีลนี่ก็คือการรักษา

0: สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์และสังฆทาน SBBTV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์วัดสังฆทาน www.วัดสังฆทาน.comรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลฟ์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำ
0: หลวงพ่อสนองกต
1: ก็เป็นอุปสมบทที่1
0: ที่หมอนท่านพระอาจารย์พบกับญาติ
1: อุปสมบทที่1นะเราจะดูหนาวแล้วตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยแถววัดเนี่ยตอนนี้ขนาดเนี้ยอุณหภูมิ23องศาตอนเช้าก็อยู่ประมาณ20-21อากาศก็เริ่มเย็น วันนี้พระก็ลงอุโบสถกันทบทวนสิกขาบทมาพบปะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็มาสนทนากันในหมู่คณะประชุมกันอยู่เรื่องนิดเพื่อความสามัคคีเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยใครบกพร่องผิดพลาดอะไรก็แจ้งบอกกล่าวกันขาดตกขาดเหลืออะไรก็บอกกล่าวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในสังฆะสังคมของสงฆ์อยู่กันด้วยความสามัคคีด้วยความเอื้อเฟื้อเวลาเราประชุมกันเราก็จะบอกกล่าวกันมีอะไรให้ช่วยเหลือใครขาดตกบกพร่องอะไรก็แก้ไขกันก็เพื่อความสามัคคีและก็เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องอนิจจังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆบางทีเราก็ใช้กันผิดๆบางคนพอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็บอกอนิจจังไม่เที่ยงมันเหมือนกับเราใช้อนิจจังเป็นกล่องไปกล่องเหมือนเรายอมรับกลายเป็นลัทธิโบราณลัทธิเหมือนรอคอยเหมือนอ้อนวอนบนบานอะไรไปมันกลายเป็นว่าอะไรๆไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้แน่ก็เลยไม่ทำอะไรก็ปล่อยมันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วหรอไม่เที่ยงนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นคน ได้ยินแบบนี้บ่อยๆแต่จริงกายว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันทำให้เราในด้านจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทมันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันก็ต้องทำให้เราวันเวลามันก็ผ่านไปมันไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเกิดความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานก็ดีในการทำความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ปล่อยวันคืนให้ล่วงไปเปล่าในด้านธรรมะนะครับในด้านความจริงของธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าเป็นเช่นมันไม่เที่ยงนะมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงตอนไม่เที่ยงมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่คงตัวแล้วมันไม่คงทนอ่ะมันมีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยพอเห็นอันนี้จะลักษณะแห่งความจริงเพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นเรียกว่าไม่คงทนและไม่มีใครบงการมันครับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตายตัวมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเราใช้คำว่าอนิจจังเนี่ยมันก็ต้องให้ครบเนี่ยความมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นก็เหตุปัจจัยมันถึงไม่เที่ยงเพราะไม่มีใครบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอัตตาเนี่ยอัตตาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราที่ใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนขาแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นอัตตาเราก็สั่งได้เนี่ยให้มันเดินเนี่ยโดยสมมติโดยเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราแล้วมีตัวเจตนาเนี่ยตัวจิตที่ตั้งเจตนาว่าจะเดินมันก็ก้าวขาเดินได้เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยมันครบเนี่ยเช่นประสาทอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวเจตจำนงเจตนาเนี่ยแต่พอถ้าเกิดเช่นเอ็นขาดหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอัตตาสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินนะเพราะมันเหตุปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์มันขาดไปมันผุพังไปแบบนี้ถ้าเป็นอัตตาถ้ามีตัวตนจริงต้องสั่งได้แต่นี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัตตาสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตตาก็ไม่เป็นอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องสั่งได้ต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทีนี้เราใช้อันนี้จังเนี่ยคนเราพอเราเรียนหลักธรรมธรรมะแล้วเนี่ยบอกแล้วหนึ่งเพื่อไม่ให้เราประมาทให้เราดำเนินชีวิตอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปกุศลธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นบาปอกุศลอะไรเราก็ไม่ประมาทก็เพียรละเพียรปล่อยขัดเกลาให้มันน้อยลงหมดไปความจริงโดยธรรมชาติมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วพอเรามาเรียนธรรมะเราก็มาศึกษาใช้ปัญญาใช้ความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาสาวหาเหตุหาปัจจัยมันเนี่ยพวกเราก็ต้องเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้อย่างวันเนี้ยมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้หลายที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกมี88ครั้งไม่ใช่น้อยเลยในพระสูตรนึงเนี่ยในคาถาหนึ่งพระสูตรหนึ่งเนี่ยอาจจะในพระสูตรเนี่ยอาจจะมาเนี่ยอาจจะมา7บ้าง6บ้างเนี่ยแต่ก็รวมกันอยู่ในนั้นมี7 8พระสูตรถึง12พระสูตรก็อาจจะพูดซ้ำๆกันอย่างเงี้ยจนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่าน ึกษาพระไตรปิฎกเขาบอกมาในพระไตรปิฎกเนี่ย88ครั้งเป็นคาถาที่ว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิเดี๋ยวพอว่าเดี๋ยวพระองค์ตัดพระสูตรเนี่ยพูดตัดอย่างนี้อย่างนี้เธอปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแล้วพระองค์ก็จะสรุปว่าวุฒิเจวะปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยพึงเนี่ยพึงมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอย่าไม่มีไม่มีความเสื่อมเลยโนปริหานิเนี่ยไม่มีทางเสื่อมเลยพึงหวังแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยวุฒิเจวะปาติกังขาเนี่ยจะไม่มีทางเสื่อมเลยโนปริหานิคือพระองค์ตรัสในหลักของการปฏิบัติเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเธอทำอย่างนี้ข้อนี้1 2 3 4เนี่ยแล้วก็หวังได้เลยว่าจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมเลยถ้าเรามองอย่างนี้เอ๊ะพระองค์ตรัสอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงแล้วทำไมเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมนี่ของหลักของการปฏิบัติคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็คือมันไม่คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะ

ไปในทางที่ไม่ดีมันมาเข้าต่างกับการดำเนินชีวิตของเราที่มันพอมันไม่ดีนะเพราะว่ามันเสื่อมมันเสื่อมแต่ถ้ามันดีกับเราก็เจริญแสดงว่ามันไม่นิ่งมันแปรเปลี่ยนได้อาจจะเจริญแล้วเจริญอีกก็ยังได้เสื่อมแล้วเสื่อมอีกก็ได้เพราะมันไม่คงที่ไงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตามเหตุตามปัจจัยเนี้ยพอเราตามเหตุปัจจัยถูกต้องดีงามมันก็เจริญก็ไม่ได้ขัดกันกับคำว่าที่พระองค์ตรัสเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะคำว่าอนิจจังเนี่ยหรือว่าตายรักเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับกฎของปฏิจจสมุปบาทหรือรุ่นพระอัตถกถาท่านเรียกปัจจยการเนี่ยคือการกระทำที่มีปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจัยการอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองถึงเราจะอุบัติเกิดขึ้นไม่หรือตัดหรือไม่ก็ตามธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้เนี่ยก็คือเนี่ยกฎธรรมชาตินี่แหละปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการแล้วก็ตายละเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องอนิจจังเนี่ยแล้วก็ใช้ธรรมะเหล่านี้เราไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่เข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้นว่าหาเนี่ยเขาเรียกว่าหาเหตุหาปัจจัยทำความรู้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้แต่พอลงมือทำนี่ก็ลงมือทำก็คือการปฏิบัติก็คือองค์มรรคอย่างตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ประกาศศาสนายังไม่ได้เทศนาสอนใครเนี่ยพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่คนต้นโพเนี่ยพระองค์ก็ปรารภธรรมที่เราตรัสรู้ที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทวนกลับก็คือนิพพานก็คือปัจจัยการแล้วก็ปัจจัยไขก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละถ้ามีอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เป็นปัจจัยอย่างเงี้ยซึ่งกันสายเกิดนี่ว่าเกิดตั้งแต่อวิชชาจนทุกขบวนทุกเกิดขึ้นแล้วก็สายดับที่เรียกว่านิพพานในปาลกครั้งแรกในพระทัยของพระองค์ที่พระองค์มาบอกกล่าวภายหลังเนี่ยพระองค์ตรัสเราตรัสจะรู้เรื่องนี้แหละปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานแล้วก็มรรควิธีมรรคขาในการดำเนินในการประพฤติปฏิบัติพระอริยมรรคมีองค์8เนี่ยและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ปรารภว่าทำที่เราตรัสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเนี่ยยากที่ชาวบ้านเนี่ยที่ยังบริโภคการจะเข้าใจการประกาศของเราอาจจะเสียเวลาหรือเสียกำลังไปเปล่าทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาจนพระองค์มาใช้พระมหากรุณาธิคุณพินิจพิจารณาแล้วคนที่ยังมีทุลีเบาบางยังมีอยู่พระองค์จึงประกาศพระศาสนาและมาแสดงพระองค์ทรงประกาศนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะเปลี่ยนมาแสดงในรูปของอริยสัจสี่ซึ่งเคยได้คุยได้พูดกันบ้างแล้วแต่ในที่นี้จะชี้โยงเห็นว่าเนี่ยธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก็นี่แหละกระบวนการที่ทำให้เราเกิดทุกข์นะแล้วก็ตายละวันนี้พูดอย่างจะจี้ลงไปที่อยากจะคุยเรื่องอนิจจังเนี่ยพอเรารู้ธรรมชาติเหล่านี้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างว่าอนิจจังเนี่ยเราเรียนเรื่องอนิจจลักษณะเนี่ยลักษณะของความไม่เที่ยงเราก็รู้ว่าเออมันก็ดีแล้วถ้าเราเห็นจริงข้างในมันไม่เที่ยงมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยจึงมาเข้ากับข้อปฏิบัติที่ลงท้ายด้วยวุฒิเจวะปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยนะพึงหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมก็คือการให้ทำให้เรากระตุ้นให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอนิจจังเนี่ยจึงเราก็ต้องใช้นะใช้ปัญญา

ข้าไปพินิจพิจารณาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราจะหาประโยชน์ก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นคำทำจำปรารถนาของธรรมทั้งปวงตัดสินกันด้วยปัญญา เพราะว่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติถึงที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วใช่ไหมอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นนายกนายขอมีรูปมีนามมีกายกับใจแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงเพราะว่าไม่เที่ยงเราก็ต้องหาใช้ปัญญาหาประโยชน์กับเนี่ยธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้ไม่ให้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั้นใช้ปัญญาความรู้สึกมันก็จะมากับอวิชชาเพราะไม่รู้เนี่ยในความรู้สึกสึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจคนคนนั้นแต่ทีนี้เราไปข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเนี่ยเรามาเรียนธรรมะเห็นความไม่เที่ยงตามที่มันเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือพระองค์ตรัสว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าข้าสาวกตอบก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขและเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าไอ้เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะควรหรือยึดมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะนั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามนุษย์มีอวิชชาความไม่รู้พอไม่รู้ก็เกิดตัณหาอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจคนนั้นต้องการนี่แหละทุกข์มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสถ้าพูดกันเป็นบุคลาธิฐานกระแสคนเนี่ยที่ยังมีตัณหาที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็มีความอยากมีความปรารถนาเรียกมีอัตตามีตัวตนนั่นแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่กระแสธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเนี่ยหรือว่ากระแสธรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยขัดกันฮะพอขัดกันขัดแย้งกันมันก็บีบคั้นกันต่อสู้กันกระแสธรรมมันก็ต้องชนะเพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยกระแสคนก็แพ้เพราะคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการพอแพ้ก็เป็นทุกข์ก็บีบคั้นตัวเองทุกข์โดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนวันนี้เรามาเรียนมาศึกษาธรรมะมาใช้คำว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่มรรคมีองค์8หรือสรุปย่อคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพื่อฝึกเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมจิตใจเนี่ยพัฒนาได้หมดร่างกายมันก็เป็นเรื่องของโลกเราเคยคุยเรื่องขันห้าอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเราสามารถฝึกสามารถพัฒนาขึ้นยกให้มันสูงขึ้นให้มันห่างไกลจากอบายเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องบีบคั้นกิเลสทั้งหลายที่พาเราไปเป็นทุกข์ชักจูงเราไปในทางผิดศีลผิดธรรมเราจึงมาโยงกับสติปัฏฐานเราจะเห็นอะไรตามที่มันเป็นเนี่ยต้องสติต้องคอยจับคอยระลึกนึกได้อยู่เสมอไม่เห็นแล้วก็ติดใจชอบใจเพราะเรามีสติระลึกได้อยู่เห็นตามที่มันเป็นเหมือนตามองดูเนี่ยเห็นรูปรู้ว่ารูปนั้นมีสีสันรูปร่างลักษณะยังไงเป็นหญิงเป็นชายพร้อมกับความรู้ที่เราเห็นที่เราจักขุวิญญาณวิญญาณเห็นว่ารูปนั้นเป็นอะไรแล้วมันจะมีความรู้สึกตามมาด้วยแต่ความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเด่นขึ้นมาเลยเห็นอะไรสบายสบายแล้วก็เป็นสุขอะไรไม่สบายก็เป็นทุกข์มันจะเกิดเวทนาแบบนี้อยู่เสมอแต่ทีเนี้ยมันเวทนาเนี่ย
มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะว่าพอเห็นอะไรสบายเป็นสุขมันก็ชอบเนี่ยนี่ไอ้ตัวชอบภาษาพระเขาเรียกยินดียินดีชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดจิตกระเพื่อมเนี่ยพอติดใจขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเขาเรียกอุปทานยึดมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวเองต้องการก็มีไอ้ตัวเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงจะทำยังไงอย่าลืมว่าเจตนาหังกรรมมังวัฏฐามิที่พระองค์ตัดเนี่ยเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละตัวกรรมก็เกิดการกระทำก็เกิดเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างเป็นบุญบ้างบาปบ้างแล้วก็ก่อภพสร้างชาติเนี่ยเกิดทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นพอเราใช้หลักอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันถึงทำให้เราเกิดว่าก็ดีแล้วเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะได้ทำให้มันเป็นไปตามมรรคนะทำให้เราเจริญขึ้นถ้ามันนิ่งมันคงที่ถ้ามีอัตตาเนี่ยมีตัวมันสั่งการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้มันก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยคราวนี้เราก็มาหาเรื่องใช้ปัญญาสืบสาวเราดูเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันว่ามันมีเหตุอเนกมากมายมีผลอันนั้นด้วยอย่างครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างปลูกเอาเม็ดมะม่วงเป็นเหตุต้นมะม่วงเป็นผลเนี่ยเหตุผลไอ้ตัวเหตุตัวผลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยทั้งปวงนะเม็ดมะม่วงจะเป็นต้นมะม่วงไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยร่วมก็คือดินปุ๋ยน้ำอากาศอะไรต่างๆท่านจึงเรียกว่าเหตุอเนกผลนั้นผลก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงอย่างเดียวได้สิ่งทั้งหลายตามมาอีกมากมายเพราะเราข้องเกี่ยวกับโลกเราดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าปองใจแค่เหตุเดียวผลเดียวเราก็ต้องเนี่ยแหละเรามาใช้ปัญญามาศึกษามาสืบสาวการคิดก็คิดแบบโยนิโสนมัสสิการคิดให้เป็นระบบคิดให้มันต่อเนื่องคิดให้มันจบไม่คิดไปเรื่อยแบบฟุ้งไปอย่างเงี้ยคิดไม่มีหลักมีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่เขาว่ากันอย่างกรณีอย่างเงี้ยคิดแบบหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เพราะมีอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมาเลยปรุงแต่งเพราะไม่รู้มาเลยปรุงคิดจะเอาอย่างไรเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นกลางๆว่าของมันทำให้เกิดวิญญาณความเข้าไปรู้ในเรื่องราวต่างๆไปยึดเกิดวิญญาณเกิดรูปนามเนี่ยพระองค์ไล่ไปจนรู้แล้วว่าอ้อกระบวนการแห่งทุกข์ก็มีอวิชชานี่เองพระองค์สรุปให้สั้นๆเลยเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยไล่อย่างเนี้ยเหมือนเราเหตุการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้เราก็รู้นะใช้ปัญญาเนี่ยปัญหาก็รู้แล้วปัญหาก็คือต้องแก้ใช่ไหมต้องหาคำตอบปัญหาก็คือทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันตันเนี่ยมันมีปัญหามันไปมันก้าวไม่ได้มันตันมันก็บีบคั้นมันก็อึดอัดก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์ในอริยสัจพระองค์จึงให้ปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาปัญญายะสัมมกติใช้ปัญญาเข้าไปข้องเกี่ยวไม่ใช่จิตไม่ใช่ความรู้สึกของจิตแต่ใช้จิตที่มีปัญญาปัญญาประกอบกับจิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับทุกข์จึงจัดการสาวหาเหตุหาปัจจัยให้ได้มากที่สุดอย่างกรณีคนที่ชอบพูดว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเห็นคนทำชั่วได้ดีมีสมไปมันก็มีสองนัยยะเนี่ยแหละทำดีเราทำดีครบสมบูรณ์หรือไม่ครบเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยมันครบบริบูรณ์หรือไม่ถึงจะได้ผลแบบนั้นแล้วผลที่เราหวังว่าต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันเกินกับเหตุที่เราสร้างการกระทำของเรามากน้อยแค่ไหนเราถึงหวังผลได้ขนาดนั้นเหมือนเราค้าขายเนี่ยว่าทำไมไม่ได้กำไรขาดทุนเหตุเป็นยังไงเราซื้อของมาขายอาจจะได้ของไม่ดีหรือของตอนนั้นตลาดก็ไม่ต้องการ
หรือเกิดเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเนี่ยเราก็สาวหาไปเรื่อยๆแล้วก็พลิกแปลงหายังไงที่ลูกค้าต้องการหรือทำเลการค้าขายหรือการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ต้องนี่แหละคิดให้เป็นระบบภาษาทางเรียกโยนิโสนมัสสิการอันนี้เป็นปัจจัยภายในของแต่ละคนเพื่อสร้างปัญญาสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆแต่อย่างนั้นก็ตามบางทีมันเหตุปัจจัยมันเกินวิสัยที่เราจะวิเคราะห์วินิจพิจารณาเกิดเหตุการณ์อะไรภายนอกมันเลวร้ายเนี่ยเราก็เหตุปัจจัยเราอาจจะไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลได้หมดแล้วก็รู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เหมือนทำใจยอมรับยอมรับว่าเออมันเหนือวิสัยเหนือการค่าเหนือการเหนือปัญญาของเราแหละที่จะวิเคราะห์วินิจพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ทำใจให้ผูกพันใจเศร้าหมองไปด้วยก็เหมือนกับใช้ปัญญาเนี่ยแหละปัญญามันยอมรับมันก็ได้หมดทั้งเจริญทั้งเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราฉลาดนะในความเป็นอยู่ก็ไม่ใช้ใจเนี่ยเป็นทุกข์กับเรื่องราวในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเหนือวิสัยเราเนี่ยเหนือปัญญาสติปัญญาความสามารถเราก็ยอมรับทำใจยอมรับได้วางเป็นจิตมันก็ไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่เล่าร้อนกับวิกฤตการเรื่องราวต่างๆในภายนอกเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดวิกฤตการเกิดปัญหาขึ้นมากมายในโลกเนี่ยทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างก็ไม่มีผลบางอย่างจัดการได้แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้สรุปง่ายคือแก้ที่ใจตัวเองให้พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะช่วยกันศึกษาหลักธรรมคำสอนชีวิตที่เหลืออยู่จะมีความสุขเลยคนเราปล่อยได้วางเป็นเบาๆนะถึงมาเรียนเรื่องขันธ์ห้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยทำยังไงให้รู้เห็นมันตามที่มันเป็นเออแล้วก็การดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับอิสระนะจะเสพบริโภคกามก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนเราอยู่ในโลกก็ยังบริโภคกามเราก็ทำไปด้วยสติปัญญามีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจเอาไว้เอาทานคอยหนุนลดละไอ้ความตนีความโลภภาวนาหมั่นภาวนาเอาไว้มีสติภาวนาคือทำสตินี่แหละคนเราจะมีสติบ่อยๆมีมากขึ้นมีพลังมันจะมีพลังละพลังปล่อยวางคนเราที่บกพร่องผิดพลาดทำเรื่องราวอะไรที่มันพิสดารวิปริตเนี่ยเพราะขาดสติมันมาไม่ทันพอเราฝึกสติมากๆเข้ามันก็ขนปัญญามาทันสติเนี่ยจริงๆบางทีเหมือนกับเราเหมือนตัวรู้นะให้ญาติโยมสังเกตดูพอเรามีสติปุ๊บเหมือนเรามีตัวรู้เกิดขึ้นบางทีอะไรเข้าใจว่าสติเป็นตัวรู้จริงๆไม่ใช่สติมันเครื่องระลึกแปลตามศัพท์เป็นเครื่องระลึกนึกนั่นแหละทีนี้เรามีผลงานจากปัญญาทำงานเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วในสัญญาขันในสัญญาความจำน่ะที่หมายรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่พอสติระลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาเรียกใช้สัญญาเนี่ยมันตัวเก็บข้อมูลเลยสติเรียกใช้มันก็เลยเหมือนสติรู้สติมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตมันอยู่ในฝ่ายของเจตสิกอยู่ในสังขารขันธ์มันไม่รู้หรอกในตัวมันจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนเราเรียนขับรถใช่ไหมรู้ขับรถสติมีสติฝึกขับรถแล้วก็ต้องใช้สติดูไว้ครูเขาสอนยังไงขับยังไงเกียร์มือคลัตช์เคลื่อนอะไรเลี้ยวยังไงมันก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในความจำในสัญญาพอเราขับรถเองสติมันก็เหมือนกับรู้พึ่งขึ้นมาเขาก็เรียกตัวนี้ว่าสัมปชัญญะบางทีเราเรียกสติสัมปชัญญะบางทีเราก็เรียกสติปัญญาเพราะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญา
สติก็เลยเหมือนตัวรู้ไปด้วยเดี๋ยวเพิ่งมันก็เรียกข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเรากระทบอะไรเรื่องราวอะไร

0: มีสติระลึกได้เหมือนโกรธเนี่ยจะไปด่าเขาแล้วจะไปทุบตีเขาเนี่ยสติระลึกได้เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยข้อมูลเรามีข้อมูลแล้วโกรธเขาเนี่ยเราบาปมากกว่าไปทุบตีเขาเนี่ยพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถูกลงโทษลงทันเนี่ยเสียค่าปรับเสียเงินเสียทองเสียเวลาพอสติมันระลึกได้มันก็มีข้อมูลแหละมันยับยั้งเป็นตัวบางทีท่านก็เปรียบเหมือนนายประตูเมืองคนจะเข้าคนจะออกก็เหมือนเป็นคอยคัดกรองใครให้เข้าใครให้ออกเหมือนสติเป็นตัวนายประตูจับเอาไว้ใครจะเข้ามาเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีลักษณะอะไรมีพิรุธมีหน้าตาอย่างนี้เราก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้ามันมีแบบลึกลับขึ้นมาเหมือนกับอะไรที่มันเหนือวิสัยเราก็อันเนี้ยต้องใช้ปัญญาจริงๆอ่ะต้องมาสอบถามต้องมาดูรายละเอียดอะไรต่างๆปัญญาก็ทำงานได้อีกแต่ตัวแรกเลยปัญญาแบบมากับสัมปชัญญะเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนที่ถืออาวุธบ้างคุมผ้าหรือทำอะไรมีพิรุธอย่างเงี้ยพอเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วสติมันเรียกใช้ได้เลยเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยเรียกใช้เลยเหมือนมีรูปภาพเลยคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่เข้ามานะใจใครจะออกเราไม่ให้ออกเรามีตัวกั้นไว้จะเข้าจะออกมันในเนี่ยมันอยู่เป็นประตูให้จิตใจเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะมีการเจริญสตินะการพัฒนาการทำความเพียรของพระเนี่ยมีการเจริญสติสวดมนต์สวดมนต์ก็มีสติอยู่กับบทสวดพลานาพุทธคุณธรรมคุณหรือสาธยายพระสูตรต่างๆก็เป็นการทำการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันสติเป็นนำเป็นธรรมเรียกว่าเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงสติมันเป็นตัวเรียกใช้วันนี้ก็พูดเรื่องอนิจจลักษณะลักษณะของอนิจจังใช้เป็นนะญาติโยมไม่ใช่แค่เป็นเครื่องปลอบประโลมใจมันไม่เที่ยงปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่เอาพอมันไม่เที่ยงเราก็ต้องนึกถึงคำที่พระองค์ตรัสวุฒิเจวะปาติกังขามิเนี่ยมันไม่เที่ยงก็ดีแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นเพราะมันคงที่อยู่แล้วมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็แปรเปลี่ยนมันให้เป็นดีขึ้นมีประโยชน์เนี่ยใช้อนิจจังเป็นอย่างน้อยก็ให้มันเกิดความไม่ประมาทในสิ่งใดไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันจะมีความเป็นไปแปรเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงเลยไปไม่ประมาทในเวลาวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วก็พิจารณาโอ้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันก็เป็นมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาประโยชน์กับสิ่งนี้ด้วยปัญญาได้ปัญญาเนี่ยหาประโยชน์แล้วก็หาความจริงทุกเรื่องราวพระองค์สอนให้เราฉลาดครับท่านอาจารย์ครับผมว่าเกินมาเรื่องอนิจจลักษณะท่านอาจารย์ตรงนั้นมีอะไรหรือยังครับ
1: ครับมีคำถามก็คำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมสุภชัยอาลัย ขอไปการนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสท่านอธิบายเรื่องการแยกรูปนามคืออะไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วหรือยังครับ
0: อันนี้ถ้าเราก็รู้ได้เฉพาะตนนะเรารู้แล้วเนี่ยชัดเจนเลยแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้ที่เห็นคือรูปไอ้ที่รู้เข้าไปรู้คือนามก็แยกรูปนามได้ทั้งวันจนเป็นนิสัยสติตามเท่าทันหมดอันนี้เราจะมากน้อยแค่ไหนเพราะในการเห็นรูปนามเนี่ยก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาจนไปเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าได้ชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้ตอนที่เราเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นถ้ารูปนามจะว่าไปแล้วก็คือขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้าเป็นไปเพื่ออะไรก็เป็นไปเพื่อไตรลักษณ์ มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเนี่ยธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเป็นนามมีกายกับใจพูดง่ายๆชาวบ้านมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเข้าถึงตรงนี้เราก็รู้เองว่าอ๋อแยกรูปนามได้เด็ดขาดหลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้ที่เห็นนั่นนะเป็นรูปไอ้ที่เข้าไปรู้ว่ารูปอะไรเนี่ยเป็นนามแยกนามเห็นแบบนี้อยู่ตลอดมีสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นอาการที่มันเบื้องต้นเลยเห็นมันเกิดดับพอเราเห็นเกิดดับได้เร็วได้ชัดเจนเนี่ยพอเห็นเกิดพอเข้าไปตัวรู้พอดูที่จิตแล้วกำหนดตรงไหนกำหนดที่รูปที่เห็นหรือว่าจิตที่เข้าไปเห็นคือสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยกำหนดรูปก็รู้นามรู้รูปนามรู้นามรูปเห็นไอ้นามเนี่ยเห็นรูปสภาวะนามเนี่ยไอ้ตัวนามเนี่ยท่านรวมหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นฝ่ายนามมี4รูปก็มี1คือร่างกายรูปที่มองเห็นนั่นแหละนามมีมองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้ด้วยจิตจิตมันกลางกับวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หรือตัวจิตเนี่ยมันเป็นแกนเป็นกลางมันประกอบกับสิ่งที่มาประกอบนะมันถึงจะเห็นมันถึงจะรู้เรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะพระวิธรรมที่เรียนเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานโยมถามว่าจะรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วเนี่ยถ้าตามคำพีเป็นลำดับเนี่ยพอเราเห็นรูปนามเนี่ยเห็นรูปนามมันเกิดดับนะพอมันเกิดดับมากๆเนี่ยมันจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นขั้นของเขามันจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่ควรที่ไปยึดเนี่ยไม่ควรเนี่ยเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวจนเห็นอนัตตาชัดมันก็ใช้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ได้อ่านได้เรียนได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็อาจจะตอบได้โยมประมาณนี้หรือท่านอาจารย์มีอะไรบอกโยมบ้างครับตรงนี
1: ้ครับพระที่ยอมบอกว่าแยกรูปนามคืออะไรแยกรูปและนามคืออะไรก็คือแยกรูปกับนามก็ตามที่โยมถามแหละคือแยกระหว่างรูปก็คือรูปขันธ์นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่ามีขันธ์ห้านามก็คือนามขันธ์ให้นามขันธ์มี4วันนี่คือขันธ์ห้าวันแยกรูปนามก็คือให้แยกออกมารูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่โยมถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแยกได้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นโยมอาจจะศึกษาไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์กล่าวหรือว่าได้ศึกษาจากธรรมของพุทธเจ้าโดยตรงแล้วไปอ่านมาในพระไตรปิฎกก็ได้หรือว่าอ่านในเอกสารหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าในเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์เราก็มีหมดเข้าไปดูบางทีดูแบบนี้มันอาจจะเห็นเป็นไปตามธรรมนะไปตามสิ่งที่เราได้อ่านหรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มันประกอบกันเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นตามความจริงแบบนั้นก็ได้เป็นแบบนั้นก็เห็นว่าโอ้ใช่นะเราศึกษาไปจนรู้ว่าโอ้ไอ้รูปเนี่ยนะมันเป็นเมื่อกี้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นนิจังความไม่เที่ยงมันแปรปรวนไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงจะเกิดอ่ะจนตายอ่ะมันเกิดที่ไหนเกิดในท้องเลยนี่คือความแปรปรวนไม่เที่ยงนะอยู่ในท้องอ้าวก้าวเรือมันออกมาจากนอกท้องเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงจากในท้องมานอกท้องก็มาเป็นทารกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วมันก็ตายเลยในที่สุดมันก็ต้องตายนี่ความไม่เที่ยงแปรปรวนเมื่อจะเห็นในเรื่องของรูปเรื่องของนามพอเข้าไปดูนามล่ะไอ้นามทั้ง4ตัวมันก็แยกรูปแยกนามแล้วแยกออกมาก็ต้องเห็นว่าไอ้ใจเนี่ยมันเป็นนามขันธ์นามขันธ์ มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังก็สี่นามขันธ์สี่ตัวก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานแบบไหนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็คือมีเรื่องของวิญญาณเข้าไปรู้สังขารเข้าไปปรุงแต่งสัญญาความจำได้ใหม่รู้ที่มาประกอบกันเนี่ยครับไอ้สังขารที่ปรุงแต่งแล้วก็มีเรื่องของเวทนาด้วยก็สามตัวนี้ก็เป็นเจตสิกที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นมันก็มีการทำงานของมันและการทำงานก็มันก็มีการทำงานแบบเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมันไม่เที่ยงการทำงานจิตรู้อะไรรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยรู้แล้วมันก็ทำให้มีการทำงานของเจตสิกไอเวทนาสัญญาสังขารทำงานมันก็ทำเป็นเวทนาทำให้เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนะแล้วก็ไปทำงานไปที่ปัญหาสุขก็อยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาก็ทำงานเรื่อยไปเป็นอุปทานการสนองตัณหาอยากให้ได้มาซึ่งความต้องการอยากให้สำเร็จในความที่ไม่อยากได้ก็ไปทำนั่นแหละกลายเป็นภพขึ้นมาอีกมีอุปทานแล้วก็มีภพฉะนั้นมีภพขึ้นมาก็ทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วก็กลายเป็นภพอย่างมีภพแล้วก็มีชาติอีกทีนี้เกิดมีชาติก็ต้องเกิดฉะนั้นนี่แหละกระบวนการที่จิตมันทำงานกระบวนการที่นามขันธ์ทำงานขันธ์ทั้ง4นามขันธ์ทั้ง4ทำงานโดยอาศัยกายด้วยนี่คือขันธ์5ทำงานนะมันก็ทำให้เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเหมือนเดิมกับมาทุกข์กายทุกข์ใจนะเพราะนี่เป็นเรื่องของการแยกรูปแยกนามที่เราจะรู้ได้แบบนี้พอรู้แบบนี้ก็มาพิสูจน์จริงไหมจริงเรากายเราเป็นอย่างนั้นไหมก็ตามที่รู้นั่นแหละแล้วก็ประกอบกับแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นไปจนถึงตายด้วยมันก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของรูปเป็นอย่างนั้นไหมเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอย่างนั้นเดี๋ยวเจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่แล้วในเรื่องของกายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจก็ตามที่กล่าวก็ปรุงแต่งมาทำงานแบบไตรลักษณ์อีกตามที่กล่าวนั้นแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาทำให้เกิดภพเกิดชาติแต่จริงๆไอ้ที่ใจมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันตามปัญหานี่แหละอยากได้ไม่อยากได้แล้วสมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาอะไรเงี้ยก็เกิดสุขก็กลายเป็นภพขึ้นมานั่นแหละทั้งนี้เรื่องของสิ่งที่เราจะต้องแยกออกมาให้รู้ก่อนว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงกายแล้วก็ใจโทษใจก็คือนามธรรมเป็นยังไงที่ก็แยกรูปแยกนามตามก็เรียกว่าตามธรรมมูลเจ้านั่นแหละที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็อาจจะเห็นจำนั้นก็อาจจะแยกได้ในก็เรียกว่าเนื้อแยกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้แต่ถ้าบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันแยกได้ก็เนี่ยรู้อย่างแรกก็คือรู้แบบรู้ด้วยปัญญาแล้วถ้ามันไม่สงสัยแล้วมันแยกได้อย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าเราแยกได้ในความรู้นั่นเองในปัญญานั่นแหละก็จริงๆมันคือปัญญาแต่ถ้าบอกว่าอยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันแยกได้จริงไหมไม่จริงอันนี้ต้องปฏิบัติแบบไหนก็ไปปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานขั้นที่หนึ่งนั่นเองกรรมฐานขั้นที่หนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละมันจะต้องเดินไปในองค์ฌานวิตกวิจารวิจิตสุเอกตานั่นแหละฉะนั้นการปฏิบัติไปนี้แหละก็เดี๋ยวมันจะเห็นเองถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติไปตามองค์ฌานได้ก็ต้องทำไปตามกรรมฐานนั่นแหละฉะนั้นมีขั้นตอนของกรรมฐานก็ในองค์ฌานก็เริ่มต้นจากวิตกวิจารโยมก็ต้องทำกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นให้มันพร้อมปฏิบัติไปนะก็คือจิตไม่ออกนอกกายไม่เป็นนิวรณ์ห้าเลยฉะนั้นนิวรณ์ห้าก็จะเห็นในเรื่องของกายเป็นทุกข์ด้วยเห็นจิตเป็นทุกข์ด้วยก็จะเห็นแบบนั้นแต่ถ้าฝ่าฟันไปให้ได้เดินไปตามองค์ฌานไปถึงปิติก็เห็นทุกข์ดับได้ทุกกายทุกใจดับได้ในที่สุดสุขก็เกิดให้เห็นอีกสุขก็มีอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอีกดับไปด้วยเอกตาเป็นองค์ฌานที่ห้าก็ทำไปอย่างนี้จิตเป็นสมาธิถ้ายังไม่ยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยบางทีจิตที่เป็นสมาธิก็ตัวสมาธินั่นแหละที่จะทำให้เห็นว่ามันกายกับใจมันแยกกันได้เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นตรงนี้แหละ ถ้าทำได้เราก็จะไปเห็นเองบางทีพอออกจากการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นจนเรื่องยาก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่กายนะจับบางทีเราออกจากกรรมฐานด้วยการปฏิบัติเนี่ยด้วยการปฏิบัติส่วนรวมก็ได้ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนะแล้วก็เวลาเขาให้ออกจากกรรมฐานก็เปลี่ยนท่านั่งพับเพียบก็ได้ก็จับขามันไม่ใช่ขาไม่มีความรู้สึกเป็นขามันเป็นท่อนไม้สักอย่างแบบนี้แหละอันนี้จะเห็นได้นะถ้าปฏิบัติเข้าไปอันนี้ก็ต้องบางคนก็ต้องใช้เวลาเยอะๆด้วยใช้เวลาอาจจะเป็นหลายชั่วโมงก็ได้บางคนก็ไม่นานเพราะมีอาจจะมีของเก่ามีภพที่เคยทำมาวันอันนี้จะเห็นได้เหมือนกันเห็นว่ากายกับจิตมันแยกกันจิตแยกกันเพราะจิตมันไม่ทะลุกายจากกรรมฐานที่ปฏิบัตินั่นแหละตามที่กล่าวว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันแยกกายแยกจิตก็ได้นะก็มีตัวอย่างเรื่องพระพุทธเจ้าภิกษุเวลาท่านมีครั้งหนึ่งไปผ่าตัดเนี่ยท่านบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ฉีดยาชาเพราะท่านบอกว่าผ่าได้ก็ผ่าเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำไมไม่ต้องฉีดยาสลบฉีดยาชาผ่าตัดได้ก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้แยกกิจแยกธาตุทำให้สามารถแยกพอแยกกายออกมาแล้วมันตามที่กล่าวมันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ผ่าตัดได้ก็แบบนี้แหละก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่าแยกได้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สองทางเนี่ยที่เราจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ด้วยการเรียนรู้หรือว่าด้วยการประพฤติปฏิบัตินะแล้วมันจะศรัทธาได้นะทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าศรัทธาได้ก็ทีนี้ก็จะเชื่อว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันมันแยกกันก็ได้ถ้าแบบนี้แต่นะก็รู้เห็นได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็โยมต้องลองทำดูครับท่านพระอาจารย์ครับก็เห็นว่าในช่วงเวลาแรกของรายการก็คงหมดเวลาครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาพบกันในช่วงที่สองเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงภูณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธี

หลวงพ่อชาชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติ

0: 6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจน

0: บูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
1: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
2: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับเลยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ขอบพระคุณครับมาคุยกันต่อนะเมื่อต้นชั่วโมงได้คุยได้พูดกันเรื่องของอนิจจังให้ใช้ให้เป็นแล้วก็จะไม่มีทางจะไม่มีความเสื่อมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเราใช้อนิจจังให้เป็นนะญาติโยมให้ได้ความไม่ประมาทในด้านการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปเปล่าที่พระองค์ตรัสอะไรอโมคังวิทัสสังวินัสสังกะอีลาอเปนะพหุเกวลาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าให้ล่วงไปเปล่าจะมากจะน้อยใกล้ๆอะไรไปเปล่าเนี่ยพอเราเห็นอนิจจังความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายมีกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นนะฮะเพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็ได้เห็นความจริงไม่ได้ก่อมตัวเองว่าโอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแน่เลยแล้วก็ปล่อยเงี้ยหนีไม่ใช่ เห็นไม่เที่ยงก็เห็นความจริงพอมันแปรเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ทำให้มันเจริญขึ้นได้ใช่ไหมแต่นี่พอเห็นความไม่เที่ยงมากๆเนี่ยรู้ว่าจริงใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอันนี้จังเนี่ยไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทนคงสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือไม่คงตัวไม่ตายตัวไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวไม่เป็นตัวตนนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยย่อมมีไม่ได้สิ่งที่จะมีได้ก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็เนี่ยว่าก็คือเขาขัดแย้งกันนะในกรณีเนี้ยสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาเนี่ยโยมเข้าใจนะคำเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะสามารถที่จะบังคับบัญชานะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องไม่เป็นตามเหตุตามปัจจัยฮะมันก็ต้องบังคับบัญชาได้มันมีตัวตนนี่มีอัตตามีตัวตนเนี่ยต้องบังคับบัญชาบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้จึงไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาดังนั้นท่านนี่บอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาท่านบอกว่าควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราพระองค์ถามควรหรือแต่โดยสมมติเนี่ยเราก็เล่าเอ้ยมีตัวชั้นขาชั้นแขนชั้นเนี่ยโดยสมมติมันหยัดกันแต่โดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่กล่าวได้ไว้แล้วพอเราเห็นอนิจจลักษณะชัดๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับทุกข์แล้วเพราะมันไม่คงที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ครับแล้วเราก็รู้อยู่ไม่มีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ถ้ามันยอมรับได้นะมันยอมรับได้อ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้เราไปข้องเกี่ยวกับมันเราก็ข้องเกี่ยวด้วยความรู้ด้วยปัญญา อย่างที่โยมถามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรูปนามเนี่ยเราก็จะมาต้องมาแยกเรื่องขันธ์ห้าเรามาเรียนเรื่องขันธ์ห้าเป็นยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ถอดเวลาอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยชิ้นชิ้นมาเป็นส่วนๆแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์รูปมีหน้าที่อะไรประกอบไปด้วยอะไรเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณทำหน้าที่ยังไงแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรถ้าเอาขันธ์ห้ามาตั้งเนี่ยมาแยกแยะออกเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้แค่ความรู้ว่าออกขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกส่วนออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่เฉยก็ไม่ใช่ก็ต้องโยงไว้สุดเนี่ยแหละไตรลักษณ์เพราะขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องโยงเข้ามาขันธ์ห้ามันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็อยู่ในกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มีความเป็นไปเนี่ยเราใคร่ควรเนี่ยพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเท่ากับเราแยกรูปแยกนามให้เห็นตามที่มันเป็นพอเรามาทำสมถะมาทำสมาธิอย่างที่อาจารย์ชัยชนะท่านบอกเอาละเราจะแยกดูด้วยว่าที่ท่านบอกนะพระองค์บอกว่าทุกกายไม่ทุกใจเนี่ยเหมือนลักษณะการแยกเนี่ยเรานั่งนานๆมันปวดถ้าเราใจเรายอมรับได้เนี่ยมันเหมือนกับกายก็ไม่ได้บีบคั้นทุกกายแต่ไม่บีบคั้นเรื่องจิตใจเป็นอิสระด้วยอารมณ์ของสมถะจิตตั้งมั่นจิตมีอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิกายก็เบาจิตเบากายก็เบาจิตมันไม่ดิ้นแต่ถ้าเราเนี่ยทุกขเวทนาเหมือนเราโดนมีแผลหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนะครับพิสูจน์กับตัวเองได้แยกได้ไหมกายกับจิตกายกับใจรูปแบบนามทุกกายนะแต่เราไม่ทุกใจเนี่ยใช้ได้เลยเหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งเราปวดมากเนี่ยพอจิตมันยอมรับจิตเป็นอิสระตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็อยู่เหนือกายเห็นกายมันก็เป็นธรรมดาร่างกายนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยตัวจิตมันยอมรับมันก็กายมันก็เบากายว่ากายมันก็ยังทุกข์มันก็ปวดก็ยังไงแหละแต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นใจไม่กระสับกระส่ายนั่นแหละโยมก็ดูว่าเออมีชั้นแยกได้แล้วมันในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นพักๆเราก็พิจารณามันจนถึงเห็นมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงนี่คือขั้นตอนการพัฒนาและการฝึกฝนถ้าโดยลงรายละเอียดกันทำกันจริงจังเนี่ยก็จะเริ่มสติปัฏฐานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนกายเคลื่อนไปจิตรู้จิตตามสติระลึกได้อยู่เสมอในสติปัฏฐานถ้าเอากันแบบจริงๆเลยเอาจริงๆจังๆทำความเพียรเนี่ยอย่างพระเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเข้าห้องกรรมฐานเอาเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆให้เห็นเลยแยกกันขาดเลยแล้วมันน้อมเข้าสู่ใจรักก็คือให้จิตมันถอนอุปทานนะมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้ได้จริงๆก็เกิดการฉลาดคืนเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้อีกครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเรโน่2 F บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะขอหลักในการฝึกสติเตรียมตัวที่จะละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรณ์และมีหลักในการเดินทางไปในโลกหน้าอย่างไม่มีนิวรณ์ครับ
1: โยมรู้เรื่องโยมอ่านโยมเขียนมาเนี่ยสตินิวรณ์พวกนี้แสดงว่าโยมก็มีความเข้าใจแล้วในการทำปฏิบัติหลักการง่ายๆคือให้จิตอยู่กับกายกายอะไรที่ดีที่สุดก็คือลมเข้าลมออกพระองค์ก็ตัดเองว่าลมก็คือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นกองแห่งรูปเหมือนกัน ให้จิตอยู่กับกายทำให้จิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกเห็นมันเข้ามันออกชัดเจนหลักพอมันอยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่มาแล้วแหละอย่างไม่มีนิวรณ์ไอ้นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยที่พระอาจารย์ชัยชนะท่านก็บอกแล้วเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยพอมีวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าลมออกคอจิตระลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้สังเกตนะมันจะมีปิติมีสุขไหมเนี่ยและจิตมันเป็นหนึ่งจริงๆตั้งมั่นเนี่ยมันต้องมีปิติมีสุขอยู่ในอารมณ์นั้นนี่ไอตัวร้ายห้าตัวนิวรณ์ห้าดับไอตัวดีห้าตัวเกิดสังเกตดูและการพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะละสังขารนะในขั้นนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักของเขาคือเนี่ยแหละเจริญสติอยู่กับลมใช่ไหมแต่ในขั้นปกติเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยแหละศึกษาพระสูตรรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรควรไหมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันถึงจะอิสระจริงๆไม่งั้นมันก็ห่วงหาอาวรณ์อยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่นะอยากคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างยิ่งมีเวทนาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคร้ายเนี่ย มันมีเวทนามากๆจิตมันก็ดิ้นนะถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยมีขันติมีความอดทนเนี่ยจิตมันดิ้นมันก็ไปลงนิวรณ์เนี่ยทำให้เจริญสติให้มันเข้มข้นให้มันระลึกนึกได้เลยพอเกิดอะไรปุ๊บมาดูลมเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยมีลมมีคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระลึกดูลมเข้าลมออกจับลมเลยพระองค์ก็ตัดกับพระราหุลนะเรื่องดูอากาศอานาปานสติเนี่ยนั่นแหละ

0: ให้เห็นอาการลมเข้าเกิดลมออกดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นน่าจะได้ประโยชน์ถ้าโยมถามแบบนี้ฮะเป็นการฝึกสติเตรียมตัวละสังขารได้ทุกเมื่อและอย่าทิ้งลมให้เป็นวิหารเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอการแนะนำโยมประมาณนี้ถ้าอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับครับตาตะที่โยมถามว่าละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรวันโยมก็ต้องรู้วิธีการตามที่ท่านพระอาจารย์กล่าววันเราก็ต้องไปรู้วิธีการว่ามันทำยังไงถึงจะไม่อาวรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเมื่อไหร่วันเวลาที่จะไปถ้าไม่อาวรก็คือต้องตามที่โยมบอกว่าไม่มีนิวรณ์ห้านั่นแหละนี่คือทางที่จริงๆโยมถามมาโยมรู้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้อาวรณ์ก็คือไม่มีนิวรณ์ห้านั่นเองเพราะมีนิวรณ์ห้าเนี่ยมันทำยังไงโยมก็ต้องเข้าไปรู้แต่นี้ก็คิดว่าโยมรู้แล้วแหละพอรู้ก็คือนั่นก็คือกรรมฐานนั่นเองนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราดูลมหายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจากไปเนี่ยเราจะไปจากโลกนี้ก็ต้องนั่นแหละก็คือถ้าไม่มีนิวรณ์ก็คือต้องทำกรรมฐานก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติไปในกรรมฐานในสมถะพระองค์ก็ไปรูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปที่อรูปฌาน1 2 3 4กลับลงมาก็กลับลงมาที่รูปฌานใหม่นะก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจนพระองค์ปรินิพพานไปด้วยกรรมฐานนั่นเองวันนี้เองที่โยมถามว่าโดยที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยไปจากโลกหน้าไปที่โลกหน้าโดยไม่มีนิวรณ์ก็นี่แหละโยมเพราะฉะนั้นไม่อาวรณ์ก็นี่แหละก็ต้องทำอย่างนี้แหละทำให้ไม่มีนิวรณ์ห้านี่แหละก็ด้วยกรรมฐานนี่แหละวันนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็กล่าวไว้นะตามหลักนั่นเองก็คือหลักนี้แหละก็คือหลักการปฏิบัติให้มีกรรมฐานอยู่เสมอนั่นเองนะเพราะนี่แหละเราก็ต้องทำนะตามธรรมของพระองค์ทำตามที่พระองค์ได้ทำตัวอย่างให้เราได้ดูแล้วนั่นแหละครับท่านพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมไก่พิมพ์วิวัฒน์บอกว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมเจ้าคะ
0: ก็ต้องคำว่าสมาธิโยมก็รู้แล้วสมาธิก็คือสมถะนะสมาธิภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนานี่ชื่อเดียวกันที่สุดของสมาธิก็คือนะรูปฌานอรูปฌานถือเรียกว่าสมาบัติ8อาจจะถ้าปัญญาอะไรก็อีกเรื่องนึงแล้วได้คุณวิเศษต่างๆก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสมาธิเนี่ยเป็นการเข้าถึงอารมณ์ของสมาบัติ8นะรูปฌานอรูปฌานหรืออภิญญาต่างๆคำว่าวิมุตติเป็นชื่อของผลของปัญญาที่เราวิชาวิมุตติเรามีวิชาเนี่ยเรามีความรู้นะจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเพราะมีความหมายคนละอย่างกันถือว่าเป็นวิมุตติได้หรือไม่ได้นะมีถูกไม่ใช่สมาธิก็เป็นเรื่องของจิตส่วนวิมุตติเป็นเรื่องของปัญญาต้องแยกกันถ้าเราเข้าสมาธิถือว่าเป็นวิมุตติเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติได้ถ้าอย่างนี้ได้เขียนถ้าถามอย่างนี้ได้ถามอย่างนี้ว่าการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานให้เข้าถึงวิมุตติได้ไหมคะได้ไหมอย่างนี้ได้แต่ถ้าโยมถามว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมไม่ได้ก็ต้องดูเพราะมันเป็นของเรื่องของจิตกับเรื่องของปัญญาจิตก็เรื่องสมาธิปัญญาก็เรื่องความรู้เข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตจึงหลุดพ้นไม่เอาวิมุตติหลุดพ้นสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่สมาธินี้ยังมีกิเลสยังอยู่ในขั้นสังคตะยังปรุงแต่งอยู่แต่วิมุตติเนี่ยอสังคตะแล้วเป็นวิสังขารหมดแล้วหมดทุกข์หมดกรรม

0: หรือท่านอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
1: ้ครับจริงๆถ้าตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือถ้าวิมุตติต้องเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวดังนั้นการที่เราเข้าสมาธินั้นมันเป็นเรื่องของสมถะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ดังนั้นนี่แหละมันเป็นก็มันเป็นพื้นฐานนั่นแหละก็อาจารย์กล่าวให้หมดแล้วมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองมันถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเข้าไปเจริญปัญญาไม่ได้ดังนั้นนี่คือก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการละกันเพราะสมาธิต้องมีสมาธิก่อนจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่ว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มันล้ำลึกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติแล้วมันถึงจะรู้เห็นจริงพอรู้เห็นแล้วมันถึงจะเห็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นพอเรายกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงครับมันจะก็ไปจะอาศัยทำต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติมานะฮะก็จะไปเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความจริงก็จะรู้น่าจะรู้ในเรื่องของที่เราจะพิจารณาไปนะในเรื่องต่างๆที่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอันนี้การทุกข์กับหน้าตาไปรักนั่นแหละนี่ที่พระองค์ทรงให้พิจารณาให้มันหลุดพ้นเนี่ยผลการหลุดพ้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยดังนั้นวิมุตตินี่แหละโยมมันจะหลุดพ้นได้ก็จะต้องเป็นเรื่องของปัญญาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมพีลาดากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวจนครบพรรษาจะได้บุญเท่ากันไหมคะ
0: อันนี้น่าจะโยมใช่ไหมโยมถามกับพระเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยท่านก็ให้ทำสังฆกรรมนะร่วมกันการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจจริงจริงใจเลยว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นว่าจะทำอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนอธิษฐานให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานแล้วทำอธิษฐานแล้วทำเหมือนพระเนี่ยอธิษฐานจำพรรษาเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยอธิษฐานจะสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนงั้นโยมคิดว่าจะทำเนี่ยความคิดนี่คือความตั้งใจนะครับตั้งใจมั่นจนครบพรรษาก็เท่ากันเพราะโยมไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรนี่ครับเราจะคิดว่าจะทำอย่างเดียวระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวให้โยมได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เราเนี่ยทำเพราะการอธิษฐานด้วยวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำให้มั่นใจขึ้นนั่นแหละการเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์หรือหมู่คณะนะทำให้เรามีความมั่นใจเข้มข้นขึ้นก็เป็นรูปธรรมส่วนในนามธรรมจิตมันก็ต้องปักใจเนี่ยต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่จำพรรษาหรือยะโยมไม่ได้บอกว่าโยมเป็นโยมอาจจะเอาพรรษานี้ใช่ไหมทำความเพียรถือศีล8ให้ครบพรรษาเราก็ทำเลยตั้งใจมั่นมั่นใจเราทำได้จิตจะลงตรงใจแล้วเนี่ยเจตนาเป็นกรรมดีแล้วได้บุญเท่ากันนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ท่านมามีคำถามมาจากโยมธนชัยลอดคาบอกว่าขอนมัสการสอบถามครับในสถานการณ์โควิดที่มีคนตายมากเราพิจารณาว่าเป็นการว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็จะทุกข์อีกตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาที่ถูกต้องไหมครับ
0: ครับก็เอาปรากฏการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความจริง ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าปรากฏการเหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่เฉพาะโควิดเนี่ยพอเรามีผลกระทบต่อเราแล้วเราก็ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มาที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เราไม่ประมาทและได้พิจารณาหาความจริงว่าเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ก็คิดอย่างนี้ก็ใช่ว่าใช้ปัญญาก็ถูกอันนี้มันจะอยู่แค่ขั้นปรุงแต่งบางทีเราก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นพักๆพอเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยโยมจะยิ่งพอบอกว่าถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกโยมเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเกิดอีกทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมของตัวเองว่าเราประมาทอยู่ไหมเราปล่อยชีวิตสิ่งก็ยังไม่มีทางก็ยังไม่ทำยังเพลิดเพลินอยู่กับครอบครัวหน้าที่การงานสนุกสนานลื่นเลิงอยู่จะต้องดูพฤติกรรมของตัวเองถ้าปัญญามันเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงเกิดเป็นทุกข์จะต้องขนขวายแล้วทีนี้ก็ไม่อยากเกิดอีกเนี่ยทำยังไงเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องรู้พุทธเจ้าท่านบอกยังไงทำยังไงถึงจะไม่เกิดอีกเพราะพระองค์เป้าหมายเลยก็คือที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อออกจากทุกข์ออกจากการไม่เกิดอีกนะไม่มาเกิดอีกเราก็เรียนเลยทีนี้อ๋อพระองค์ให้มรรคมีองค์8ไว้สรุปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเรามีศรัทธาศีลสุตตะจักขะปัญญามากไหมเนี่ยเอามาวัดกันวัดผลศรัทธาเรามากไหมศีลเราบริสุทธิ์ดีไหมปกติดีไหมศึกษาไหมมีสุตตะคอยเรียนคอยศึกษาหาความรู้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละฝึกฝนตัวเองมีการเสียสละมีการแบ่งปันปัญญารอบรู้มากขึ้นเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้เนี่ยดูเช็คพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วตอบด้วยตัวเองว่าถูกหรือไม่แต่การเห็นอย่างนี้แล้วมีฟิ้งขึ้นมาเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราไปงานศพปุ๊บอ๋ออีกหน่อยฉันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเหมือนกับเรากล่อมกล่าวจิตใจเราอย่างนี้อยู่เสมอเหมือนมรณานุสติเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมรณานุสตินึกถึงความตายพระองค์ก็ยังให้นึกถึงอยู่บ่อยพอเรานึกบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดความไม่ประมาทนะฮะเฮ้ยอีกหน่อยเราก็จะตายเหมือนเขาแล้วเนี่ยนี่แหละอะไรที่ยังไม่ทำให้เสร็จก็ทำให้มันเสร็จซะเนี่ยถ้าเกิดการกระทำเกิดการขยันขึ้นเช็คกับตัวเองเลยเนี่ยอันนี้เกิดปัญญาจริงๆแล้วส่งผลมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์โยมนะเนี่ยก็เรียกว่าใช้ปัญญาในระดับหนึ่งที่โยมถามเนี่ยก็ถูกต้องได้อยู่แต่ก็ให้ส่งผลให้มันชัดเจนขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเห็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นไม่ดีว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงๆเหมือนภาษาลิบุตรท่านบอกเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เนี่ยการไม่เกิดเนี่ยคือความสุขในปฐมเทศนาพระองค์ก็ตรัสเลยเนี่ยชาติเป็นทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เกิดอะไรแล้วไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นเราอ่านหนังสือเราก็อ่านเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ทีเนี้ยพออ่านแล้วเราทำเข้าใจแล้วแบบนี้แล้วก็เราต้องเข้าไปลึกเข้าไปในหัวใจจริงๆไม่อยู่แค่สัญญาแล้วทีเนี้ยมันอยู่ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาจริงๆก็คือทำพฤติกรรมการกระทำให้เราให้เห็นทุกข์จริงๆให้เห็นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันเกิดดับยังไงก็คือก็ลงมาที่การประพฤติปฏิบัติมรรคนั่นเองศีลสมาธิปัญญานะโยมเห็นอย่างนี้ดีแล้วก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งโดยสัญญาความจำแต่มันก็เอื้อมหน่วยให้เกิดปัญญาความรู้ได้นะโยมนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับหนึ่งครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเบญจวรรณบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนสติไม่ดีวงเล็บคนบ้าเวลาตายไปแล้วจิตจะยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าคะ
0: ป็นคำถามที่ดีนะเขาก็รับผลแห่งกรรมนั้นคนสติฟั่นเฟือนเขาก็มีโลกของเขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าในขณะที่เขาตายเนี่ยโลกของเขาเป็นยังไงขณะที่จิตของเขาตกอยู่ในอารมณ์อะไรก็จะมาใช้กรรมในชาตินี้ไม่แน่อาจจะหมดกรรมเกิดชาติใหม่ก็อาจจะปกติก็ได้หรืออาจเกิดชาติใหม่อาจจะเป็นที่แบบนั้นหรืออาจจะลงตกนรกอะไรไปใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เขามีวิบากกรรมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบ้าเนี่ยสติไม่มีนะจิตก็เลื่อนลอยเราก็เป็นบ้าเป็นพักเหมือนกันนะคนปกตินี่แหละพูดคุยกันแบบนี้บางทีเราก็บ้าเป็นคนบ้าเนี่ยขาดสติทำอะไรพูดคำหยาบบ้างส่อเสียดนินทาให้ร้ายบ้างมันก็ตกไปอยู่อารมณ์ของความโลภรักขโมยของเขาก็ได้เป็นเตจเนี่ยแย่งชิงเขาเบียดเบียนเขาโทสะความโกรธเป็นฉับไปได้ช้าเนี่ยทุบตีกันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็บ้าเราก็บ้าอยู่มันก็บ้าบ้าเรื่องนั้นบ้าเรื่องนี้แล้วบ้าบ้ายศบ้าตำแหน่งบ้าคอยร้องยันยอสรรเสริญเนี่ยมันก็บ้าหมดแหละแต่คนที่ว่าเป็นที่ยมเขียนมาน่าจะเป็นคนเขาเรียกจิตเภทคนบ้าอย่างเงี้ยพวกจิตเภทใช่ไหมก็จะมีความคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราวอะไรที่เขาติดอยู่อย่างคนจิตเภทอย่างคนซึมเศร้านี่ก็อ่อนๆนะบกคุ้มคิดจับจดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้หวาดระแวงจิตมันตกลงเนี่ยเวลาตายไปแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยอาจจะหมดครอบหมดกรรมเขาเนี่ยขึ้นอยู่วิบากกรรมเขาที่เขาทำมากน้อยแค่ไหนหรือท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถาม
1: ครับก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าไอ้คนที่จิตไม่ดีสติไม่ดีคนบ้าบางทีเราก็เห็นว่าบางทีมันก็บ้าเหมือนกับเด็กเลยเกิดมามันก็อารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปธรรมดาเห็นตั้งแต่เด็กเลยก็มีหรือบางคนบางทีไม่ได้บ้าตั้งแต่ตอนเด็กแต่มาบ้าเอาตอนสักระยะหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาคิดมากคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้จนกลายเป็นบ้าก็มีแล้วก็บางคนก็บ้าแล้วก็หายก็ได้ไปรักษาหายบางคนบ้ารักษาไม่หายอีกแล้วก็บางทีก็การที่โยมถามตายไปแล้วยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วเพราะอันนี้แหละโยมมันเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมมันการทำให้เป็นไปเพราะนั้นมันจะหายไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่กรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่โยมถามว่ามันจะหายบ้างไหมถ้าเชื่อเรื่องวิบากเรื่องกรรมอาตมาก็ว่าเราละเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาใช้กรรมมันคือเรารู้หรือไม่รู้แต่ว่าตัวเองสติไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวระลึกรู้อยู่สัมมาสติเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยบ้านมันน่าจะมีเรื่องสติระลึกรู้อยู่เพราะมันอาจจะรู้การทำงานของขันห้าเองก็ได้ว่ามันทำงานไม่ปกติแต่มันฝืนไม่ได้เพราะมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมตามที่กล่าวแล้วด้วยงั้นกรรมเนี่ยมันต้องเป็นไปก็มันเข้าข่ายในเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่แหละบางทีมันอาจจะมีสติที่ระลึกรู้ก็ได้แต่ถ้าคนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะรู้ตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านี่ที่เขาบอกมันฆ่าตัวเองได้นะมันฆ่าได้จริงๆเพราะถ้าเห็นนั้นลงนั้นนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับสติเรารู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรารู้นะตอนที่เราโรคเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เพราะฉะนั้นตอนที่ไอ้คนบ้าเนี่ยอาตมาก็ว่ามันน่าจะมีสติเรารู้อยู่ของมันเพราะมันเป็นแบบนั้นแต่มันฝืนไม่ได้พอฝืนไม่ได้นั่นแหละคือถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็คือต้องรู้ด้วยว่านี่คือกรรมที่มันต้องเป็นไปนะฉะนั้นก็อันนี้กลับไปนิดๆเพราะมันอาจจะเป็นข้อคิดได้มันเวลาที่มันตายไปแล้วจะปกติหรือไม่ก็คิดว่าน่าจะรู้พอตายไปแล้วก็อย่างชาติหนึ่งที่เราตายเราก็จะรู้ว่าเราสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คือบทวิบากบทกรรมในชาตินี้เพราะไอ้ตอนที่ตายมัน

0: น่าจะรู้แล้วรู้ว่าอ๋อที่เป็นไปในชีวิตทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่มันเป็นวิบากหรือกรรมที่ทำมาแล้วต้องมาชดใช้ก็น่าจะรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาจริงๆเราอาจจะรู้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่บ้าก็อาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะรู้เรื่องต่างๆก็อุปมาอุปไมยกันแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาอยากรู้เนี่ยบางทีมันพอเห็นเราตายจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะสามารถไปรู้แบบนั้นก็ได้ว่าไอ้ที่ต้องเป็นไปเนี่ยเพราะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องพิสูจน์ตอนที่เราจะตายก็เรายังไม่เคยตายก็พูดไม่ถูกก็คิดว่าไปอย่างนี้อย่างนั้นประกอบกับธรรมของพระองค์นั่นแหละที่ดูแล้วมันจะเป็นไปได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามข้อสุดท้ายครับถามมาอยากโยมวันนิยาปกอารีบอกว่าดิฉันรับภาระครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขอคำแนะนำครับ
1: คิดว่าสร้างบารมีนะโยมกับครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องคิดว่าเราทำเพื่อสร้างบารมีแล้วกันจะได้ไม่ท้อแท้จะไม่ได้เหนื่อยเหมือนเรามีเป้าหมายเรามีฉันทะเนี่ยจะเริ่มอิทธิบาท4นะนี่มีเป็นกำลังมีฉันทะมีความยินดีพอใจและพลิกใจพลิกอารมณ์เราว่าเราได้ช่วยเหลือและได้ดูแลจริงๆเนี่ยที่ผู้มีอำนาจก็ดีเนี่ยพระราชามหากษัตริย์เนี่ยท่านดูพระหลกนิกรดูแลประชาชนของพระองค์เนี่ยอยากให้เขาอยู่เย็นอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ท่านทำถึงจะเหนื่อยถึงจะต้องใช้ความคิดนะฮะในการพัฒนาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่คนที่ท่านดูแลนะมีความสุขมีกินมีใช้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนั่นนะก็มีความสุขโยมคิดถึงตรงนั้นอยากให้คนที่ครอบครัวเนี่ยคนที่เราต้องดูแลเนี่ยให้เขามีความสุขจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรจิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันก็เหนื่อยฮะไม่ว่าหน้าที่เนาะทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยปฏิบัติไปก็มีนิวรณ์พวกนี้มาเล่ามาลุมเล้าทำให้เราเบื่อท้อถอยหดหู่ซึมเซ็งเบื่อเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพลิกมันดูว่าการที่กระทำเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการเสียสละนะเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลโดยยิ่งครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นภาระอยู่แล้วเราอาจจะไปมองคนอื่นเขาไม่มาช่วยเขาไม่แบ่งเบาเราเลยเขามีแต่หาประโยชน์กับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งเสียสละยิ่งให้ยิ่งได้คิดอย่างนั้นให้มีกำลังอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำและให้มันเกิดวิริยะเกิดความเพียรการก้าวไปไม่ย่นย่ออาถรรพ์มุ่งมั่นเนี่ยความเพียรถือว่าเราสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจก็ไม่ต้องวอกแวกไม่ตกเป็นท่านิวรณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นปัจจุบันนั่นแหละทำหน้าที่การงานทำสิ่งที่เราเนี่ยที่เราทำไปอย่าจะปล่อยจิตมันฟุ้งไปคิดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำอยู่แบบนี้สร้างนั่นแหละถึงเรียกว่าสร้างบารมีแล้วก็วิมังสาก็คอยเนี่ยคอยทดลองติดต้องตรวจสอบลองแก้ไขทำอย่างนี้มันเกินเลยไปไหมเราดูแลเนี่ยเราบอกว่าการรับภาระเนี่ยดูแลแล้วอาจจะเนี่ยใช้ปัญญาวิมังสานี่คือติดต้องทดลองตรวจสอบอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันน้อยไปเนี่ยทำให้มันพอดีคอยตึกตองดูจิตใจเรารู้สึกมันโกรธแล้วนะเนี่ยคอยดูประคับประคองไอ้ตัววิมังสาเนี่ยคอยประคับประคองคอยตึกตองตรวจสอบแก้ไขก็ทำอยู่แบบนี้ ทางโลกทางธรรมเช่นกันฮะตอนนี้ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาท้าทายอย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่จะท้าทายเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นนะจะอดมื้อกินมื้ออาจจะนอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนักใช่ไหมเขาว่าหนักและนานนะก็เป็นกำลังใจให้เป็นความดีแล้วนะหน้าที่ที่เป็นภาระใช่ไหมหน้าที่ที่เป็นเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานแต่หน้าที่ที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องทำใจเราเนี่ยเป็นก็เป็นทำก็ทำหน้าที่ทำต้องทำใจเราให้เย็นไม่ท้อแท้ให้มีกำลังเป็นกำลังใจให้นะโยมนะทุกคนต้องเจอเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีแล้วกันนะสร้างบารมีเป็นภาวะเป็นปัจจัยเกิดทุกภพทุกชาติก็มีคนคอยสนับสนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยโอ้บางทีค้าขายอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้อะไรจะขายไม่ได้ก็ขายได้อะไรไม่มีจะอดก็ไม่อดถึงจะมีคนนั้นคนนี้มาหยิบมาช่วยมีคนมาคอยให้กำลังใจเนี่ยบุญที่เขาทำมาก็เป็นกำลังใจให้โยมนะถ้าอาจารย์ให้อะไรก่อนหมดเวลาสักนิดหนึ่งให้กำลังใจโยมหน่อยคร
0: ับ ครับก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมบอกมีภาระหนักมากนานหนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ขอคำแนะนำก็ถ้าโยมคิดว่าเป็นภาระเนี่ยนี่แหละคือความทุกข์ที่มันเกิดแหละแต่ถ้าคิดว่าเป็นกุศลอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเรามีโอกาสแล้วโยมเราก็รับภาระของครอบครัวการที่เรียกว่ารับภาระของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้แล้วท่านทำไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นใครที่จะทำได้ให้โยมทำโยมทำแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นเป็นทางกุศลตามที่ท่านพระจากาเลยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำกุศลนั่นเองและบาปเราเป็นบุญเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสดีเลยแล้วทำเพื่อครอบครัวก็บอกแล้วก็น่าจะทำต่อจากพ่อแม่นั่นแหละเพราะนั้นถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณด้วยแล้วถ้าพ่อแม่ทำว่ายังไงลูกทุกคนมีความสุขสบายยังไงแล้วก็ไปทำต่อนะก็ทำให้ทุกคนมีความสุขสบายแบบนั้นนี่เป็นการทำกุศลต่อเนื่องอีกด้วยนะเพราะนั้นอย่าท้อแท้โยมท้อแท้ก็เป็นนิวรณ์ห้าเป็นกิเลสตัณหาที่เข้ามาตัดกุศลเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเรากำลังทำกุศลทำให้คนอื่นเขาสุขสบายตามที่ท่านประกาศกล่าวในครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายคนเลยคำว่าครอบครัวแล้วมันก็นี่เป็นกุศลแล้วล่ะโยมเป็นกุศลที่จะเรียกว่ามากก็ถือว่าพูดได้ด้วยนะก็อันนี้ขอให้โยมอย่าท้อแท้ตามที่โยมพระอย่าท้อแท้นะก็ทำไปเพื่อเป็นอริยทรัพย์นี่คือกุศลที่เราพึงกระทำนะเพราะนั้นก็เข้าไปอยู่ในหลายเรื่องเป็นเรื่องของบารมีก็ใช่เพราะเราต้องทำเพื่อความสุขที่เราจะมีได้ในทั้งชาตินี้และชาติต่อไปด้วยครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางแขวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram และวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ก็ขออนุโมทนาทุกคำฉันนะก็ขอบุญกุศลที่พวกเราเจ้าหน้าที่คณะจัดทำให้บุญกุศลนี้ก็ขอเมื่ออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
0: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาทำบุญเนื่องในงานเข้าพรรษา หรืออาสาฬหบูชาแล้วส่วนหนึ่งก็มาบวชลูกหลานตัวเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบวชที่วัดสังฆทานบวชไป3รุ่นตั้งแต่วัน25แล้วก็27แล้วก็มาวันนี้บวชไปประมาณ60กว่าลูกญาติโยมก็ได้มีพระลูกหลานตัวเองก็ได้มาระลึกถึงว่าลูกหลานตัวเองได้มาบวชแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรม ฤดูฝนย่างเข้ามา พระพุทธเจ้าก็เห็นความลำบากของพระก็เลยให้หยุดการเที่ยวจาริกเรียกว่าพระโยคาวจรเที่ยวไปแสวงหาล่มไม้เที่ยวแสวงหาถ้ำเที่ยวแสวงหาป่าเที่ยวแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้าพระมีหลายพันองค์หลายหมื่นองค์ก็เลยให้จำพรรษา การจำพรรษาพุทธเจ้าก็ทรงห่วงพระภิกษุไม่ให้เดือดร้อนก็บอกให้จำตามคุติหรือถ้ำหรือวิหารหรือกุฏิที่มีรังคามีข้างขวาปิดบังมิดชิด ให้พระภิกษุแสวงหาที่จำพรรษาอันนี้ก็เลยเกิดการสร้างวัดขึ้นมาสมัยก่อนพุทธเจ้า7ปีที่พุทธเจ้าทรงเป็นพุทธเจ้าในเผยแพร่ก็ไม่ได้อนุญาตให้พระสร้างวัดให้พระไปปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรพระจะอยู่ตรงไหนก็ได้บางองค์ บางองค์ไปจำภาษาในโพรงไม้ บางองค์ไปจำภาษาในตุ่มบางองค์ไปจำภาษาในขบไม้อะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็ทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้จำภาษาในตุ่มในโพรงไม้ในขบไม้ให้จำภาษาที่ไม่ลำบากจึงเกินไปเพราะฤดูฝนภัยอันตรายมีมากสมัยก่อนพวกตะขาบบังบองงูเหี้ยวเคี้ยวขอพวกสัตว์เลื้อยคลานพระนี่ออกจากบ้านแล้วก็นับแต่ว่าไปสู้กับชีวิตที่ธรรมชาติจริงๆถ้าคนที่เคยนอนในบ้านอย่างดีกินอยู่หลับนอนอย่างดีอยู่ในรั้วในหวังก็มีเป็นเจ้าเป็นดินเป็นลูกหลานเจ้าเป็นดินก็มีแต่พอบวชแล้วก็พุทธเจ้าก็ให้ป่าเป็นที่อยู่ให้ธรรมเป็นที่อยู่คนไม้เป็นที่อยู่นับว่าจิตใจของผู้บวชก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต่อสู้กับธรรมชาติอันนั้นจนข้ามพ้นความกลัว พ้นความหวาดกลัวพ้นความหวาดกลัวพ้นความท้อถอยจนเกิดสมถะคือเกิดอารมณ์สมถะคือสงบอารมณ์สมถะคือสงบให้เข้าไปสู่ความสงบคือเจริญมหาสติปัฏฐาน4จึงจะไปได้พระ ที่จะบวชไปอยู่อย่างนั้นก็ต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เจริญกายานุปัสสนาเจริญกายเข้ามาบวชก็เรียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรียนกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดกายจะนุ่งห่มจีวรก็ดีนอนก็ดีนั่งก็ดีจะทำอะไรก็ให้พระภิกษุนั้นกำหนดกายเพื่อให้จิตไม่หลงไม่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตก็จะไม่กลัวภัยอันตรายต่อ

ความมืดต่อความรกชัดต่อสิงสารสัตว์ยังไปอยู่ในป่าเนี่ยแต่ก่อนเคยไปเที่ยวทุดงในป่าแน่นอนในป่าเนี่ยเราจะย้อนหลังไปถึงพุทธเจ้าเลยว่า 2,000 กว่าปีนั้นแค่ไหนแค่เรารุ่นเราเนี่ยไปนอนในป่ารกๆเนี่ย ป่าดงดิบเนี่ยกลางคืนนี่มีแต่พวกเสียงช้างเสียงเสือเสียงหมีสัตว์มันกัดกันโครมครามโครมครามดังอยู่ใกล้ๆเราทั้งคืนแล้วก็บางสัตว์บางอย่างก็เข้ามาหาเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่กลัวเราทีก็เจอกันใกล้ๆจะรู้เลยว่านั่นคือการปฏิบัติที่เราจะต้องพบและต้องทำความคุ้นเคย

นั่นคือการปฏิบัติที่เราจะต้องพบจะต้องทำความคุ้นเคยหรือเกิดทำความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่ตกใจวิ่งหนีหรือไม่ตกใจกลัวเราเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่าพวกเราแค่ไปเที่ยวไปชั่วครั้งชั่วคราว ก็ยังเห็นความลำบากของป่าเห็นความสงบของป่าเห็นความสะพรึงกลัวณของป่าก็จะย้อนกลับไปดูพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ในป่าเพื่อทำใจคนพออยู่ป่าแล้วก็อยู่ในที่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ต้องภาวนาภาวนาก็ใช้ภาวนาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจไม่ประมาทในเรื่องความตาย คิดว่าเราตายได้ทุกลมหายใจถ้าช้างมาเสือมางูมาสัตว์ร้ายมาเราก็ต้องตาย ก็ระลึกถึงความตายก็เลยกลายเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ความประมาทก็ไม่มีไอ้คนหนุ่มๆเนี่ยจะคิดถึงความตายในยากคนหนุ่มสาวนะโดยมากกว่าคนแก่เท่านั้นแหละคนแก่ก็ยังไม่คิดเลยคนแก่ก็ไปคิดอย่างอื่นแทนโน่เนี่ยหายใจไม่ออกเราจึงจะคิดว่ากูตายแล้วหรือกูตายแล้วหรือเนี่ยกูยังคิดว่ากูจะอยู่ได้อีกสัก4ปี5ปีอะไรเงี้ยขนาด7 80 90ก็ยังไม่คิดถึงความตายคนที่คิดก่อนตายคือคนที่มีสติสมาธิปัญญาพวกที่เรียนธรรมะพวกที่เรียนธรรมะดึงโอเปนิโกจึงจะคิดเรื่องตายที่พุทธเจ้าสอนว่าเป็นเรื่องธรรมะที่ควรจะคิดว่าเราจะต้องตายทุกคนเราอาจจะตายก่อนคนอื่นบางคนนี่ไม่คิดว่าตัวเองตายก่อนคนอื่นคิดว่าตัวเองตายที่หลังเขาแล้วใครจะตายที่หลังเราใครจะตายก่อนเราในเมื่อเราเข้าไปสู่ความน่าเกลียดน่ากลัวก็จะคิดถึงความตายว่าโอ้เราตายแล้วหรือเราอายุแค่20กว่าเราก็ต้องมาตายในป่านี่ถ้าหากว่าช้างเสือมามันก็ทำให้เราตายได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอแก่80 90ปีเขาคิดถึงความตายตัวนี้ก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยสงบสงบจากความวุ่นวายจิตมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายดัง นั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ในที่เรือนร้างว่างเปล่าอยู่ในที่สงบให้จำพรรษาหาที่อยู่อย่างประพฤติปฏิบัติธรรมทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเรื่องปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละบวชในเรื่องปฏิบัติเรื่องศึกษาศาสนาศึกษาธรรมที่พุทธเจ้าบรรลุพระไตรปิฎกในศึกษาความหมดกิเลสของพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพุทธเจ้าและการปฏิบัตินี่ก็คือการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าเดินไปเพื่อสำเร็จไปดูพุทธเจ้าสำเร็จอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรหรือว่าสงบอย่างไรพุทธศาสนานี่รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดรวมอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าคนเราเข้าวัดไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเข้าวัดก็ต้องรู้เรื่องจิตจิตภาวนาจิตภาวนาเช่นเราคนเราที่โกรธเนี่ยเพราะไม่เคยภาวนาจึงโกรธแต่ถ้าภาวนาแล้วความโกรธก็จะรู้จักความโกรธว่าความโกรธไม่ดีแล้วก็จะไม่นิยมคบกับคนโกรธกับจิตตัวเองที่โกรธก็เรียกว่าจิตภาวนาที่ระงับความโกรธได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราก็ดีก็เป็นผลสะท้อนให้เราเห็นว่ามาจากสังคมก็เป็นอย่างนั้นคนเราทำไมจึงทำบาปก็เพราะว่าคนคิดขาดสติเพราะจิตของคนเราไม่ได้ชำระบาปไม่ชำระบาปก็จึงเอาจิตดวงที่รุนแรงตรงนี้ไปทำบาปจนไปด่าเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปลักขโมยเขาไปจี้ไปปล้นเขาหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยโดยมากก็มาจากจิตที่มันไม่สงบจิตที่ห้ามไม่อยู่จิตที่คุมไม่อยู่แล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยก็คือการมาคุมจิตที่มันมีพลัง

คิดเนี่ยมันหลาย อย่างทุกวันที่เราเห็นได้ยินเหตุการณ์หลายๆทุกวันเนี่ยมันมาจากคิดทั้งนั้นมาจากนั้นนะโรคทุกชนิดมาจากจิตทั้งนั้นกรรมทั้งหลายที่มนุษย์ได้รับผลนี่มาจากจิตทั้งนั้นเราต้องแก้จิตของเราจะเป็นอโหสิกรรมจะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์ถ้าเราไม่แก้จิตของเราแล้วจะเป็นอุปปีระกกรรมหรือจะเป็นชนะกกรรมหรือเป็นอุปฆาตกรรมกรรมจะมาพยาบาทมาตัดมารอนมาตัดแข้งตัดขาตัดคอมาตัดผ่าตัดเราเนี่ยกรรมพยาบาทกรรมอาฆาตชนะกกรรมมันมาชนะบาปมาชนะเราถ้าเราต้องทำบุญทำจิตให้ดีจึงจะเป็นชนะกกรรมกรรมจึงดีจึงชนะกรรมไม่ดีการฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเราเข้ามาวัดเนี่ยเราต้องฝึกประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องเรียนรู้ธรรมเราไม่ไอ้พูดเนี่ยพูดกันมาตั้งเล็กจนโตแล้วพูดเก่งจะตายไปพูดจนสารพัดจะพูดพูดกันอยู่เนี่ยพูดกันจนต้องทะเลาะกันทุกวันก็อยากจะพูดอยู่นั่นแหละพูดเก่งขนาดเนี่ยพวกเราอะพูดหาเรื่องคนอื่นได้แต่ก็ยังพูดกันอยู่มันมายังไงจึงเป็นอย่างนั้นคนเราไม่หยุดเรามาวัดเนี่ยเราต้องหยุดพูดมากหยุดคิดมากรู้ว่าต้นปัญหาคือจิตจิตที่มันไม่สงบมันทำให้พูดมากคิดมากแล้วก็หาเรื่องมากแล้วก็ไปคิดคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีกับเราเราต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมันคิดเมื่อไรมันก็ไม่ดีไอ้จิตที่คิดไม่ดีเนี่ยมันตัวปัญหาต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเมตตาเป็นจิตที่น่ารักนะเมตตาเป็นจิตที่น่ารักกรุณาเป็นจิตที่น่ารักมุทิตาเป็นจิตที่น่ารักอุเบกขาเป็นจิตที่น่าเคารพรักเขานั่งทั้งน่าเคารพทั้งน่ารักพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารักเนี่ยถ้าวางเขาเราทำผิดอะไรเขาวางเฉยได้เขามีเมตตาต่อเราแล้วเขาวางเฉยได้ไม่ดุด่าว่ากล่าวเราในทางที่เสียหายๆก็น่ารักดัง นั้นจึงว่าเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกโลกนี่จะอยู่อย่างสงบเย็นถ้าบุคคลใดเจริญธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดจิตที่มีเมตตาเราก็ต้องฝึกสิเรายังไม่รู้จิตของเราจะทำยังไงเรายังไม่รู้จิตของเราก็เรายังไม่เคยดูลมหายใจเรามานั่งดูลมหายใจสิโยมขณะนี้ต้องนั่งดูลมหายใจสิเดี๋ยวเราก็จะรู้จิตของเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทหรือหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดหลับตาดูลมสิเดี๋ยวเราก็จะรู้จักตัวอะไรเกิดขึ้นในจิตเรามันจะมีตัวปรุงแต่งเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ตรงนี้ควรเรียนรู้ พระพุทธเจ้าเริ่มรู้ตรงนี้พระอรหันต์ก็รู้ตรงนี้พุทธศาสนาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เรียนรู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดด้วยอุบายที่หางดังหาทางดับจิตดับความร้อนใจหรือดับความทุกข์ใจได้ไอคนที่อยากหนีไปจากโรคนี้อยากตายอยากร้องไห้หรืออยากทำลายสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้จิตตัวเองถ้าเรารู้จิตตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามหาตัวเหตุของมันที่เกิดได้ว่าอ๋อเป็นเพราะจิตจริงๆเราจึงจะไปตามทุกข์อยู่ตรงตลอดไปเราต้องฝึกของเราลูกหลานโยมมาบวชเนี่ยก็มาเรียนเรื่องนี้เนี่ยมาเรียนเรื่องจิตนี่เองมาเรียนเรื่องจิตจิตนั่นเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลทำให้โง่ให้ฉลาดได้ทำให้สุขให้ทุกข์ได้ทำให้ดีให้ชั่วได้จิตดวงนี้ไม่มีตัวตนแต่มีพลังถ้าไม่ชอบใจใครไปด่าเขาได้ไม่ชอบใจไปตีเขาได้จ
จิตตัวนี้มันเกิดปรุงแต่งนี่มันมีพลังแต่ทำไงจึงจะให้จิตดีขึ้นมาถ้าจิตดีทำไงจิตดีก็ทำให้กายใจของเราเนี่ยเบิกบานผ่องใสมีความสุขมีความสงบอยู่ที่ใดก็อยู่เย็นเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทุกทั้งหลายก็ดับไปเพราะเราไปรู้จิตของเราถ้าเราไปรู้จิตของเราไปฝึกจิตอย่างเช่นว่าดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้จนเห็นชัดในลมหายใจรู้จะเห็นชัดในจิตของตัวเองนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือแก่นทำบุญทำมาก็เพื่อมาเจอพระรัตนตรัยเจอจิตดวงนี้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาที่สุดแล้วก็คือมานั่งสมาธินี่เองสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปชำระโลภโกรธหลงตัวเองให้ทานรักษาศีลชำระโลภโกรธหลงตัวเองที่สุดแล้วก็มานั่งสมาธินี่เองจึงได้เป็นพุทธเจ้าพอสมาธิสำเร็จแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็จึงได้เป็นพุทธเจ้าก็เอาจิตที่บรรลุจากการทำสมาธิปัญญาเนี่ยมาสอนพวกเราเป็นธรรมะ 84,000 ปฐมขันธ์มาเป็นวัดมาเป็นพระมาเป็นศาสนามาเป็นคำสอนมาเป็นพุทธรูปมาเป็นเจดีย์มาเป็นโบสถ์มาเป็นสถานวัตถุโบราณสวยงามใหญ่โตมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามากันทั้งหมดทั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยมาจากจิตที่พระองค์ทรงมีสมาธินั่นเองนี่เราอยากจะรู้จักพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนตรงนี้ตอนนี้เราก็ไม่หลงทางเรารู้จิตเราไม่หลงทางแล้วนี่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ให้ลมหายใจออกเป็นไงเราเริ่มวิตกวิจารได้แล้ววิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตมันคิดอะไรเหมือนลิงเหมือนข้างเลยคิดโน่นคิดนี่เอ๊นี่ดูมันไปดูมันไปสิอย่าไปกลัวมันจิตพวกเนี้ยมันหลอกเราก็ดีมันไม่หลอกเราก็ดีเราก็เลยเห็นว่าโอ้เรื่องที่น่าจะดูคือจิตเราจิตที่สงบก็ดูจิตไม่สงบก็ดูไม่เป็นไรมันคิดชั่วคิดดีมันมีสารพัดจิตอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ดูกายกับจิตดูรูปกับนามคนเราถ้าจิตดีนะอะไรมันจะดีไปเองคนที่พูดดีนั้นจิตดีไหมคนที่พูดไม่ดีนั้นจิตไม่ดีจิตดีไหมก็ที่พูดไม่ดีเพราะจิตมันไม่ดีมันเป็นวจีสังขารที่ไม่ดีถ้าพูดดีละจิตมันดีถ้าทำดีละจิตเขาดีที่ทำไม่ดีจิตเขาไม่ดีเขาดีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เนรคุณผู้มีบุญคุณเขาทำไมจึงทำอย่างนั้นกิริยาวาจาก็จึงรุนแรงงั้นเพราะจิตของเขาไม่ดีเขากราบไหว้วิงวอนต่อพ่อแม่เคารพต่อพ่อแม่เกื้อกูลอุปหนุนอุปการะต่อพ่อแม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เขาจึงทำงั้นทำไมกายเขาทำงั้นก็จิตเขาดีอันนี้จิตคนเราเนี่ยต้องฝึกสะสมบารมีทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยต้องเรียนรู้ธรรมะอย่างที่เราคุยกันตรงเนี้ยเรามาวัดเราต้องรู้จักความสงบของจิตแล้วก็นำจิตที่สงบดวงนี้เอาไปควบคุมอยู่ที่บ้านตัวเองว่าเราไปด้วยจิตมาด้วยจิตดีด้วยจิตชั่วด้วยจิตจะไปนรกสวรรค์ไม่มีใครไปหรอกแต่นั่นทุกคนเราที่อายุยืนอยู่ได้60ปี70ปี80ปีมันอยู่ด้วยลมก็จริงแต่ว่ามันมีอำนาจกรรมคือจิตที่อุปถัมภ์อยู่มันทำให้เราไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรต่ออะไรก็มันมาจากกรรมของจิตที่ดีสะสมไว้แต่อดีตทำไมคนเราจึงอยู่ด้วยกันทำไมคนหนึ่งจึงดีคนหนึ่งจึงไม่ดีคนหนึ่งจึงป่วยคนหนึ่งจึงไม่ป่วยก็จิตของคนนั้นต่างกันเพศที่ทำบุญกุศลมาต่างกันมันละเอียดอ่อนการพุทธศาสนาที่เราจะเรียนรู้ในละเอียดอ่อนเราต้องใช้ปัญญามากกันกรองมากเลยพวกเราเรียนข้ามตรงนี้ไปเองแต่ถ้าเราไม่เรียนข้ามตรงเรื่องของจิตไปนะเราจะเข้าใจเลยหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งสุด
ที่เราจะยั่งถึงได้หมดฉะนั้นเราต้องมาลงมือประพฤติปฏิบัติกันเช่นพระท่านมาบวชเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านให้ไปจำพรรษา3เดือนเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ไปฝึกจิตฝึกจิตพ้นจากความปุถุชนปุถุชนยังไงพูดหยาบคิดหยาบทำอะไรก็หยาบหยาบคายเมื่อฝึกจิตให้เป็นอริยชนทำให้รู้จิตเห็นจิตทำให้สงบให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาท่านก็จะเป็นผู้มองอะไรแบบละเอียดอ่อนหรือทำอะไรแบบละเอียดอ่อนไม่หยาบคายทีนี้ก็จะไม่มีไอ้อีมึงกูด่าพ่อด่าแม่ก็จะไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะจิตเขาละเอียดแล้วเขาไปฝึกจิตเหมือนกับคนเอาได้เนี่ยนะเอาไฟเอาปอเอาได้ไปกรองให้เนื้อมันละเอียดตีให้มันละเอียดตีแล้วก็ปั่นจนละเอียดเหมือนเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่ไหมเป็นเส้นใหญ่ละเอียดแล้วก็เอามาทอมาขึงสะดึงทอจนเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดแต่บางคนถ้าไปทำปอนั้นทำฝ้ายนั้นให้หยาบตีหยาบๆขึงหยาบๆปั่นหยาบๆก็ออกมาเป็นกระสอบเลยมาเป็นผ้าดิบมาเป็นผ้าฝ้ายออกมาหยาบๆนุ่งห่มอะไรก็หยาบๆจิตคนเราก็ไม่ต่างกันนะขึ้นต้นด้วยกันเราจะทำไงให้มันละเอียดทานเนี่ยทำให้ประณีตเวลาเรามาทำฐานเราจะวุ่นวายทำไม่ให้โกรธใครทำแล้วไม่ให้เสียดายทำแล้วตั้งอกตั้งใจว่าฐานของเราบริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์การมาทำฐานเราต้องสงบกายวาจาใจเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามให้สงบฐานแล้วก็ปราณีตการมาสมาทานศีล8ศีล5ก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามพูดน้อยคิดน้อยพยายามเจ้าไม่ไปวุ่นวายกับใครพยายามสำรวมใจเราว่าเราจะต้องวันหนึ่งคืนหนึ่งเราต้องพยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์สักวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนั้นถือว่าเราสำรวมกายวาจาจิตเราก็พยายามเจริญดูจิตของเราเรื่อยไปดูลมหายใจยืนเดินนั่งนอนพยายามตามดูจิตของเรามากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นความเห็นจิตของเรามากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นตรงนี้ถือว่าปัญญาเห็นสติเห็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นเป็นพุทธะพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเรามาวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็เห็นได้เห็นเราก็สำรวมกายวาจาใจจึงชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาก็จะสงบตรงเราเข้าใจตรงเองถ้าเรามาทำบุญแล้วเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่สงบกลับไปเราต้องหัดสำรวมหัดภาวนาทำไมเขาทำกันได้เราต้องทำให้ได้ปัญญาคนเราไม่ต่างกันสติคนเราไม่ต่างกันบารมีคนเราไม่ต่างกันทำไมคนอื่นเขาหลับตาภาวนาทำไมเขาปฏิบัติได้เราทำไมมันติดขัดอะไรเราทำไมมันติดขัดอย่างไรเราก็ต้องพยายามเจริญปัญญาของเราให้มากขึ้นว่าเราจะต้องทำวันนี้เขาอยู่วัดเวียนเทียนได้ทำไมเราต้องมีธุระไปอะไรธุระเราถ้าจำเป็นเอาพ่อแกไม่มีใครดูแลพ่อไม่มีใครดูแลแม่ไม่มีใครดูแลลูกไม่มีใครดูแลบ้านอย่างนี้เรากลับแต่นี่ก็มีกันเต็มบ้านพ่อแกแม่แกลูกหลานอะไรก็ไม่มีอะไรเพียงแต่อยากจะกลับไปนอนบ้านอย่างเดียวเขาเวียนเทียนก็ได้ทำไมเราเวียนไม่ได้วันนี้วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญที่จะบูชาถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำไมวันนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าได้สักทีจะเป็นอย่างไรแม้บางคนอยู่มาตั้ง50-60 ปียังไม่เคยเวียนเทียนอาสาฬหบูชาเลยเราทำสักวันบางทีจะได้เป็นกำไรชีวิตจะได้รู้ว่าอยู่วัดแล้วมันเป็นอย่างไรไอ้อยู่บ้านนั้นไม่ต้องถามแล้วใครๆก็รู้วัดบ้านมันวุ่นวายบ้านมันคึกคึกโคมทั้งนั้นมีแต่โทรทัศน์มีแต่วิทยุมีแต่ลูกหลานวิ่งกันเจียวในบ้านมันไม่มีเวลาสงบเท่าไหร่ไอ้ที่อยู่ได้เพราะมันเคยชินเท่านั้นเองอันนี้วัดนี่เราอยู่สักแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ลองดู

ลองภาวนาดูตั้งอกตั้งใจดูจะไปเกรงใจใครจะไปอายใครเพราะเราเป็นชาวพุทธทำเรื่องของความเป็นพุทธเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ทำบุญเนี่ยไม่ต้องล้างบาปนะทำบุญแล้วหมดบาปทำบุญนี่ไม่ใช่ไปล้างบาปได้นะบาปล้างไม่ได้เหมือนเราไปฆ่าคนแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะไปเข้าโบสถ์ล้างบาปฉันไม่ต้องติดคุกนะฉันไม่ต้องทำอะไรนะฉันก็หมดบาปไม่ได้ไปผิดศีลข้อกาเมไปผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาบอกเดี๋ยวฉันไปล้างบาปฉันก็ลืมความหลังนี่ได้มันลืมไม่ได้หรอกล้างไงมันก็ไม่ลืมต้องทำยังไงจึงจะดับได้ก็ต้องสมาทานว่าจะไม่ทำต่อไปผิดศีลข้อไหนจะไม่ทำข้อนั้นพยายามเจริญสมาธิจนจิตสงบไม่วอกแวกพอจิตดับอารมณ์อดีตเกิดขึ้นดับอนาคตเกิดขึ้นดับรู้ทันดับรู้ทันดับด้วยสติปัญญานี้เนี่ยบาปจึงจะดับบาปจึงจะอโหสิบาปจึงจะหมดไปบาปจึงจะตามไม่ทันไม่ใช่ล้างบาปได้เด็บคนงมงายต้องเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีนะบาปไม่มีวันล้างได้ถ้าพุทธเจ้าล้างได้พุทธเจ้าก็ล้างไปหมดแล้วไม่มีใครมีบาปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเราต้องบำเพ็ญเพียรบารมีจึงครบสมบูรณ์แล้วบาปนั้นจึงจะไม่เกิดขึ้นในใจเราบาปนั้นจึงจะไม่มีในใจเราเมื่อบาปนั้นไม่มีในใจเรานั่นแหละคือการชำระบาปคือการละบาปบำเพ็ญบุญต้องละบาปแล้วมานึกถึงบุญแต่ถ้านึกถึงบาปแล้วบาปไม่หมดบาปมันเป็นเงาตามตัวบุญเป็นเงาตามตัวฉะนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาไปสู่ความสงบสุขบาปนั้นจะตามเราไม่ทันพุทธเจ้าจะเปรียบบาปเหมือนสุนัขไล่เนื้อนะเหมือนสุนัขไล่เนื้อบาปเหมือนสุนัขเนื้อหนุ่มมันย่อมวิ่งหนีสุนัขแก่ได้ถ้าเนื้อนมวิ่งสุนัขหนีสุนัขแก่ได้สุนัขแก่ก็ไล่เนื้อไม่ทันนั่นหมายถึงว่ากำลังบุญที่ทำมากแล้วย่อมหนีบาปพ้นหรือถ้าสุนัขหนุ่มเนื้อแก่เนื้อนั้นก็วิ่งหนีสุนัขหนุ่มไม่พ้นหมายถึงว่าเราทำบาปไว้มากทำบุญน้อยบาปก็ตามทันท่านเปรียบอย่างนั้นว่าจะพ้นไปได้ต้องทำกำลังบุญให้มากขึ้นเหมือนสมันหนุ่มกวางหนุ่มสุนัขไล่เนื้อจะตามไม่ทันเราต้องทำบุญไปต้องไม่กลัวอะไรเลยทำการเจริญสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นจิตตัวเองเนี่ยควบคุมจิตตัวเองได้ว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราไม่กลัวอะไรทั้งหมดเมื่อเราไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะเรามีบุญแล้วนั่นแหละจึงจะไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องทุกข์ต้องหวาดกลัวเลยเราจะเกิดความมั่นใจเชื่อว่าบุญนี้ช่วยเราได้เชื่อว่ากรรมนี้มีจริงฉะนั้นมาวัดเราจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิปัญญาให้รู้อย่างน้อยรู้ลมหายใจก็ยังดีรู้พุทลมเข้าโทลมออกทำใจนิ่งๆทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆสักพักหนึ่งแล้วเราจะเห็นพุทธคุณธรรมคุณปรากฏที่ใจโอ้การมาหาความสงบนี้ได้ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเท่ากับการเข้ามาวัดมาหาความสงบเราก็จะชอบใจไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความวุ่นวายมันความร้อนใจร้อนใจไปทำไมร้อนก็เป็นทุกข์ทำใจให้เย็นดีกว่ากินเย็นนั่งเย็นนอนเย็นทำใจเย็นเย็นทำใจว่างๆดีกว่านี่คือการฝึกใจฝึกยากจริงแต่เราถือว่าการทำของยากให้เป็นของง่ายได้เนี่ยถือว่าเราก็ถูกต้องแล้วทำให้เราได้ประสบพบสิ่งที่เจริญขึ้นในใจเราเขาเรียกว่าทำดับทุกข์ทำดับทุกข์มันต้องทำนะไม่งั้นทำไม่ได้หรอกเพราะจิตคนเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องทั้งเดียวมีแต่เรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องวุ่นเรื่องวายเห็นอะไรมันก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวหมดสารพัดที่จะเห็นสารพัดที่จะได้ยินสารพัดที่จะคิดมันไม่ค่อยปล่อยค่อยวางหรอกถ้ามาฝึกจริงๆจึงจะปล่อยจะวางได้มันจึงจะหาความสุขสงบทางใจได้นะถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเข้าวัดมาทำไม

ไรมาแค่ตักบาตรทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่กายานุปัสสนาปฏิปทานาเจริญกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีสติจับกายตามเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเรียนรู้ธรรมพุทธเจ้าที่สุขที่ใจก็รู้ว่าสุขที่ใจโอ้ใจเราเป็นสุขเหมือนกันนะสุขหายไปแล้วโอ้ทุกข์อีกแล้วทุกข์คิดโน่นคิดนี่ทุกข์อีกแล้วทุกข์หายไปอีกแล้วนะอุเบกขาเฉยไม่คิดสุขคิดทุกข์แล้วก็รู้อุเบกขาอ๋ออุเบกขาหายไปแล้วนะเออจิตเราอยู่อย่างนี้เองนะแล้วพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตในจิตของเราจิตเราคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปจิตคิดอะไรต่ออะไรสารพัดคิดก็ตามดูจิตเกิดคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้แล้วก็พุทโธดูจิตของเราเรื่อยไปก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเอาบาดฐานจิตตัวเนี้ยเป็นอารมณ์เลยตามดูจิตตลอดเวลาเลยทำไมอ่ะถ่ายไปเขย่าใหม่เมื่อจิตตานุปัสสนาได้แล้วคนนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อธรรมะพุทธเจ้านี่ดูจิตอย่างเดียวอะไรๆดูจิตอย่างเดียวคนเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเรื่องของจิตทั้งนั้นนะเป็นโน่นเป็นนี่บางคนเนี่ยหาว่ามีคุณมีสายมีเจ้ามีทรงมีวิญญาณมาสิงมาแทรกมาซ้อนอะไรเนี่ยที่จริงมันมาสื่อจากจิตทั้งหมดถ้าจิตของเราตั้งตัวในสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะมั่นคงและจะไม่มีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนเลยเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาทีนี้ก็เกิดธรรมานุปัสสนาปฏิปทาเกิดธรรมในใจผุดเกิดขึ้นมีธรรมเกิดขึ้นสารพัดที่จะเกิดขึ้นธรรมเจริญมั่งธรรมเสื่อมมั่งเห็นอะไรเป็นธรรมไปหมดเลยเห็นเป็นธรรมะไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมไปหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งมีความสุขมีความสงบมากขึ้นอันนี้จะธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมร่างกายเราก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายทุกอย่างทุกอย่างเป็นธรรมทั้งหมดในโลกนี้เป็นธรรมทั้งหมดค้นหาธรรมชาติของจิตได้จิตคนเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษเขาวิเศษต่อไปมันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของจิตเลยนี่คือการปฏิบัติการมาบวชมาเรียนจะต้องเข้าถึงตรงนี้การที่ลูกหลานเรามาจำภาษาเนี่ยก็คือมาเรียนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นยอดบุญเป็นมหากุศลเป็นมหาบุญพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็สรรเสริญเรื่องอย่างนี้ขอให้ไปถึงธรรมตรงนี้ถือบุคคลนั้นเข้าถึงทางถูกต้องคือมรรคองค์8ทำบุญก็ได้บุญมากตรงนี้บวชก็จะได้รู้เรื่องของการบวชเรียนการจำภาษาก็จะต้องเข้าถึงตรงนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกันก็ขอให้สงบกายวาจาใจควรจะพัฒนาเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงแก่นธรรมธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันมีไฟฟ้าเลยไปจุดจะไปไหม้วัดเขานะไปไหม้กุฏิเขาอีกสมัยก่อนใช้ปู่ย่าตายายก็ต้องหล่อเทียนเข้าพรรษาเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลอกกันเอาขี้ผึ้งมันหลอกกันตอนนี้กุฏิสังฆทานไม่พอพระปีนี้บวชแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเช้านี้ลงอุโบสถก็เกือบ196องค์ไม่ได้มาด้วยก็เกือบ100แล้วก็บวชใหม่วันนี้อีกก็เป็นร้อยกว่าแล้วก็ไปอยู่สาขาบ้างกุฏิไม่พอก็ปกติอาตมาทำไม้ตำกำแพงอะทำทิ้งไว้ไม่มีหลังคาหรอกเทเสาทิ้งไปเยอะรวม10กว่าหลังก็เลยให้พระบอกว่าเอาอะไรมาหมุงเอาก็ได้พระจะได้อยู่ได้
ันนี้ก็หากระเบื้องมาหาจากมั่งกระเบื้องไม้หรือไปจากโรงครัวก็ไปมุงไปทำยังไม่เสร็จถ้าทำเสร็จแล้วก็อยู่ได้สักสิบพระองค์ไอ้ที่เขาใหญ่ก็มีพระไปอยู่รวม20องค์กุฏิก็ไม่พอเหมือนกันทีนี้ตมาก็ต้องทำแบบกุฏิเร็วอะทำ 4-5 วันเสร็จเลยนะทำกุฏิแบบให้อยู่ได้เลยเพราะพระจำพรรษาต้องมีกุฏิองค์ละหลังละหลังก็เอาหลังคามุงข้างขวากั้นเอาไม้เสื้อไอ้กระดาษอัดกั้นก็เสร็จทำเร็วๆไอ้กุฏิถาวรนี่ต้องทำกัน 4-5 เดือนกุฏิชั่วคราวได้ทำไม่กี่วันก็เสร็จก็อยู่กันงั้นดีที่นี่ก็ทำที่เขาใหญ่ก็ทำพระเพิ่มขึ้นปีที่แล้วแค่10พระองค์ที่เขาใหญ่ปีนี้20พระองค์ที่นี่มีมากที่นี่เกือบ100องค์เขาสร้างให้ท่านได้อยู่จำพรรษา3เดือนนี่ก็ที่จริงถ้าเรามีเศษไม้เศษอะไรก็มาได้นะหลังคากระเบื้องก็มาได้เก่าๆก็ได้ไม่ต้องเอาใหม่อ่ะทำให้พระได้อยู่ทันปีนี้พระบวชก็มากเหมือนทุกปีฮะเรื่องการที่ประเพณีทำบุญเนี่ยบางทีบางคนก็ไปทำไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์น่ะน่าเสียดายอ่ะไอ้ที่เขาจะเอาอย่างเงี้ยระฆังยังบางวัดเนี่ยมีเป็นร้อยลูกเลยไปถวายเคาะกันน้องไอ้วัดที่ไม่มีไม่ไปให้แต่เนี่ยพระไตรปิฎกบางวัดเนี่ยไปให้เต็มหมดแต่บางวัดไม่มีอ่านเนี่ยก็เรียกว่าคนทำเนี่ยไม่พิจารณาต้องดูว่าวัดไหนข้อขาดอย่างพุทธรูปเนี่ยไปถวายจะเต็มโบสถ์มาเลยใครก็จะรอพุทธรูปทำบุญอยากได้บุญแต่ไม่ดูว่าไอ้วัดไหนที่ไม่มีแล้วเราเอาพุทธรูปของเราก็ไปเป็นพระประธานเขาหมดเลยไม่ขอไปเป็นพระอันดับเขาหมดเราต้องทำสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ใช้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปทำอะไรให้มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ได้อะไรน่าเสียดายยังวัดสังฆทานนิยมอาตมาเขามาถวายละครั้งกี่ลูกอาตมารับแต่อาตมาไม่เอาไว้แค่ลูกเดียวเพราะจะไปตีสองลูกกินนกขู่ตายนิยมแค่ลูกเดียวก็หมาก็หอนจะตายแล้ว บางวัดเลยมะโยมตีงงงงงบอกว่าถ้าตีละครั้งแล้วสวรรค์ถึงจะรับรู้อะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกตีละครั้งก็ไม่ตีละครั้งสวรรค์ก็รับรู้ถ้าคนนั้นทำบุญเขาทำเมื่อไรสวรรค์ก็รับรู้เมื่อนั้นเราก็ต้องไปทำบุญไอ้ที่วัดไหนไม่มีละครั้งเราไปให้ที่มีแล้วไม่ให้วัดไหนไม่มีพุทธรูปไหว้เราไปให้วัดไหนมีแต่ฉันไม่ให้แล้วจะทำไงเอมีทุกวันเลยทำไงก็หาทางวิธีอื่นเถอะวัดนี้ไม่มีส้วมเอาทำส้วมดีกว่าวัดนี้ไม่มีกุฏิทำกุฏิวัดนี้ไม่มีห้องน้ำอะไรก็หรือวัดนี้ไม่มีพระไม่มีพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเราก็ไปดูสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือไม่ก็รวมเป็นก้อนหนึ่งไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างการทำบุญนี่ต้องไม่งมงายนะโยมนะอย่างที่ทอดกฐินนี่เหมือนกันนะคนที่ทอดไปทั่วหมดแต่ว่าทอดเอาไปทำอะไรทอดประป่าไปทำอะไรเขาใช้ประโยชน์เราหรือเปล่าใช้ประโยชน์เราต้องให้เขาใช้ประโยชน์เราบางทีเอาไปอย่างวันนั้นอาตมาทอดประป่าไปทอดที่ศาลาธรรมโอนที่ดินนะโยมกรุงเทพเขามาทอดโอนที่ดินที่ดินเขาถวายที่สราธรรมที่พุทธมณฑลเนี่ยที่ประมาณ2ไร่มีพระอยู่ประจำแต่เราไม่ได้สร้างวัดทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมโยมเขาถวายก็เลยทำเป็นของมูลนิธิแต่เขาถวายเสร็จแล้วต้องหลายปีเราก็ไม่มีเงินโอนโยมเงินเขาค่าโอนประมาณ106วัดนี่โอนก็ต้องเสียเงินเขาก็จะให้เราโอนเราบอกไม่มีเงินโยมเขาก็พระท่านก็ไปบอกโยมก็จะมาสร้างกุฏิโยมเขาคิดว่า
จะรวมมาสร้างกุฏิประมาณ 106,000 ให้พระอยู่แต่ที่จริงที่นั่นพระมีแค่3องค์กุฏิก็มี3หลังแล้วโยมก็ฉลาดบอกเอาอย่างนั้นผมก็มาทอดพระป่าเอาเงิน 106,000 เนี่ยโอนที่ดินกันแล้วกันแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆมาเปลี่ยนแปลงใหม่ไอ้เพื่อนก็ทำบุญมาด้วยการจะสร้างกุฏิแต่ก็เอาเพื่อนมาหมดเลยบอกเรามาเปลี่ยนโอนที่ดินก็เลยทอดพระป่าโอนที่ดินเราก็เลยได้ค่าโอนที่ดินวันนั้นเมื่อวันนั้นก็เลยได้พระป่าโอนที่ดินประมาณ 106,000 ไม่ต้องสร้างกุฏิแต่ใครมันใหญ่กันโยมนะถ้าสร้างกุฏิไอ้ที่ดินนี้ก็ไม่เป็นของวัดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีพระอยู่พระก็มีกุฏิสามหลังอยู่แล้วถ้าจะมาสักห้าองค์ก็พออยู่กันได้กับศาลาหลังหนึ่งศาลาก็มีถ้าสร้างกุฏิไอ้ที่ดินนี้ก็ไม่ได้โอนเป็นของวัดแต่เอาเงิน 106,000 เนี่ยมาโอนเป็นที่ดินแล้วเนี่ยเท่ากับเราเป็นเจ้าของวัดเลยไหมกุฏิกุเตเราเอาหมดเลยอ่ะบุญได้มากกว่าเราโยมนี่คนเขาฉลาดทำบุญพูดง่ายโยมถ้าเขาโยมเขาไม่ร่วมคิดกับพระนะพระก็คิดคนเดียวพระก็โอนไม่ได้ในสังฆทานเองเนี่ยค่าโอนเท่าไรโยมค่าโอนที่ดินสังฆทานเนี่ยเขาเรียกอะไร10 ล้าน10 ล้านนี่ไม่มีปัญญาจะโอนเลยเราจะต้องไปโอนที่อื่นที่เขาให้เราอีกที่เราให้ตามสาขาเราต้องเอาเงินไปโอนนี่เราก็หนักเลยโยมเฉพาะวันเหลือก็หนักค่าที่ดินเขาไม่เลือกวัดเลือกวาแล้วโอนแพงหมดเนี่ยเราก็ต้องหาอุบายนี่โยมเนี่ยเอาเงินมาซื้อที่ดินในโยมยังไม่ให้ค่าโอนเลยนะเนี่ยนะโยมมาซื้อที่ดินกันเสร็จแล้วนี่ไม่มีค่าโอนเลยโยมไอ้ที่นั่นเขาออกอุบายด้วยกันไม่สร้างกุฏิเอาเงินมาโอนที่ดินเท่ากับเขาได้หมดเลยกุฏิสามหลังเขาได้ศาลาเขาหลังก็ได้เข้าใจไหมคนที่เอาเงินมาโอนที่ดินเท่ากับได้สมบัติสอนพุทธเจ้าเอามาใส่เป็นหนังสือแล้วก็พิมพ์หนังสืออะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นประโยชน์เนี่ยถือว่าเราไปแจกคนนี่ยังเป็นธรรมทานคนยังได้อ่านคนยังได้รู้หรือไม่ก็เอามาเป็นค่าสถานีวิทยุก็ยังดีใช่ไหมคนต่างจังหวัดฟังกันน่ะคนต่างๆจังหวัดฟังนี่เท่ากับเราเผยแพร่ด้วยพิมพ์หนังสือทำสถานีอะไรเงี้ยอันนั้นพระไปไว้ที่ชายป่ากระเหลี่ยงไม่มีใครไหว้น่าเสียดายนั่นพระท่านร้องไห้ได้ท่านก็ร้องไห้กลับบ้านแล้วนะมันก็คือเรียกว่าเราต้องทำสิ่งที่เป็นอุบายที่อย่างเช่นโน้ว่าเราสมมติปีนี้โยมจะไปทอดกฐินเนี่ยโยมต้องดูก่อนไปทอดป่าเขาจะชวนพวกโยมไปทอดต่างจังหวัดโยมไปดูว่าวัดเนี่ยเขาทอดกฐินเงินแบบไหนลมหมูไหมลมงัวไหมมีหมอลำไหมมีหนังไหมมีแจ๋วไหมมีลิเกมีดนตรีไหมต้องไปถามต้นพานก่อนฉันจะทอดกฐินกับท่านเนี่ยท่านจะเอาไปทำอะไรเจ้าคะถามก่อนนะไม่ใช่ขอจองกระถิ่นก่อนเราถามท่านจะทำอะไรเจ้าคะถามพระโยกโอ้ยไม่ต้องห่วงที่นี่เดี๋ยวจะจัดงานต้อนรับอย่างดีเดี๋ยวมีหมอลำมีหนังมีอะไรเราบอกถอยเลยถอยเลยแสดงว่าเงินกูละลายหมดแล้วเข้าใจไหมเงินกูหายไปไอ้หมอลำหมดแล้วเงินกูหายไปกับเหล้าหมดแล้วถ้ามีอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเงินเหลือสร้างวัดระยมทำไมจะทำบุญไม่ฉลาดกันสักทีนะเรารู้เลยว่าถ้าวัดนี้มีหมอลำมีหนังมีการกินเลี้ยงมีการต้อนรับชาวกรุงเทพต้อนรับกรุงเทพชอบคนต้อนรับใช่ไหมมาสังฆทานไม่มีใครต้อนรับเลยกูต้องต้อนรับตัวเองแต่ไปที่นู่นโอ้โหหน้าใหญ่เลยแม่ต้อนรับอย่างดีตีกองยาวมาหลำล้อหน้าเลยแม่ยกย่องประกาศเลยกฐินเจ้าภาพคนนั้นคนนี้ดีใจถ้าตายแต่หารู้ไหมว่าที่เขาต้อนรับจัดงานทั้งหมดน่ะพอเขาเอาเงินเราไปแล้วเขาไปหักกันนะโยมไม่เหลือเลยสักบาทเดียวบางวัดเนี่ยนะสมภารจัดงานทอดกฐินจัดงานทอดกฐินเตรียมหมอลำเตรียมอะไรอย่างดีหมดไป200,000 กว่าบาทเสร็จแล้วไอ้กรุงเทพเนี่ยมันยังไงมันเกิดเมาไอ้สองหายกันหมดเลยอ่ะม
มันไม่ได้ไปอ่ะไอ้กรุงเทพมันก็

0: ประเภทเมาสองหายเหมือนกันวันที่ตึกกฐินไม่ไปถึงวัดน่ะสมภารเสียใจผูกคอตายเลยเนาะโอ้โหสมภารเสียใจบางองค์ต้องหนีออกจากวัดบางองค์ก็ทะเลาะกันอยู่ไอ้กฐินซองหายนี่แย่เลยนะโยมนะเพราะมันเมาก็จะไม่รู้ซองไปอยู่ที่ใครอ่ะบางคนเนี่ยกินกันไปตลอดทางนะโยมพอรู้ว่าทอดกฐินนะไปทางไกลๆจะชอบมีวงเล่ามีวงไพ่เตรียมไปเสร็จในนั้นโยมเล่นกันไปในอาตมานี่ไม่ใช่ไปใครบอกอาตมานะอาตมาขับรถตามไปดูมันนั่งเล่นกันในรถเลยนะรถมันเปิดประตูน่ะนั่งเล่นกันพวกผู้หญิงนี่แหละล้อมวงเล่นกันเลยไอ้พวกนี้นั่งห้อยขาบังแล้วถึงวัดจะเหลืออะไรโยมแล้วตอนนี้ไอ้พวกวงเล่าวงการพนันนี่ไปถึงวัดอะไรจะเหลือโยมไอ้ตรงโน้นก็เตรียมต้อนรับไว้อย่างดีไอ้นั่นก็ขี้เหล้าเมายาทั้งนั้นเลยนี่ก็ตำน้ำพริกกระหลายแม่น้ำไม่เผ็ดเลยฉะนั้นอย่าไปทำบุญอย่างนี้เลยโยมพุทธศาสนาไม่งอกงามนะถ้าวัดไหนเป็นกรรมฐานว่าทำบุญเนี่ยจะสร้างกุฏินะจะสร้างศาลาหรือจะสร้างถนนหนทางจะทำอะไรฉันไม่มีอะไรโยมวัดจนๆหมาเงียบๆกันไม่มีอะไรหรอกข้าวหม้อแกงหม้อก็มีเงี้ยพระไม่จัดงานเนี่ยเราไปทำได้เลยไอ้ทายกทายิกาจัดงานเนี่ยอย่าไปทำทำแล้วก็เงินเราไม่เหลือสร้างวัดเลยทำไมบ้านนอกจึงกันดารอยู่อย่างนี้อ่ะเพราะการทำบุญแบบนี้กันอยู่ตลอดมาจึงเกิดประโยชน์น้อยมันหมดสมัยแล้วโยมไอ้เรื่องพวกเราเริ่มฉลาดแล้วเราไม่ทำหรอกอย่างนั้นนะพวกเราจะไม่ทำแล้วบาปเราไปกินหมูกินงัวกินควายเขานะเขาล้มตายเมื่อคืนนี่นะโยมนะบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นทายกไอ้ตัวแม่ตายแล้วมันไอ้ตัวนันตายแล้วบอกไอ้กำนันก็ถามพอไหมบอกไม่พอกำนันเอาอีกตัวนึงพอไปล้มไอ้ตัวนี้มันแม่ลูกอ่อนนะตายแม่ลูกอ่อนตายไอ้คนที่กินมันไม่ได้ออกเงินแล้วโยมเราไปทิ้งสัตว์ตายเนี่ยน่าสงสารไหมไปบ้านนอกเนี่ยเท่ากระถิ่นเท่าป่าสัตว์ตายนะหมูตายวัวตายควายตายเนี่ยเขาไม่ได้กลัวบาปนะอย่างนี้เราไม่ปลื้มใจนะทำบุญนี้น่ากลัวอย่าไปทำอย่าไปส่งเสริมพระก็ต้องฉลาดต้องรู้ว่าการทำบุญต้องละบาปต้องไม่ให้สัตว์ได้ตายเรื่องของบุญเราเท่ากระถิ่นเท่าป่าสัตว์ต้องไม่ตายญาติโยมต้องไม่เมายิ่งทำบุญคนจะต้องเลิกเหล้าเลิกยาสังคมนั้นจึงจะอยู่ได้ถ้าสังคมนั้นกินเหล้าเมายาในวัดเล่นการพนันในวัดเอากุฏิพระเล่นการพนันในงานทอดกฐินพระป่าเนี่ยศาสนานี่จะอยู่ไม่ได้หรอกคนปัญญาหมดแล้วอันนี้นะเดี๋ยวโยมจะต้องทอดกฐินใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องมีญาติมาชวนทอดกฐินน่ะต้องไปกันแล้วเนี่ยต่างคนต้องไปแล้วเนี่ยบ้านไข่บ้านมันไปละแล้วบางคนก็จำใจไปอ่ะใช่ไหมแล้วเรามารู้วัดสังฆทานแล้วทำบุญอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากทำแต่เพื่อนเขาเกรงใจเพราะเขามาร่วมกับเราไว้แล้วก็ต้องไปพอไปก็เห็นสภาพเนี่ยโยมไม่สงบเลยอ่ะทายกทายิกาวัดนั้นจัดการอะไรไม่ได้เป็นวัดเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายโดยเป็นอกุศลกันทั้งนั้นต้องไปถามก่อนนะโยมนะบอกฉันไม่ทอดอ่ะฉันไม่ไปงั้นถ้าหาว่ากินเหล้าเมายาในวัดมีขนมีหนังไม่ไปไปตอนไม่มีงานดีกว่าเงินเราจะได้เข้าทุกบาททุกสตังค์แล้วคนที่นี้ไว้ใจได้ที่ไหนเรื่องเงินใช่ไหมไว้ใจไม่ได้หรอกนายแบงค์มันยังโกงเลย แบงค์ยังโกงเลยสมัยก่อนนี่แบงค์ไว้ใจได้ทีนี้แบงค์เอาหนักเลยนะน่ากลัวนะคนมันจนทางแล้วอ่ะเงินไม่เข้าใครออกใครอ่ะเอาได้ทุกอย่างฉะนั้นเราก็บอกกันไว้ก่อนนะถ้าจะไปจองทอดกฐินที่ไหนก็ดูให้ดีอย่าไปแบบหน้าใหญ่ใจโตเดี๋ยวเราไปร่วมบาปกับเขาเสียดายบุญบอกยาขนาดหนึ่งโยมยาไม่มีโรคนะโยมนะอย่าให้ท้องผูกอย่าเครียด คอยดูไว้นะถ้าท้องผูกเมื่อใดก็เครียดเมื่อนั้นถ้าเครียดเมื่อไรก็ท้องผูกเมื่อนั้นในโรคก็มาเมื่อนั้นโยมคอยดูระบบนี้ไว้นะโรคนี่มาจากตรงนี้ท้องผูกท้องแต่จริงๆบางคนก็ท้องถ่ายไม่หยุดนั่นก็โรคเหมือนกันนะโยมนะโรคเอดโรคกระเพาะอะไรเงี้ยนะคนเป็นโรคเอดก็ท้องถ่ายไม่หยุดแต่ถ้าท้องผูกนี่มาจากโรคความดันโรคเครียดฉะนั้นระบบขับถ่ายเราต้องไม่ให้ท้องผูกแล้วโรคก็จะไม่มีพยายามเดินจงกรมเยอะๆเดินอย่าไปเดินกินแล้วเดินหัดเดินจงกรมเดินจงกรมนี่แก้เครียดได้ฝึกเดินจงกรมซะจะได้เป็นอิทธิบาททั้ง4และจะไม่เครียดท้องจะไม่ผูกโรคทุกชนิดเนี่ยเมื่อก่อนจะมาเคยไปอยู่ในป่านะเป็นไข้มาลาเรียเนี่ยธรรมะไม่ต้องไปหาหมอหรอกถ่ายท้องเลยพอเป็นไข้ในถ่ายท้องเป็นไอ้เนี่ยเป็นอะไรไข้เลือดออกก็เหมือนกันไข้เลือดออกเนี่ยอุจจาระจะดำปื้อเลยมันเส้นเลือดมันแตกนะถ่ายท้องออกปุ๊บกินยาอะไรก็หายแล้วท้องผูกเนี่ยกินยาก็อาเจียนไข้ขึ้นไม่ลดเลยแต่พอถ่ายท้องปุ๊บหายเลยโอ้อาหารเป็นผิดฉะนั้นพวกคนเครียดในท้องจะผูกอยู่ฉะนั้นคนในนี้ตอนนั้นจะต้องรักษาจิตกับรักษากายให้ควบคู่กันไปแล้วจะไม่ค่อยมีโรคจะแก่ช้าหน่อยแต่จะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตยาง่ายๆรักษาเองโดยยังไม่ต้องไปหาหมอนะคอยดูตัวเองไว้แล้วเวลานั้นจับหัวตัวเองคอยคลำหัวตัวเองนี่หมอนวดตัวเองถ้าปวดนี่แสดงว่าเครียดระยมก็ชักยี่เลยคันนี้ประคบใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าเจ็บตรงโน้นเนี่ยจี้จะเจ็บกดไม่ลงนั่นเนี่ยประสาทแล้วโยมเครียดจัดแย่แล้วนั่นเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเราก็ขยี้ที่ขยี้ปวดตรงไหนก็ยี้แล้วพอหายเจ็บอะหายเครียดแหละใช้ได้ไม่มีไมเกรนเนี่ยบางคนปล่อยซะจนหัวแข็งเลยโยมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ออกอย่างนี้ก้มมึนอะต้องรักษาจิตตัวเองให้ดีกายตัวเองให้ดีโรคจะได้น้อยลงเดี๋ยวรับพรก็ค่อยตกอยู่เพิ่งวิ่งไปไหนนะตกไม่จริงอ่ะนักธุรกิจอยู่นี่เป็นโรคปวดหัวหมดเนี่ยเครียดหมดเนี่ยบอกวิธีรักษาโรคกันยาแก้ผมงอกจะบอกให้คนที่ผมไม่งอกก็ต้องไม่เครียดต้องทำจิตให้ว่างเรื่อยไม่กังวลแต่จะผมไม่ค่อยงอกถ้าทำสมาธิได้ตลอดวันยิ่งไม่งอกเลยแล้วถ้าหากมันช่วยไม่ได้ก็ใช้นั่นอ่ะถั่วดำต้มถั่วดำกินวันละแก้วผมจะดำนะแต่ต้องกินตอนไม่งอกแล้วงอกแล้วบางทีก็จะดำได้แต่ถ้าไม่เครียดเราอ้วนก็ไม่ต้องกินหวานกินมันก็ไม่เครียดเนี่ยสำคัญที่สุดต้องพยายามทำสมาธิให้เกิดแล้วจะแก่ช้าลงนะจาก60ปีก็เหลือ50ปีจาก70ปีก็เหลือ60ปีแก่น้อยกว่า10ปีถ้าทำใจให้สงบได้จะแก่ช้าจริงๆเรื่องนี้ลองทำดูทำไมผู้หญิงแก่ทันผู้ชายล่ะผู้หญิงกังวลมากเห็นไหมผู้หญิงกังวลมากถ้าผู้ชายกังวลก็แก่เร็วอันนั้นต้องทำจิตเดิมทำจิตให้ดีเพราะว่านาเยอะๆหัดทำสมาธิกันแล้วมันจะปรับเซลล์ในร่างกายให้ตื่นขึ้นให้ดีขึ้นแล้วต่อไปจะดีจะรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่ทำสมาธิเดินจงกรมรู้สึกเราดีขึ้นนะร่างกายเราดีขึ้นไม่ค่อยเครียดตอนเดี๋ยวรับพรก่อนเดี๋ยวค่อยไปสิจะรีบไปไหนล่ะจะให้อยู่ตลอดคืนจะหนีกลับยังไง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพ

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากับพระพร้อมแล้วกับ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งใน

0: ส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
3: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
2: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
4: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในหลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
2: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลม
ป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมาก
อายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์

ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆ เมื่อเราวางใจนิ่งๆ แต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพลางจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์

ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอ็นนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเรา
ป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราย่อมยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัตถิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้
เพียรที่จะพลาจิตหันมาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี่คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจเราก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นนี่ใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบชังใจ

จึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นมีถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้

ำให้ใจเรามีความเยือกเย็นแล้วก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ปนเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้ยันที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราเดินไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจ
นั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นนี่บางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกกับความสงบในใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายาม

น้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้น

็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณำปิตุขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคือบลึกศอกกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลก
จิตเราไม่เห็นทุกข์ของรูปจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายเราก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

ลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญากาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครูเกษมธรรมทัตหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีแห่งสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ

นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้แสดงธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ละความยึดมั่นถือมั่นละความอยากนะซึ่งเป็นอกุศลธรรมซึ่งเป็นธรรมที่นำมาซึ่งความทุกข์นะถ้าละกิเลสทั้งหลายนะได้มากความทุกข์ก็ลดลงไปได้มากถ้าละกิเลสได้หมดสิ้นก็ดับความทุกข์โดยสิ้นเชิงเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ถูกในฐานะที่มีบารมีมาในระดับสาวกสาวกเนี่ยเป็น

เป็นผู้ฟังต้องได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนก็ปฏิบัติไม่ถูกบรรลุธรรมไม่ได้ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้เองก็มีอยู่สองบุคคลเท่านั้นคือหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ตรัสรู้ได้เองโดยชอบไม่ต้องมีใครมาแนะนำสั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ได้ตรัสรู้นั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบัญญัติศัพท์ภาษาสื่อความหมายให้บุคคลฟังรู้เรื่องรู้ราว

ถ่ายทอดสั่งสอนบัญญัติศัพท์ภาษาสื่อความหมายให้บุคคลฟังรู้เรื่องรู้ราวได้นี่ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่สองก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าคือบุคคลที่สามารถที่จะตรัสรู้ได้เองโดยชอบแต่ว่าไม่สามารถจะนำมาถ่ายทอดสั่งสอนบัญญัติศัพท์ภาษาสื่อให้คนรู้ตามเห็นตามได้เรียกว่าดับทุกข์ไปได้เฉพาะตนเท่านั้นเองเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนพระสาวกนะภิกษุนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยผู้บำเพ็ญบารมีมาในระดับเป็นสาวกสาวิกาเนี่ยจะต้องได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้มิฉะนั้นจะบรรลุธรรมไม่ได้เลยแม้ระดับผู้มีปัญญามากก็ยังต้องอาศัยคำสอนที่พระเจ้าแสดงไว้อย่างเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นผู้มีปัญญามากแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้โดยตนเองต้องอาศัยฟังจากคำสอนพระเจ้าแสดงไว้พระสารีบุตรเดิมก็ชื่ออุปติสสะก็เป็นชาวเมืองนารันธาเนี่ยแหละมีเพื่อนรักกันคือโกริตตะทั้งสองนี้ก็เป็นบุตรเศรษฐีเป็นเพื่อนกันมีบริวารมีมานกเป็นบริวารด้วย250คนวันหนึ่งโกริตตะกับอุปติสสะขึ้นไปชมมรสพบนภูเขาที่เมืองราชคฤห์นารันธาเนี่ยก็อยู่เมืองราชคฤห์ในการชมมรสพที่นักแสดงออกมาแสดงหน้าเวทีในบทบาทลีลาต่างๆกันไปโดยปกติบุคคลก็มักจะดูไปด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินชอบอกชอบใจเศร้าโศกร้องไห้ดีใจโกรธเกลียดไปตามบทละครที่เขาแสดงนั้นแต่อุปติสสะกับโกริตตะดูชมแล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจว่าบุคคลที่ออกมาแสดงบทบาทลีลาของละครทั้งหลายเขาก็อยู่ในความแก่ความเจ็บความตายมาแสดงกันอยู่ได้แล้วก็น้อมมาสู่ตัวเราเองให้ตัวเราเองก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากแล้วก็อายุของคนเราก็ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายควรที่เราจะแสวงหาอะไรที่เป็นแก่นสารต่อชีวิตที่มีแล้วปฏิบัติแล้วให้มันหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์โศกความไรลำพันธ์เนี่ยก็จึงได้ชวนกันไปบวชนะโกริตตะกับอุปติสสะละจากบ้านเรือนไปบวชในสำนัก

ของปริพาชกสัญชัยนะสัญชัยปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาก็ไปศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติกันพร้อมด้วยบริวารของตนเอง250คนก็ไปบวชด้วยกันได้ศึกษาปฏิบัติตามที่อาจารย์สัญชัยได้สั่งสอนจนครบครันทั้งหมดมีความรู้เทียบเทียมอาจารย์แล้วถามอาจารย์สัญชัยว่าคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นแก่นสารอะไรยิ่งกว่านี้มีไหมอาจารย์สัญชัยก็มีเท่านี้แหละเนี่ยมีแค่นี้แหละอุปติสสะและกริตะซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีมีปัญญามาพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติเพียงเท่านี้ไม่มีแก่นสารอะไรข้อวัดปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้เป็นทางแห่งความดับทุกข์ได้จริงจะต้องแสวงหาคำสอนแนวทางอื่นแล้วก็จึงได้นัดหมายกันตั้งกติกากันระหว่างเพื่อนคนทั้งสองอุปติสสะและโกริตะว่าเราจะต้องแสวงหาทางแห่งมีแก่นสารกว่านี้ถ้าหากใครไปเจอเข้าได้พบทางประเสริฐทางแห่งอมตะก็ขอยังไงก็บอกกันนะบอกกันด้วยตั้งกติกากันอย่างนั้นในครั้งนั้นซึ่งพระหัสสชิซึ่งเป็นภิกษุกลุ่มแรกที่ได้บวชในพุทธศาสนาคือกลุ่มปัญจวัคคีย์นะอัญญากนทัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอัสสชิเนี่ยเป็นกลุ่มภิกษุรูปกลุ่มแรก5องค์ที่ได้บวชพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้ให้ออกเผยแพร่คำสอนไปคนละทิศคนละทางรวมทั้งยัสสะและเพื่อนยัสสะ54กลุ่มรวมเป็นภิกษุในยุคนั้นยุคแรก60รูปพระองค์ส่งไปประกาศศาสนาไม่ให้ไปทางเดียวกันในโอกาสเช้าวันหนึ่งอุปติสสะได้เห็นพระอัสสชิกำลังบิณฑบาตมีกิริยาอันสำรวมนะการเดินเข้าเดินออกการสำรวมอินทรีย์อุปติสสะเป็นผู้มีปัญญาก็พิจารณาว่าสมณะรูปนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะมีธรรมเป็นแน่อย่างไรเราจะต้องเข้าไปถามว่าท่านปฏิบัติอย่างไรใครเป็นศาสดาแต่คนที่เข้าใจรู้จักเวลาอันควรไม่ควรเห็นว่ายังไม่ใช่สมควรที่จะไปถามนะท่านกำลังบิณฑบาตอุปติสสะก็ได้เดินตามไปห่างๆเมื่อพระอัสสชิรับบิณฑบาตพอสมควรแล้วท่านก็ออกจากละแวกบ้านไปหาที่นั่งฉันณที่แห่งหนึ่งอุปติสสะติดตามไปก็จัดแจงเห็นท่านจะฉันก็จัดปูอาสนะเตรียมน้ำใช้น้ำฉันตั้งคอยอุปถากจนเห็นว่าท่านฉันเรียบร้อยแล้วอุปติสสะจึงได้กราบเรียนถามว่าท่านสมณะดูอินทรีย์ของท่านผ่องใส
ผิวพรรณงามบริสุทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าอยากจะถามว่าท่านบวชเฉพาะกับบุคคลใดใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจในธรรมของผู้ใดพระสัจจิกไม่ได้ฟังอุปติสสะถามเช่นนั้นซึ่งก็เห็นว่าเป็นนักบวชเหมือนกันก็ได้กล่าวตอบว่าเราได้บวชเฉพาะพระมหาสมณะสากยบุตรผู้ออกจากตระกูลสากยะพระองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจในธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั้นนะก็บอกถึงศาสดาของตนนะพระมหาสมณะพระพุทธเจ้าก็เป็นเชื้อสายสากยะนะเป็นเรียกว่าเป็นลูกกษัตริย์สักเชื้อสายสักยะวงศ์ออกบวชมาเมื่ออุปติสสะได้ทราบอย่างนั้นก็ถามว่าศาสดาของท่านมีปกติสอนอย่างไรพระสัจจิท่านก็กล่าวถ่อมตนเองบอกว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุใหม่เข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยนี้ยังไม่นานนะข้าพเจ้าไม่สามารถจะสอนบอกกล่าวธรรมให้กว้างขวางแก่ท่านได้หรอกอุปติสสะก็จึงบอกว่าเอาเถอะขอให้ท่านจงกล่าวเฉพาะใจความนะกล่าวเฉพาะใจความที่พระศาสดาของท่านแสดงไว้ส่วนการทำความเข้าใจนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองพระสัจจิก็จึงได้กล่าวสั้นๆนะว่าเยธรรมาเหตุปะภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งก็แปลว่าพระศาสดาได้ตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังเช่นนั้นน่ะก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะคำว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือการบรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งโสดาบันนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลได้บังเกิดขึ้นนะคือผู้มีปัญญาแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมเองไม่ได้ต้องได้ฟังแต่ว่าท่านเป็นผู้มีบารมีมามากนะซึ่งตอนหลังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อมาบวชแล้วว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในด้านปัญญานะพระสารีบุตรนี่เป็นผู้มีปัญญามาก
แต่แม้กระนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำสอนบรรลุธรรมเองไม่ได้แต่ท่านฟังย่อๆนะว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติกล่าวสอนอย่างนี้คนมีปัญญาได้ฟังแล้วรู้ทันทีเข้าใจในเรื่องอริยสัจจะเลยที่สอนในนี้คือสอนเรื่องอริยสัจจะเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคคนมีปัญญาฟังแค่นั้นนะแทงตลอดในสัจธรรมธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุอย่างทุกข์ทั้งหลายเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกพิไรลำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์นะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดแต่เหตุทำไมไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยลอยๆตามลำพังมันมีเหตุทำให้เกิดนะพระเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นชี้ให้รู้ด้วยว่าอะไรเป็นทุกข์ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะทุกข์จะดับหรือจะพ้นทุกข์ก็คือต้องดับเหตุถ้ารู้ถึงเหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ได้ความทุกข์ก็ดับนะต้องดับที่เหตุนะสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ได้แก่ตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและเป็นเหตุแห่งทุกข์การเจริญองค์มรรค8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบก็เป็นการกำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละองค์มรรคแปดเจริญองค์มรรคแปดตามสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตเท่ากับกำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่จะต้องละที่จะต้องประหารนะมรรคเป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญให้สมบูรณ์ให้ยิ่งขึ้นนิโรธเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งนะเมื่อเจริญองค์มรรคคือกำหนดรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์ก็เข้าถึงความดับทุกข์นะฉะนั้นความทุกข์เป็นก้อนเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ทำลายว่าไปแล้วก็คืออุปาทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นนะเป็นตัวทุกข์คนไปจิตของผู้ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนจึงทุกข์นะทุกข์เพราะความไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมีตัณหาเพราะมีอวิชชาความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเจริญองค์มรรคทำปัญญาให้เกิดขึ้นแจ่มแจ้งในทุกข์ก็เพื่อรู้ตามความเป็นจริงเห็นสภาพแห่งความไม่เที่ยงเห็นสภาพแห่งความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นสภาพเพียงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจิตจึงหลุดพ้นเข้าถึงความดับทุกข์
เมื่อพระสารีบุตรฟังธรรมะย่อๆแค่นั้นก็เกิดดวงตาเห็นธรรมท่านแทงตลอดในอริยสัจจะจึงรู้ได้ทันทีว่าท่านได้เข้าถึงธรรมที่เป็นแก่นสารแล้วตลอดชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่หมื่นกับไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกับบัดนี้ได้ถึงธรรมแห่งความดับทุกข์ได้แล้วถึงแม้ท่านยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ท่านรู้แล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเชื่อมั่นในธรรมแห่งการปฏิบัตินี่แหละจึงถามพระอัสสชิว่าบัดนี้พระศาสดาของพวกเราอยู่ณที่ใดพระอัสสชิก็บอกว่าขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดอยู่ที่เวรุวันพระสารีบุตรพระอุปติสสะจึงกราบราพระอัสสชิว่าผมจะกลับไปบอกเพื่อนแล้วจะตามไปเฝ้าพระศาสดาแล้วอุปติสสะก็กลับมาหาโกริตตะซึ่งเป็นเพื่อนกันโกริตตะมองเห็นอุปติสสะมาแต่ไกลหน้าตาแจ่มใสอินทรีย์ผ่องใสเข้ามาก็ถามว่าอุปติสสะดูอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ท่านคงเข้าถึงธรรมท่านคงเห็นเข้าถึงท่านคงได้ธรรมอมตะธรรมแล้วใช่ไหมใช่แล้วโกริตตะข้าพเจ้าได้พบธรรมแล้วได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านเกิดได้อย่างไรอุปติสสะก็เล่าให้ฟังว่าได้ไปพบภิกษุรูปหนึ่งบิณฑบาตอยู่ข้าพเจ้าเห็นท่านมีอินทรีย์ผ่องใสมีมารยาทอันงามจึงติดตามไปแล้วก็ได้ถามท่านว่าท่านบวชเฉพาะใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจในธรรมของผู้ใดศาสดาของท่านมีปกติสอนอย่างไรภิกษุรูปนั้นก็ได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าเราเป็นผู้ใหม่ข้าพเจ้าเป็นภิกษุใหม่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยยังใหม่อยู่นะข้าพเจ้าเป็นมีศาสดาก็คือพระสมณะสากยะบุตรจากสากยะตระกูลข้าพเจ้าชอบใจธรรมของท่านบวชเฉพาะพระองค์แต่ว่าเป็นภิกษุใหม่ธรรมะที่พระองค์แสดงมีความละเอียดลึกซึ้งจึงไม่สามารถจะกล่าวธรรมให้กว้างขวางแก่ท่านได้พระอุปติสสะก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าก็บอกกับท่านว่าขอให้ท่านแสดงธรรมย่อๆก็แล้วกันส่วนการทำความเข้าใจเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองพระอุปติสสะก็เล่าให้ฟังว่าจากนั้นภิกษุนั้นท่านก็ได้กล่าวกับข้าพเจ้าสั้นๆว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโธเอวังวาทีมาสมโนว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติกล่าวสอนอย่างนี้เมื่ออุปติสสะเล่าเรื่องราวและคำสอนย่อๆของพระอัสสชิที่แสดงกับท่านให้โกริตตะ

ได้ฟังโกริตะก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันนี่ฟังจากเพื่อนนะฟังจากเพื่อนคำเดียวกันที่พระอัสสชิท่านแสดงกับอุปติสสะท่านก็มาเล่าให้ฟังเพื่อนก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้รู้ว่าบัดนี้เราเข้าถึงธรรมแห่งความอมตะแล้วตลอดระยะการเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่กับกันได้เข้าถึงธรรมที่ไม่ตายแล้วนะจากนั้นสองท่านก็ตกลงกันว่าเราจะไปบวชในสำนักของพระศาสดาแต่ว่าเรามีบริวารอยู่มากทั้ง250คนอยากอะไรเราไปบอกเขาก่อนทั้งสองก็ไปบอกบริวารของตนซึ่งก็มาบวช ด้วยกันในสำนักปริพาชกบริวารทั้ง250ก็บอกว่าข้าพเจ้ามาบวชก็โดยอาศัยท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งสองจะไปเป็นบวชในสำนักของมหาสมณะโคดมข้าพเจ้าก็จะขอติดตามไปบวช ด้วยก็ตกลงกันไปบวชก่อนจะไปทั้งหมดก็เข้าไปล่ำลาอาจารย์สัญชัยปริพาชกบอกว่าบัดนี้กระผมได้พบทางแห่งอมตะแล้วที่พระศาสดาแห่งสมณะสากยะวงศ์ที่ออกบวชข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปบวชในสำนักของท่านก็มาล่ำลาอาจารย์สัญชัยก็อ้อนวอนว่าอย่าไปเลยขอให้อยู่ได้ที่นี่แหละเราสามท่านจะช่วยกันบริหารงานที่เนี่ยนะทั้งสองก็บอกข้าพเจ้าเห็นทางแห่งอมตะทางแห่งความแก่นสารแล้วนะจะไปอยู่กับพระศาสดาอาจารย์สัญชัยแม้อ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งท่านทั้งสองไว้ได้ก็ต้องยอมปล่อยให้ไปเมื่อทั้งสองพร้อมได้บริวารออกจากสำนักอาจารย์สัญชัยปริพชกไปแล้วท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้นะกระอักเลือดนะโลหิตร้อนๆได้พุ่งออกจากปากคนที่มีความเสียใจว่ะเสียใจอย่างหนักโลหิตพุ่งออกจากปากเมื่ออุปติสสะและโกริตะพร้อมด้วยบริวารเดินทางมุ่งสู่เวรุวันในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางมาพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายตอนนั้นก็มีภิกษุกลุ่มชดินนั่นแหละพันรูปเลยนะที่ติดตามพระองค์ไปเพราะยังเป็นพรรษาแรกเป็นปีแรกที่พระองค์ตรัสรู้นะพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงดูอุปติสสะโกริตะทั้งสองที่กำลังมาเขาจะได้บวชในศาสนาของเราและจะได้เป็นอัครสาวกทั้งคู่เป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าก็รู้ได้ทันทีว่าบุคคลเหล่านี้มาที่จะได้มีเป็นอัครสาวก
เมื่ออุปติสสะและโกริตตะพร้อมได้บริวารมาถึงก็ตรงเข้าไปกราบซบเศียรลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าขอพระศาสดาจงยังข้าพระพุทธเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระองค์ด้วยเถิดมาก็ขอบวชเลยนะเพราะว่ารู้ธรรมแล้วเข้าใจลึกซึ้งในธรรมขอบวชไม่ต้องมีลังเลใจอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมาเป็นภิกษุเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อธรรมที่สุดแห่งทุกข์เถิดทั้งอุปติสสะโกริตตะและบริวาร250ก็ได้สำเร็จเป็นภิกษุได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาบวชอย่างนี้เขาเรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองไม่ต้องมีพิธีอะไรมากเพียงพระองค์ตรัสเช่นนั้นก็เป็นภิกษุแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อบวชแล้วในวันบวชวันนั้นเองบริวาร250รูปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อุปติสสะและโกริตตะยังไม่สำเร็จนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อใหม่ว่าสารีบุตรกับโมคคารานะตั้งชื่ออุปติสสะว่าสารีบุตรเพราะว่าท่านเป็นลูกของนางสาลีมารดาของพระสารีบุตรชื่อว่านางสาลีพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อว่าสารีบุตรคือบุตรของนางสาลีให้เกียรติแม่ของท่านเรียกว่าเรียกชื่อแม่ของท่านด้วยสารีบุตรส่วนโกริตตะนั้นเป็นลูกของนางโมคคลีพราหมณีนะพระเจ้าก็เลยเรียกโมคคลานะสองคนนี้เป็นลูกพราหมณ์ตระกูลพราหมณ์นางสารีพราหมณีเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายก็เรียกตามที่พระองค์เรียกพระสารีบุตรเรียกพระโมคคัลลานะสืบกันมาบริวาร250สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนนะพระโมคคัลลานะหลังจากบวชแล้วท่านก็ไปบำเพ็ญเจริญกรรมฐานอยู่ในที่นั้นที่แห่งหนึ่งท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตั้งแต่วันที่บวชไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่7วันก็โงกง่วงนะง่วงมากนะเดินไปง่วงนั่งก็ง่วงหลับสับประงกในขนาดมีบารมีที่จะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์มากปฏิบัติธรรมก็ยังง่วงนับภาษาอะไรเราจะไม่ง่วงนะฉะนั้นใครที่ง่วงก็ไม่ต้องน้อยใจเป็นธรรมดาแล้วก็เพียรไปเดินเนี่ยมันก็ผ่านได้นะพระโมคคัลลานะนะท่านปฏิบัติโงกง่วงอยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปในวันที่7นั่นก็ไปแนะไปสอนโมคคัลลานะเธอปฏิบัติโงกง่วงเนี่ยเธอจงมีสัญญาเนี่ยเธอมีสัญญาคือความจำไว้ในใจอย่างไรก็พึงทำไว้ในใจอย่างนั้นนะให้มากนะเธอมีสัญญาเช่นใดอยู่พึงทำในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากแล้วเธอก็จะหายง่วงแต่ถ้าเธอยังไม่หายง่วงเธอพึงปฏิบัติตนเองตามลำดับอย่างนี้เ
คือพึงพิจารณา

รรมที่ได้ศึกษามาแล้วหนึ่งให้พระพุทธเจ้าสอนโมกขลานะนะเราก็เอามาปฏิบัติมั่งก็ได้ถ้าใครง่วงพิจารณาธรรมที่ได้ศึกษามาแล้วนะธรรมะข้ออันใดที่เราศึกษามาก็เอามาพิจารณาแยกแยะธรรมเหล่านั้นจิตมันจะได้ตื่นพิจารณาธรรมข้อนั้นข้อนั้นพิจารณาไปพิจารณามาให้ทำให้หายง่วงถ้าเธอพิจารณาธรรมที่ได้ศึกษามาแล้วยังไม่หายง่วงเธอจงสาธยายธรรมตามที่ได้ศึกษามาแล้วโดยพิสดารนะสาธยายก็เหมือนกับการสวดเนี่ยท่องบนในธรรมที่ได้ศึกษามาเนี่ยให้เราบางทีง่วงเราอาจจะเอาบทสวดอะไรมาสวดมาสาธยายในบทสวดนั้นก็ได้ถ้าเธอทำอย่างนี้ยังไม่หายง่วงเธอพึงย้อนหูสองข้างนะย้อนหูทั้งสองข้างเอามือรูปตัวเอาอะไรย้อนหูย้อนหูเอามือรูปตัวง่วงนะเพื่อให้มันตื่นร่างกายมันจะได้ตื่นตัวถ้าเธอทำอย่างนี้ยังไม่หายง่วงเธอพึงยืนขึ้นแล้วใช้น้ำล้างตาล้างหน้าเสียนะนั่งมันง่วงก็ยืนหาน้ำล้างหน้าล้างตาเสียเธอทำอย่างนั้นก็ยังไม่หายง่วงเธอก็จงเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวดาวเลิกนี่ก็เป็นกลางคืนง่วงมองดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวดาวเลิกถ้าเธอทำอย่างนี้ยังไม่หายง่วงเธอก็จงตั้งความสำคัญว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ย่อมมีแสงสว่างเหมือนกันก็คือถ้าอยู่กลางคืนก็ทำในใจให้มันสว่างเหมือนอยู่กลางแจ้งเหมือนอยู่กับแสงสว่างนะทำเหมือนใจเราอยู่กลางแจ้งแสงสว่างอยู่ถ้าเธอทำอย่างนี้ยังไม่หายง่วงพึงอธิษฐานการเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์ไว้ให้ดีนะให้เดินจงกรมสำรวมอินทรีย์ไว้นี่แหละมา7ประการหากเธอทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายง่วงเธอก็จงสีหะสายญาตินะนอนตะแคงโดยมีสติเจริญสติในการนอนในการหลับในการตื่นไว้ไม่ใช่นอนไปเฉยๆนะนอนเจริญสตินี่เขาเรียกว่าคือสมองมันไปไม่ไหวแล้วทำยังไงอะไรก็เบอร์อยู่งั้นนะแสดงสมองมันต้องการพักจริงๆผมก็ยอมให้ทำเหมือนกันแต่ต้องนอนอย่างตะแคงสีหาสายนอนตะแคงข้างขวาหรือสีหาสายญาตินอนเหลื่อมเท้าตั้งสติไว้กำหนดไว้ดูรู้ตัวเองการนอนการจิตมันจะหลับมันจะตื่นมันหลับมันตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่อพระพุทธเจ้าแนะนำอย่างนี้พระโมคคัลลานะท่านก็ได้ปฏิบัติตามแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสอนถึงกรรมฐานกรรมฐานที่พระองค์สอนกับพระโมคคัลลานะก็คือธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็คือการพิจารณาธาตุทั้ง6ให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราธาตุ6มีอะไรบ้างก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศแล้วก็ธาตุวิญญาณฉะนั้นในบางแห่งพุทธเจ้าก็แสดงธาตุกว้างขวางกว่านี้นะแสดงธาตุ18แต่นี้แสดงเพียงย่อ

ธาตุหกหรือบางทีก็แสดงย่อกว่านั้นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่นี้แสดงมากขึ้นหน่อยคือธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณให้พิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนพิจารณาแยกแยะในกายดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณพิจารณากำหนดพิจารณาไปพิจารณามานะบอกให้พิจารณาธาตุทั้งหกเนี้ยให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุเหล่านั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธาตุด้วยตัณหาและทิฏฐินะตัณหาก็คือความอยากทิฏฐิก็เป็นความเห็นผิดไอ้ก็เป็นองค์ธรรมของอุปาทานนั่นเองนะความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นหรือกายนี้ใจนี้วิญญาณก็คือจิตใจเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนพระองค์ให้พิจารณาเข้าสู่อนัตตาให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นและได้ทรงตรัสว่าเมื่อเธอรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงเมื่อเธอกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วขณะที่ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาก็เสวยเวทนาเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีสุขเวทนาสบายกายสบายใจหรือมีทุกขเวทนาไม่สบายกายไม่สบายใจหรือมีอทุกขมสุขเวทนาจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์เรียกว่าเฉยๆนั่นแหละนะพระองค์ได้ตรัสว่าขณะที่ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเมื่อนั้นเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นนะกำหนดรู้เวทนาดูนะพิจารณาเห็นเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นย่อมคลายความกำหนัดนะความกำหนัดยินดีได้เมื่อเธอคลายความกำหนัดย่อมสละคืนจิตก็จะสละคืนได้เมื่อสละคืนย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งไรในโลกจิตก็ถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วสิ้นแล้วกิจที่ควรที่จะทำอย่างนี้ไม่มีแล้วนะเธอจะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหานี่เป็นคำสอนที่พระองค์ประทานไว้ให้กับพระโมคคัลลานะเรียกว่าพิจารณาธาตุหกแล้วมาพิจารณาเกิดเวทนาก็ให้พิจารณาเวทนาให้เห็นเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยจิตจะคลายจากความกำหนัดยินดีสละคืนถอนออกไปได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็หลุดพ้นแล้วก็จะรู้ตัวเองว่าหลุดแล้วชาติภพชาติจบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอย่างนี้ไม่มีแล้วเมื่อพระองค์กลับไปแล้วพระโมคคัลลานะท่านก็ปฏิบัติแล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเองก็คือหลังจากบวชได้7วันสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพระสารีบุตรนั้นยังไม่สำเร็จพระสารีบุตรไปสำเร็จเอาวัน45หลังจากไปบวชครึ่งเดือนนะบริวารสำเร็จตั้งวันแรกคนมีปัญญามากสำเร็จยากนะวิจัยมากพิจารณามากไม่เชื่อง่ายไม่ยอมง่ายและเวลาสำเร็จนี่ต้องสำเร็จแบบชนิดว่าพุทธเจ้าต้องไม่สอนตรงๆ
สอนกับคนอื่นองค์อื่นแท้แท้นะพระสารีบุตรไปสำเร็จที่ถ้ำสุคละขาตาบนภูเขาเคจกูฏที่กรุงราชคฤห์ใครไปอินเดียก็จะเห็นมีถ้ำไม่ใหญ่นักที่นั้นที่พระสารีบุตรสำเร็จที่นั้นในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดทีฆนัคขะนะทีฆนัคขะปริภาชกซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรนั่นน่ะก็เดินทางมาหาพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังในขณะนั้นพระสารีบุตรก็ถวายงานพัดพัดมาพัดวีพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องหลังการแสดงธรรมครั้งนั้นพระองค์แสดงเกี่ยวกับเรื่องเวทนาสามนะเวทนาปริคหสูตรคือกล่าวถึงเรื่องเวทนาเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเป็นธรรมที่อันมีปัจจัยปรุงแต่งคือเวทนามันก็เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมามันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองแล้วก็สอนถึงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเวทนามีเหตุมีปัจจัยมีธรรมปรุงแต่งแล้วก็เสื่อมไปดับไปก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นว่าถ้าอริยสาวกได้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายกำหนัดเมื่อจิตคลายกำหนัดก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดได้จบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วแสดงธรรมกับทีฆนัคขะปริภาชกพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังได้สำเร็จเป็นพระหันส่วนทีฆนัคขะปริภาชกสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นอริยะบุคคลชั้นที่หนึ่งนะแล้วก็ในวันนั้นเองวันที่พระสารีบุตรสำเร็จก็คือวันตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3อันเป็นวันที่เรียกว่ามาฆบูชาในบ่ายวันนั้นพระภิกษุ 1,250 รูปก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายเรียกว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตเรื่องนี้เกิดขึ้นในหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพียง8กี่เดือนตรัสรู้เดือน6แล้วก็มามีพระสงฆ์มาประชุมเดือนกลางเดือน3 9เดือน4 5 6ยังไม่ครบปีดีเดือน3 4 5 6ก็ผ่านมา9เดือนเรียกว่าภิกษุมาประชุมกันเรียกว่าเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์4อย่างจาตุรงคสันนิบาตประกอบด้วยองค์4คือวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน6เดือน3พระจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน3 2ภิกษุ1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆภิกษุ 1,250 องค์นั้นก็เป็นภิกษุกลุ่มชดินนั่นแหละกลุ่มชดินก็เข้าไปพันรูปแล้วกลุ่มของพระสารีบุตรก็250องค์ 1,250 องค์มาประชุมกันเลย3ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ประกอบด้วยอภิญญา6สี่ภิกษุเหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองในวันนั้นมีการประชุมกันในตอนบ่ายพุทธเจ้าก็ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถแล้วก็ประกาศโอวาทปาติโมกข์นะหัวใจพระศาสนาแล้วก็ได้ประกาศในที่ประชุมสงฆ์ยกย่องยก
พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกพระสารีบุตรก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาโมคคัลลานะก็เป็นสาวกเบื้องซ้ายในที่เมืองราชคฤห์นารันธาเมื่อคนเริ่มใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาพากันหลั่งไหลมามากขึ้นฝ่ายที่ไม่ศรัทธาก็ตำหนิติเตียนติเตียนพระพุทธเจ้าที่ศรัทธาก็ยกย่องสรรเสริญนั่นก็เป็นธรรมดาพวกที่ไม่ศรัทธาก็ติเตียนว่าพระสมณะโคดมเนี่ยมาเอาชดินมาบวชอยู่เอาอุปติสสะโกริตตะซึ่งเป็นลูกของพราหมณ์มีบริวารเป็นลูกศิษย์สัญชัยมาบวชนะหรือว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาคนนู้นคนนี้มาอีกบวชหมดติเตียนกันไปอย่างนั้นบอกว่าพระสมณะโคดมปฏิบัติเพื่อให้ชายไม่มีบุตรนะว่างั้นน่ะนะว่าพระสมณะโคดมปฏิบัติเพื่อให้หญิงเป็นม่ายนะว่างั้นอีกพระสมณะโคดมเนี่ยปฏิบัติเพื่อตัดสกุลนะพวกพราหมณ์เขาถือต้องมีบุตรชายสืบสกุลเนี่ยเอามาบวชแล้วก็ไม่มีคนสืบสกุลว่าอีกภิกษุไปบิณฑบาตก็โดนว่าใส่หูอย่างเนี้ยศาสดาของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุก็เลยมากราบทูลพุทธเจ้าให้ฟังเขาว่ากันอย่างนี้ชาวบ้านพระองค์ก็ปล่อยเขาเถอะเขาว่าก็ไม่เกิน7วันไม่มีใครว่าตถาคตเกิน7วันถ้าเธอจะตอบเขาก็ให้ตอบอย่างนี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้แกล้วกล้าย่อมนำชนทั้งหลายไปด้วยพระสัทธรรมเมื่อพระองค์นำไปโดยธรรมอย่างนี้ผู้เข้าใจอย่างนี้จะริษยาไปทำไมพระองค์ก็สอนให้ตอบอย่างนี้นะว่าพระตถาคตทั้งหลายเนี่ยผู้แกล้วกล้าย่อมนำชนทั้งหลายไปด้วยพระสัทธรรมเรียกว่าคนที่เขามาเนี่ยพระองค์นำมาด้วยพระสัทธรรมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้อะไรแล้วเมื่อพระองค์นำไปด้วยพระสัทธรรมผู้เข้าใจอย่างนี้จะริษยาไปทำไมเพราะว่าท่านเหล่านั้นเข้ามาได้ทำมาแล้วก็พ้นทุกข์ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งนะที่ผู้มีบุญมีบารมีก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมโดยเฉพาะพระพักของพระองค์หรือได้รับการถ่ายทอดก็ได้เห็นธรรมแม้ฟังจากเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเพราะนั้นเราในฐานะเป็นระดับสาวกก็ต้องอาศัยฟังธรรมเราฟังแล้วเราก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมได้ต้องลงมือกระทำลงมือปฏิบัติเรายังเป็นผู้มีบุญน้อยก็ต้องอาศัยความภาคเพียรมากฝึกมากภาคเพียรมากนะความเพียรก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกสอนแห่งตัณหาทิ่มแทงพล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหั่นถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราเป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทในเวลาพระพุทธศาสนสุภาษิตจากขุททกนิกายเถ

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปูชา

อาจะปูชนียานังเอตมังคาลมุตตะมันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปการบูชาชนควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดขอถวายความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางทีวีแล้วก็

สิกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางทีวีแล้วก็รับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้เรานั่งนั่งแบบสบายในการฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองท่านได้พร่ำสอนพวกเราตลอดมาตั้งแต่ท่านมีชีวิตจนท่านละสังขารไปแล้ววันนี้เราก็รวบรวมศรัทธาในการที่จะมาบำเพ็ญกุศลโดยการที่เรานั้นได้สวดอภิธรรม7คัมภีร์แล้ววันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษมีโยมให้มาแสดงธรรมปกติแล้วเราก็จะมีการแสดงธรรมก็วันเสาร์กับวันพระสองวันตอนก่อนนี้เราก็มีประจำก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมทุกวันหลังการสวดพระอภิธรรมระยะหลังนี้เราก็มีปัญหาเรื่องสถานีวิทยุที่ยังไม่ครบทั้ง34สถานีได้แค่10กว่าสถานีก็เลยยังไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมทุกวัน พอดีว่าญาติโยมบางคนก็หมดโอกาสที่จะฟังที่จะได้ยินได้ฟังฉะนั้นเรานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็แต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้มากันทางไกลท่านเสียสละเวลามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังแล้วตอนนี้ญาติโยมก็ฟังกันไม่ได้ทั่วก็เลยคิดว่าถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำเป็นปกติเพราะว่าสถานีนี้รายการอันนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ก็ดีหลวงพ่อสนองท่านตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ชมท่านก็จัดรายการมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าเมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็คือเอาความนับถือของท่านให้ดำรงอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามดำริของท่านก็ถือว่าเรานั้นไม่แทนคุณท่านฉะนั้นการแทนคุณของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมามากมายเราก็แทนคุณท่านโดยที่ท่านนั้นเคยสั่งสอนเราเคยนำเราประพฤติให้เรานั้นปฏิบัติคือให้เรานั้นเป็นคนดีถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีทำตามคำที่ท่านสั่งสอนพวกเราตลอดเลยมาก็ถือว่าเรานั้นได้ทดแทนคุณท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านไม่เสียเวลาเปล่าที่ได้สละเวลาทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำไว้ลูกพวกเราลูกหลานฉะนั้นสิ่งที่ท่านเอาไว้ทำเอาไว้ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมที่พวกเรานั้นต้องรักษาเอาไว้สิ่งที่ท่านให้มันเป็นของมีค่าแต่จะเทียบด้วยราคานั้นคงหาไม่ได้เพราะธรรมะนั้นเป็นของมีค่าแต่หาราคาไม่ได้คือไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แต่คุณค่ามันอยู่ที่จิตใจของเราราคานั้นก็เป็นแต่เรื่องของสมมติที่ตั้งขึ้นมาว่าเท่านั้นเท่านี้แต่จิตใจนั่นแหละเป็นของสำคัญที่สุดมีค่าที่สุดฉะนั้นหลวงพ่อท่านพร่ำสอนเราให้เรานั้นปฏิบัติปฏิบัติเรื่องกายวาจาใจดังมีคำของท่านพุทธทาสหรือหลวงพ่อพุทธทาสนั้นว่าพระโง่สอนธรรมะกระดาษพระฉลาดสอนธรรมะที่ใจอันนี้ท่านพูดเปรยไว้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่จำเป็นต้องศึกษาในตำรับตำราเสมอไปเพราะว่าการอ่านก็คือว่าเป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติธรรมะ

ม่ได้อยู่ที่คัมภีร์หรือใบลานธรรมะมันอยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็เห็นธรรมะอยู่ที่ใจของเรายกตัวอย่างหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมท่านรู้ธรรมะทำไมท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพกราบไหว้ท่านมากมายกายกองทำไมหลวงพ่อสนองจึงไปเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่กระดาษท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่พระไตรปิฎกท่านไม่ได้หาตำรับตำราแต่ท่านค้นหาตำรับตำราที่มาอยู่ในใจของท่านเพราะนั้นถ้าเราอ่านบางครั้งก็จำบางครั้งก็ไม่จำแต่ถ้าเราอ่านที่ใจของเราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยแหละแล้วเราก็นึกเข้าไปในใจเราก็เห็นใจของเราอันนี้แหละคือตำราเล่มใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ท่านก็ไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราท่านก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของท่านนั่นแหละเรื่องความเป็นจริงดังนั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงวัยอันสมควรการประพฤติการปฏิบัติเป็นเวลาของคนที่หมดภารกิจหรือว่าคนที่หาสถานที่ไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งภายนอกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศถ้าคนเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในคุณความดีเชื่อในคำสอนเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อได้นั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่แหละดูใจของเราว่ามันจำอะไรดูใจของเราว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรสิ่งที่เราเห็นก็คืออายตนะเรียกว่าตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้ปรุงแต่งอันนี้เรามันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในเขาเรียกว่าสัมผัสโดยหูโดยตาโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่มากระทบเราก็เก็บแล้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็ใจแหละเป็นผู้ละฉะนั้นถ้าจะรู้ก็รู้ที่ใจของเราจะละก็ละที่ใจของเรามันไม่ไปละที่อื่นทุกมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่กายมันเกิดที่ใจของเราฉะนั้นคนเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจเท่านั้นแหละที่มันจะสร้างให้เราสุขสร้างให้เราทุกข์ได้ก็กายกับใจของเราฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดมาก็อาศัยกายของเราจุติมาก็อาศัยเลือดเนื้อของพ่อของแม่แล้วเราก็มาเจริญวัยด้วยปัจจัยที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดอาจารย์คนแรกของเราก็คือพ่อแม่ต่อไปก็อาจารย์หรือครูที่โรงเรียนแต่สำหรับเรานักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็คือครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่ท่านสอนให้เรารู้จักละรู้จักเลิกรู้จักวางท่านไม่สอนให้เรานั้นยึดติดในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระฉะนั้นเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันนะคนเราก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่มั่นเดินยังไม่เก่งเรายังไม่สามารถประคับประคองกายใจของเราได้แล้วก็ต้องยึดแต่ไม่ได้ยึดแล้วว่ามั่นถือให้มั่นเมื่อมั่นแล้วเราก็สามารถปล่อยวางได้เมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อได้สร้างบุญและกุศลฉะนั้นเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยภาวนาหรือว่าสิ่งภายนอกมันไม่จำเป็นต้องใช้
พราะใจของเรานั้นมันมีที่ตั้งมันมีที่ยึดอยู่แล้วใจของเรามั่นคงแล้วแต่ตราบใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเราก็ต้องหาหลักอะไรที่เรายึดก็คือการที่เราต้องภาวนานั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธนี่แหละยึดเอาคำบริกรรมไปก่อนเมื่อใจเราไม่ออกหรือไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกรู้แต่องค์บริกรรมภาวนาจิตเรามั่นก็เลยเป็นสมาธิสมาธิก็คือใจมั่นอยู่กับองค์ภาวนาไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเมื่อภาวนาพุทโธเราก็รู้แต่พุทโธเมื่อเราจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละโดยเลยทำให้เรานั้นมีสติตัวรู้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเรานั่นแหละธรรมะก็ไม่เกินกายเกินใจของเราไม่ต้องไปขนขวายหามันอยู่ที่สกลกายของเราแต่เพียงว่าเราต้องดำเนินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราท่านสอนให้เรานั้นรู้จักภาวนาภาวนาก็คืออะไรก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละภาวนาก็คือทำให้เจริญฉะนั้นถ้าเรามีภาวนาเนี่ยเราก็เจริญแล้วก็เราฉลาดคนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าฉลาดมาก่อนก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดนี่แหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เสี่ยมสอนคอยชี้คอยแนะคอยว่าคอยกล่าวพวกเราให้เรานั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเมื่อครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสมาธิทำไมท่านต้องพูดต้องย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำซากซากว่าให้เรานั้นอย่าเผลอสติให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้รู้แก่เรื่องภายในกายยาวานาคืบกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเราเนี่ยแหละท่านก็พูดบ่นท่านก็ท่องบ่นให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าเรายังสติยังอ่อนสมาธิยังสั้นความอดทนของเรานั้นยังไม่มากดังนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นถ้าคนเราไม่มีความอดทนอดกั้นจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่งนิดภาวนาหน่อยก็ปวดก็เมื่อยก็ขี้ค้านนั่งนานก็บ่นว่าทำไมนานดังนั้นการทำอะไรนานๆเนี่ยมันเกิดทุกข์ก็เราพิจารณาตัวนี้แหละที่ท่านให้นั่งนานก็เพื่อเรานั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยหัดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรใจเรายังไม่เข้มแข็งพอใจเราไม่สามารถทนหรือว่าร่างกายของเรานั้นไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิการเจริญภาวนาจิตภาวนาไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งนอนแม้กระทั่งทำภารกิจการงานแม้กระทั่งลืมตากายเคลื่อนไหวแล้วก็ทำสมาธิภาวนาได้แต่ที่ให้นั่งเพื่ออะไรเพื่อจะดูเวทนาทุกขเวทนาของตัวเองนะว่าดูทุกขเวทนาไปเพื่ออะไรเพราะคนเราจะตายก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์ที่ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนต้องมีทุกข์มีใครเถียงบ้างว่าฉันเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยไม่มีใครเคยเถียงมีแต่บ่นว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้แต่เวลาสุขไม่เคยมีใครบ่นเลยว่าโอ้ฉันสุขอย่างนั้นฉันสุขอย่างนี้แต่สำหรับนักปฏิบัติเขาจะรู้เขาจะบ่นอยู่ในใจว่าโอ้การทำสมาธิทำใจให้สงบนี้มันเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกใครเพราะสิ่งเหล่านี้เขาด้วยตัวของเขาเอง
จากการที่เขาได้ทนทุกข์ทรมานนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดคอมันปวดไปหมดแต่ก็อาศัยความอดทนอดกลั้นนี่แหละไม่มีใครหรอกที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติถ้าเราทำอะไรนานๆเนี่ยมันก็เกิดทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรมันนานๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายแต่สำหรับเรานักปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันเพราะเรารู้ทุกข์เกิดที่กายก็เรื่องของกายใจของเรามันทุกข์ไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดก็บอกว่ามันทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าถามว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันก็ใช่แล้วถามว่ามันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติจะบอกว่าใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเราพิจารณาดิมันปวดปวดตรงไหนมันปวดตรงเข่าปวดตรงขาแล้วดูที่ใจใจมันปวดตรงไหนล่ะใจเขาไม่ได้ปวดเลยแต่ที่มันปวดแต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจไปยึดว่านี่คือทุกข์ของฉันอันนี้เป็นของฉันถ้าเป็นของฉันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดว่ากายของเรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสุขมีทุกข์มีเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราจะรู้ได้ก็เนี่ยอย่างที่จะมาว่านี่แหละ คือต้องนั่งนั่งทนทุกข์นั่งดูทุกข์แล้วมันก็จะคลายทุกข์เราสังเกตไหมถ้าเรายิ่งเพ่งมันยิ่งไปกำหนดรู้มันตรงที่มันปวดมันยิ่งปวดใหญ่แล้วถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราไปรู้มันไงแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะจิตไปยึดเอาสิ่งภายนอกไปยึดเอาสิ่งรอบข้างไม่ได้มาพิจารณากายเมื่อคนเล่นนั่งเล่นไพ่ใช่ไหมเขาไม่เคยบ่นเลยว่าปวดแข้งปวดขาเขาไม่เคยบ่นเลยนะเพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ได้ไปผูกกับกายใจเขาผูกอยู่กับสิ่งของที่เขาเล่นที่เขาหวังใจเขาไปหวังว่าเขาจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ลองให้เขามานั่งสมาธิดิให้เขาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเดี๋ยวก็โวยแล้วว่าทำไมมันปวดทำไมมันทรมาน อันนี้มันเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้สูงอะไรเลยมันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังค้นคว้าหรือเรายังไม่ใส่ใจนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในท่านปฏิบัติแบบอุกิจนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนเดินเป็นวันเดินเป็นคืนเลยนะใหม่ๆท่านก็ทุกข์ท่านก็ทรมานท่านก็เจ็บท่านก็ปวดท่านก็เมื่อยแล้วเหมือนกันเพราะมันมีสังขารมันมีร่างกายแขนขาเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละแต่ที่ท่านทนได้เพราะอะไรเพราะท่านปล่อยวางเรื่องของกายจิตท่านมั่นอยู่กับองค์บริฮะบริกรรมภาวนาจิตท่านมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยลืมทุกขเวทนานั้นไปถ้าไม่เชื่อลองไปทำดูลองเวลานั่งสมาธิ5นาที10นาทีถ้ามันปวดมันเมื่อย อย่าเพิ่งไปขยับมันอย่าเพิ่งไปขยับมันดูมันดูมันว่ามันปวดมันเมื่อยขนาดไหนแล้วก็ลองวางใจที่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ร่างกาย
ใจเรามันไม่เกิดทุกข์ใจเรามันมีแต่ความสุขใจเรามันมีแต่ความเบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องฝึกต้องหัดแล้วถามว่าฝึกหัดไปทำอะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นประโยชน์หรอกตราบใดที่เราจะตายนั่นแหละเราจะรู้ประโยชน์เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยอดทนอดกั้นไม่เคยแยกจิตออกจากกายไม่เคยแยกเวทนาออกจากจิตเนี่ยเป็นไปได้ยากเราก็จะเล่าร้อนเราก็จะกระวนกระวายกระสายกระสับนะแล้วเราเห็นไหมคนที่อยู่โรงพยาบาลคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเขาก็จะร้องโวยวายนะหาหยุกหายายาขั้นต่ำๆสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องฉีดโมฟีนเพื่อดับทุกขเวทนาให้ใจมันสบายชั่วครั้งแล้วถามว่ามันจะเกิดอีกไหมเมื่อฤทธิ์ยาหมดมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอีกสู้เราหัดฝึกหัดไว้ไม่ดีหรือทนปวดทนเมื่อยจากการที่เรานั่งไม่ทนทนไปทนไปมันก็นั่งทนจากการที่เราทนฟังไม่ได้ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนทนฟังไม่ได้พอพระพูดก็หาว่าพระเทศพระด่าทนฟังไม่ได้นี่เราก็ทนฟังไปพิจารณาไปว่าที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงไหมท่านพูดเพราะอะไรเพราะอยากให้เรานั้นเป็นคนดีท่านไม่อยากให้เรานั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแล้วพวกเราได้มาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสวงหาแนวทางให้พวกเรานั้นเดินแล้วถ้าเรายังไม่เดินก็ถือว่าเรานั้นปล่อยโอกาสไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปมันก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณค่านะแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลด้วยเราอยู่กับทางโลกทุกวันนี้คนเรานั้นไม่ฝ่ายในศีลในธรรมทุกวันนี้คนเราก็ฝ่ายฟ้าหาแต่วัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอมาปนเปื้อตัวเองอะไรที่จะเป็นความสุขบำรุงบำเรอเข้าไปไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ละแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งเอายิ่งมีมันไม่ทำให้เราเจริญมันเจริญในด้านวัตถุสิ่งของแต่ใจของเรามันไม่เจริญไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปได้เกิดมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมาแต่ตัวแต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็บุญและกุศลนี่แหละที่พวกเรานั้นฝ่ายฟ้าหากันแล้วก็ถามว่าหาบุญบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละแต่บุญแล้วทำบุญแล้วมันต้องให้เกิดความฉลาดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลินๆฟังแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นอะไรเป็นความจริงไหมพระมาพูดมาสอนนี่หลอกไหมถ้ามันมีความสงสัยก็แสดงว่าเรานั้นยังลงมือปฏิบัติไม่เข้าถึงที่แต่ตราบใดที่นักปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในสวรรค์นรกและบุญและบาปไม่สงสัยถ้าเรายังสงสัยก็คือว่าเรายังมีนิวรณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์ทั้ง5มาเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นไม่ทำคุณงามความดีขี้เกียจขี้ค้านสงสัยลังเลนะง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญใจสำหรับนักปฏิบัติแล้วต้องรู้จักอารมณ์พวกนี้เพราะมันเรื่องเป็นพื้นฐานธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักนิวรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ถึงความเป็นจริงได้ฉะนั้นเราอาศัยกายเพื่อจะละกายอาศัยเวทนาก็เพื่อละเวทนานั่นแหละอาศัยทุกข์ก็เพื่อละทุกข์อาศัยสุขก็เพื่อละสุขแล้วถามว่าละไปทำอะไรถ้าเราไม่ละเราก็ยังเป็นคนที่ยังยึดอยู่ถ้าตราบใดที่ยึดอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้
เหมือนคนที่ยึดในลูกในหลานในบ้านในเรือนก็

จิตไปยึดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเกิดยึดในทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องไร่นายึดไปแล้วก็ตายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเพราะจิตมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไปยึดในลูกในหลานในสามีภรรยาตายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานกันอีกนะบางครั้งไปเกิดในท้องลูกตัวเองก็มีเรื่องเล่านะเราก็เคยได้ยินกันอยู่ประจำว่าเรื่องนี้เป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นจงทำใจของให้เรานั้นให้เรานั้นบริสุทธิ์นะอย่าให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองถ้าใจเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันไปสู่ทุกขติสุขติต้องใจไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนที่จะตายตายดีตายไม่ดีมันตอนที่ดับจิตถ้าเราฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเมื่อใจเราไม่กระวนกระวายใจเราสามารถละใจเราสามารถแยกทุกขเวทนานั้นออกจากกายได้ออกจากจิตของเราได้เนี่ยใจเราสบายเราก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าใจเรายังเล่าร้อนกระวนกระวายไปยึดเอาในกายไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมันก็ไปสู่ทุคติไม่มีใครชอบไม่มีใครหวังหรอกทุกขติเพราะว่ามันเป็นที่ไม่สบายฉะนั้นคนเราก็หวังแต่สุขติคือที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความทุกข์มีใครอยากไปมั่งไม่มีใครทุกคนรู้ทุกคนคิดว่าตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไม่มีใครคิดว่าจะลงไปนรกหรอกนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็คิดอย่างนี้แหละเขาไม่อยากไปนรกเขาอยากไปสวรรค์แต่ถามว่าตอนมีชีวิตทำอะไรไว้เป็นแนวทางมีทุนทรัพย์อะไรไว้เป็นแนวทางถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็เนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำไม่ใช่เรามีโอกาสก็เข้ามาวัดพอเราออกจากวัดแล้วเราก็ปล่อยโอกาสที่จะทำให้มันต่อเนื่องโอกาสที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเราก็ไม่ได้ทำก็คิดว่าเมื่อเราออกไปแล้วมันไม่ใช่ต้องทำแต่ถามว่ามันต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามนุษย์เกิดมาท่านให้มาสร้างความดีให้มาสร้างความดีไม่ใช่ให้มาสร้างสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยขวนขวายเมื่อเรามีโอกาสมาบวชเรามีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเอาแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันทำภารกิจการงานถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาจะนั่งหลับตาไม่มีเวลาจะเข้าสมาธิแล้วถามว่าเราทำสมาธิได้ไหมก็ตอนที่เราทำงานนี่แหละตอนเรานั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่นั่งรถเมล์รถมันติดถ้าใจเราหงุดหงิดมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เวลาเราเร่งรีบเราก็รีบแต่เวลาเขาก็ไปของเขาแต่ตัวเรายังไปไหนไม่ได้เพราะมันไปได้แต่ใจกายมันไปไม่ได้กายมันอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปแล้วเราก็เอาเวลานั่นแหละโยมที่รถมันติดนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำใจให้มันว่างๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำใจเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปว้าวุ่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นเราก็วุ่นวายเล่าร้อนรถก็ติดอากาศก็ร้อนใจของเราก็ร้อนเข้าไปอีกฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำให้เราเย็นธรรมะเนี่ยทำให้เราเป็นสุขธรรมะเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญธรรมะนั่นแหละทำให้เรานั้นมีทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรัพย์อันนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐส
ทรัพย์สินเงินทองก็ให้เราใช้ให้เราอยู่ตามความสะดวกตามความสบายฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติกันถามว่าปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนยังคิดยังนึกยังไปไหนนั่นแหละเราสามารถลงมือปฏิบัติได้แต่สำหรับนักบวชพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ถือว่าเขาสละออกจากเย่าเรือนแล้วเขาก็มีโอกาสมากกว่าพวกเราแต่ถามว่าเราไม่มีโอกาสอย่างพวกนักบวชและเราก็เลยไม่ฟ้าโอกาสไม่ช่วยโอกาสก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่าฉันไม่ใช่นักบวชฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันจะปฏิบัติได้ก็ต้องมาถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวเมื่อฉันใส่ผ้าสีใส่สีนู้นสีนี้แล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันภาวนาไม่ได้อันนั้นคิดผิดอันนี้เรียกว่าปล่อยให้เวลาฆ่าเราทุกวันทุกวันเพราะนั้นการเวลาน่ะมันคืนกินชีวิตของเราไปทุกวินาทีประการก็คือการเวลาแล้วใช่ว่าเราจะมีชีวิตอายุอยู่แค่นี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราน่ะมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยแต่โอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเรายังคิดว่าการปฏิบัติก็จะเพราะนักบวชเท่านั้นเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นปฏิบัติไม่ได้มันผิดประเพณีไม่มีใครเขาทำกันถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดฉะนั้นเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการภาวนามันภาวนาได้ตลอดไปยิ่งเรามีปัญหายิ่งเรามีอุปสรรคนี่แหละเราต้องภาวนาถ้าเราไม่ภาวนามันยิ่งทำให้เราเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราเล่าร้อนจิตใจว่าวุ่นจิตใจเพราะเราภาวนาสิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแล้วมันก็หมดไปเองความทุกข์ความยากความลำบากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดไปสิ้นไปแต่พวกเรานั้นมันก็ชอบยึดรู้ว่าคิดแล้วสิ่งไหนคิดแล้วไม่ดีก็อยากจะคิดแต่สิ่งไหนคิดแล้วดีไม่ค่อยอยากคิดเพราะมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นทุกคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าจะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้หรือเปล่าจะเป็นทาสของอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าเราจะเป็นทาสของกิเลสหรือเปล่าเราจะตามใจกิเลสหรือเปล่าเราจะเดินนำหน้ากิเลสหรือว่าให้กิเลสนำหน้าเราให้กิเลสมันเป็นนายเราใช้เราทุกวี่ทุกวันนี่แหละเมื่อเรามีกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราทำอะไรไม่ใฝ่ในกิเลสใจก็ไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนเราทำอะไรก็อยากจะได้มากมากนะอยากจะได้ดีๆแต่ถามว่าเราลงมือลงทุนขนาดไหนมานั่งสมาธิแล้วก็อยากได้สมาธิอยากให้ใจสงบแล้วถามว่าเราภาวนาหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเรามีขันติอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะอุตสาหะบากบั่นขนาดไหนเรามีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเราฝากใฝ่ในบุญกุศลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะให้คนอื่นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีจริตต่างกันบางคนก็มีโลภะจริตคือชอบโลภมากนะบางคนก็มีโทสะจริตคือโกรธง่ายไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใจของเราว่าเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจ
ถ้าเราเป็นคนโลภเราก็ต้องพยายามสละของไหนที่เราชอบอย่าไปเอามันของไหนที่เรารักก็อย่าไปรักมันให้เขาไปถ้าคนใดทำให้เราโกรธเราก็พยายามใจเย็นถ้าเขาว่าเราอะไรมันเจ็บตรงไหนคำพูดทำให้เราเจ็บเหรอไอ้ที่เจ็บเพราะอะไรเพราะยึดมันไงแต่ถามว่าเอาไม้มาตีหัวเราอันนั้นเจ็บแน่นอนแต่คำพูดของคนไม่ทำให้เราเจ็บตามความเป็นจริงตามธรรมะแต่เราคิดว่านี่คือเขาว่าเรานี่คือเขาด่าเรานี่คือเขานินทาเราคือว่าถ้ามีเราแล้วมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเขาจะว่าเราเขาจะนินทาเราก็เรื่องของเขาอย่างมึงช่างมันว่าได้ว่าไปว่าก็ดีแต่อย่ามาทำร้ายตบตีดีกว่านะมะทีนี้คนเราไม่รู้ถึงความเป็นจริงพอเห็นอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เป็นฟืนเป็นไฟพอได้ยินอะไรหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟฉะนั้นใจเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วอย่าเอาไฟอย่าเอาเชื้อเข้าไปอีกนะพยายามหาธรรมะทำให้มันเย็นลงนะว่าถ้าถามว่าเรามาบวชกันทำอะไรมันมีหลายสาเหตุนะบางคนก็อยากฝึกอยากหัดอยากมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็คิดว่าโชคไม่ดีไปดูหมอไปดูหมอดูไปหาพระก็บอกให้มาสะเดาะเคาะบวชถือศีลบางคนก็บวชเพื่อแสวงหาความสงบของใจเพราะสถานที่มันเป็นสถานที่สงบแล้วก็ไม่ไกลเกินไปไม่ต้องขวนขวายมากมายเพราะที่วัดนี้ก็กินฟรีอยู่ฟรีนะแล้วก็เผาฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีอะไรต้องเสียตังค์นะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งดีๆเอื้ออำนวยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายอย่างที่ว่าชีวิตของเรามันไม่ถึง100ปีหรอกและกว่าจะถึง100ปีไอ้ช่วงที่มันจะถึง100ปีหรือว่าช่วงที่เราจะหมดอายุเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนทานยังไม่เคยให้ก็ต้องพยายามตัดความตะนีทีเหนียวออกไปให้บางครั้งบางคราวก็ยังไม่ต้องมาให้วัดให้วาให้พระสงฆ์องค์เจ้าหรอกให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องของเราก่อนใกล้ๆนั่นแหละถ้าเราให้พ่อแม่ของเราได้แล้วให้พี่น้องได้แล้วนั่นแหละอันนี้มันเป็นฐานเบื้องต้นถือว่าอนุเคราะห์ถือว่าตอบแทนบุญคุณแต่ทานที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือสิ่งที่เราบริจาคสร้างนู่นสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าอันนี้แหละเป็นทานที่เราเอาไปได้ศีลเรามีไหมถึง5ข้อละเรามีไหมไม่มีก็พยายามพยายามให้มีเมื่อมีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นเครื่องคุ้มครองเราไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปหาสายศีลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องศีล5ของเรานี่แหละมันจะเป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันภัยเราไปได้ตลอดเมื่อเรามีศีล5แล้วเนี่ยเทวดาก็มารักษาเราเพราะเรามีศีลถ้าถามว่าภาวนาเป็นกันหรือยังถ้าไม่เป็นก็หัดก็ฝึกถ้าเป็นแล้วเป็นชำนิชำนาญหรือยังปรบความเพียรทุกวันหรือเปล่าก่อนนอนภาวนาหรือเปล่าตื่นนอนภาวนาหรือเปล่าหรือว่าไปไหนมาไหนทำสมาธิภาวนาหรือเปล่านั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พูดคุยภาวนาหรือเปล่าฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยทุกอิริยาบถเขาจะภาวนา
อยู่ในใจพุทโธพุทโธแม้กระทั่งคุยกันนะ

0: คุยกันเขาภาวนาเขาไม่ขาดสติไม่เผลอสติเมื่อเราไม่เผลอสติไม่ขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจ สู่จิตใจของเราได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วมันจะมีตัวละก็คือตัวรู้นั่นแหละแล้วแถมด้วยปัญญาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญานี้ก็ปัญญาที่เรานั้นทำใจของเราให้สงบนั่นแหละปัญญานี้ไม่ต้องไปค้นหาตำรับตำรามันอยู่ในใจของเราแสงสว่างอยู่ในใจของเราแต่ที่ยังไม่เกิดแสงสว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาจุดประกายแต่เรานี่แหละกำลังจุดประกายปัญญาของเราให้เกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเรามีพุทโธแล้วอะอารมณ์อื่นมันไม่มาหรอกเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรมันไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นแล้วก็ไม่เป็นผู้เบิกบานมันก็เบิกบานตามเวลาตามโอกาสมันไม่เบิกบานตลอดไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วใจเขามีพุทโธพุทโธพุทโธใจเขาเบิกบานใจเขารู้ใจเขาตื่นเมื่อรู้ตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาเข้าไม่ได้นะเพราะมันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันใจของเรานี่มันเป็นอะไรที่มันอ่อนไหวอะไรกระทบหน่อยอะไรที่เรานั้นเข้ามากระทบไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้เลยแต่ถ้าเรามีพุทโธถ้าเรามีภาวนาถ้าเรามีสตินั่นแหละมันก็เกิดเหมือนเครื่องป้องกันนั่นแหละเหมือนกำแพงเหมือนกับอารมณ์คนนู้นคนนี้มาส่งอารมณ์มาทำให้เราวุ่นวายถ้าเรามีกำแพงปิดตาปิดหูปิดใจอารมณ์อะไรมากระทบมันก็กระท้อนกลับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเลยเหมือนกับกำแพงเมืองใช่ไหมเป็นกำแพงที่สูงเป็นกำแพงที่หนาอาวุธอะไรมาทิ่มแทงก็ไม่เข้าถึงใจกลางใจเราก็เหมือนกันต้องทำให้มันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันนะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามารอบทิศรอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตัวรู้หมดเลยพูดง่ายๆข้าศึกเข้าโจมตีไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่มีสติก็เลยพ่ายแพ้นะถูกฆ่าศึกเข็นฆ่าเพราะเรานั้นไม่ฝึกเพราะเรานั้นไม่หัดแล้วถามว่าสมัยนี้การประพฤติการปฏิบัติก็ถือว่าแพร่หลายไปมากไม่เหมือนสมัยก่อนๆจะไม่มีการถือศีลฟังธรรมไม่มีการเผยแผ่เรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติมากมายไม่มีสื่อก็รู้เฉพาะปากต่อปากแต่สมัยนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำเรายังไม่มีเวลาที่จะทำเราก็ไปอ่านตำรับตำราเพื่อระดับสติปัญญาไว้เป็นเบื้องต้นเมื่ออ่านแล้วมันยังสงสัยถึงอ่านแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติบางธรรมะบางเล่มก็จะมีคำนำแล้วก็มีการสอนสมาธิญาติโยมบางคนก็ไปได้หนังสือธรรมะมาก็ยังไม่เคยประพฤติไม่เคยได้ปฏิบัติไม่รู้แนวทางพอได้อ่านแล้วก็ลองดูก็จะบอกว่าวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายล่างตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหลับสบายสบายแล้วก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโท ที่แรกอ่านก็อ่านเล่นๆเพลินๆพออ่านไปอ่านไปไหนลองทำดูสิลองทำมันก็เกิดประโยชน์จากใจที่ว่าวุ่นวายจากใจที่มันไม่สงบใจที่มันเล่าร้อนบวชภาวนาไปแล้วมันก็ละความคิดของเราออกไปเพราะใจนั้นมันไม่สนใจกับเรื่องภายนอกสนใจแต่เรื่องการบริกรรมภาวนาตอนนี้เรามีอารมณ์เดียวอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจมันก็ว่างจิตมันก็รวมเกิดความสว่างมีปีติมีสุขฉะนั้นคนเราเนี่ยทำอะไรได้เพลิดเพลินก็อาศัยปีติฉะนั้นถามว่าปีติจะเกิดได้ก็เพราะเราต้องทำสมาธิฉะนั้นเหมือนกับคนที่ทำการงานถ้ามีสมาธิอยู่กับการงานใจเขาไม่คิดไปเรื่องข้างนอกจิตใจมั่นอยู่กับการงานเขาก็เพลินอยู่กับการงานก็คือมีปีติอยู่กับการทำงานนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วฟังกันเพลินฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านว่าไหมนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงลองแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาถ้าใครอยากรู้เอาไปทำนะ10นาทีมันยังไม่ปวดก็นั่งไปเรื่อยๆ20ก็ยังทนไหว30ก็ชักหน่วงหน่วง45นาทีชักบิดชักเบี้ยวแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับดูมันทนมันฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสัจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานข้าพเจ้าจะลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิ1ชั่วโมงหรือว่าใหม่ๆก็ขอสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ลุกไม่เลิกถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะนั่งให้ครบชั่วโมงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายไปไหนใจของเราก็จะภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปฉะนั้นถ้าใจเราเพลิดเพลินเนี่ยเวลามันสั้นนิดเดียวเวลามันเร็วเหมือนกับครูบาอาจารย์ภาวนาหัวค่ำภาวนาเรื่อยไปเพลินไปเพลินมามันไปถึงรุ่งแจ้งได้เลยท่านก็บอกว่าผมนั่งแป๊บเดียวเองเพราะอะไรเพราะใจมันเพลินแต่พวกเราถ้าใจไม่เพลินแค่10นาทีก็รับไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องฝึกต้องหัดฝึกหัดให้มันมีความชำนิชำนาญเมื่อการเข้าออกสมาธิที่แปลว่าเป็นวสีเข้าออกสมาธิได้รวดเร็วตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งข่มจิตไม่ต้องมานั่งข่มอารมณ์มานั่งข่มความคิดของตัวเองคำว่าวสีคือเข้าออกสมาธิอย่างเชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนมาเสียงดังฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะไหวผู้ที่มีวสีเขาไม่สนใจเขาเข้าสมาธิเลยเมื่อเข้าสมาธิได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานนะโยมก็จะได้ยินนะพระเข้าฌานก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกใจท่านมั่นเป็นสมาธิเมื่อท่านเข้าฌานแล้วใครจะเอาท่านไปไหนท่านก็ไม่ว่าอะไรอันนี้เราก็ต้องทำจิตของเราให้มันรู้จักองค์ฌานนะเหมือนกับเข้าฌานก็คือหมายความว่าหลบเวทนานั่นแหละที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าฌานจิตท่านไม่สนใจกับเรื่องภายนอกไม่สนใจกับเรื่องทุกขเวทนาท่านดับท่านก็ดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของท่านเท่านั้นแหละจิตท่านเป็นหนึ่งแล้วถามว่าญาติโยมทำได้ไหมได้ ไม่มีข้อห้ามแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรขี้เกียจขี้ค้านคิดว่าฉันทำไม่ได้คือดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองเราต้องคิดด้วยเขาก็มี32อาการเขาก็มีกายเขาก็มีใจไอ้เราก็มีกายเราก็มีใจมีเลือดมีเนื้อเขาก็มีทุกข์เขาก็มีสุขเราก็มีทุกข์เราก็มีสุขทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แต่เรากล้ากล้ากลัวกลัวคือยังไม่ลงมือลงไม้ปฏิบัติให้จริงให้จังก็ถือว่าประมาทต่อให้ก่อนสมัยก่อนแต่ยังไม่แก่ยังไม่เข้าวัดหรอกถ้าคนเข้าวัดก็ไม่ใช่คนแก่ก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติคงจะมีเรื่องปัญหาหัวใจคงจะถูกทิ้งคงจะถูกขว้างหรือว่ามีปัญหาหัวใจเลยต้องเข้าวัดปฏิบัติแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ทุกคนมีปัญญาเพราะการเข้าวัดนั้นมาหาความสุขใส่ใจมาหาความสบายที่ใจพอรู้แล้วว่าสิ่งภายนอกให้เราสบายได้ก็จริงแต่มันไม่จีรังยั่งยืนมันยังต้องอาศัยสิ่งของจังต้องอาศัยอมิตรแต่ว่าความสุขจากการที่ทำสมาธิอันนี้เรียกว่านิรามิสุขไม่ต้องเจืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งนั้นอาศัยกายกระจายของเรานั่นแหละอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละมันทำให้เรานั้นเป็นสุขได้อันนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราไม่มีใครทำให้เราทุกข์มันเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์เราก็ต้องพิจารณากำหนดรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรแล้วถามว่ามันจะดับตรงไหนก็ดับที่ใจของเราใจไม่ไปยึดมันละเสียได้วางเสียได้ก็จะสบายถ้าละไม่ได้วางไม่ได้มันก็แบกทุกข์กันต่อไปฉะนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปแบกเราก็อย่าไปไฟฟ้าให้มันนะปกติมันก็ทุกข์กันอยู่พอแล้วไม่ต้องขวนขวายเอาทุกข์เข้ามาอีกนะทุกข์เพราะความคิดของตัวเราเองใครไม่ทำให้เราทุกข์เราทำของเราเองฉะนั้นอย่าไปโทษใครว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนั้นทำให้เราวุ่นวายเล่าร้อนถ้าเราไปรับไปเอามาเราก็วุ่นวายเราก็เล่าร้อนนั่นแหละฉะนั้นเรารู้หนทางแนวทางแล้วก็วางมันลงเมื่อวางได้มันก็ว่างได้เมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานทุกวันเราก็ว่างไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำงานมันดิหยุดงานมันเมื่อเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานเราก็ว่างใช่ไหมอันนี้เราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะว่างก็ต้องวางมันเพราะเราแบกขันห้าเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอะบุคคลแหละแบกของหนักพาไปแล้วว่าร่างกายขันธ์เขาเรียกมันหนักไหมล่ะหนักเพราะอะไรมับมันประกอบไปด้วยทุกข์สุขน้อยนิดแต่ทุกข์สาหัสสากรรจ์ทุกกายก็พอทนแต่ถ้าทุกข์ใจทนได้ยากถ้าเราไม่รู้จักแนวทางการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหาทางออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเรานั้นให้ออกจากทุกข์ไม่สอนให้เรานั้นฝ่ายฟ้าในทุกข์ให้เรานั้นแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆ ให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นใฝ่ในกุศลเมื่อเราใฝ่ในกุศลแล้วเราก็เป็นผู้ฉลาดจะฟังจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฉลาดฉลาดที่นี้ไม่ใช่ฉลาดในการทำมาหากินฉลาดที่จะออกจากทุกข์เพราะว่าสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของเราเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกาลตามเวลาแต่ถามว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราหาทางออกจากทุกข์หรือยังถ้ายังหาทางออกไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ช้าไม่นานเราก็จะเห็นหนทางแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวปัญญาฉะนั้นวันนี้ที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์แล้วก็ได้ฟังคำชี้แนะเพื่อเตือนสติเพื่อสดับปัญญาก็ถือว่าเรานั้นมีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วฟังแล้วเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติฟังแล้วอย่าฟังเพลินเพลินเพลินมันก็แค่ทำให้เราสบายชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตราบใดถ้าเรายังมีทุกข์ยังวางทุกข์ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันขวนขวายหาทางออกจากทุกข์ก็ขอบุญบารมีตามที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นขวนขวายใฝ่ในบุญในกุศลก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นทรงสำเร็จกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุภไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการ

ส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมห่วยทรัพย์เจริญซึ่งมรณะไปตามอายุไข92ปีก็เราว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิมีอายุที่สมบูรณ์กว่าพุทธเจ้าก็นิพพาน80ปีการมรณะจากไปก็ถือว่าบั้นปลายชีวิตคนเราก็ทำอะไรมาก็สิ้นสุดตรงวันตายคืออนาคตก็คือวันตายปัจจุบันก็คือวันตายอดีตก็คือวันตายฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้รู้ว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์ในความแก่ในความเจ็บในความตายไอ้ความเกิดเนี่ยคนคงไม่เห็นทุกข์หรอกแต่ก็ทุกข์ไม่น้อยเลยแต่คนจะพอใจในความเกิดยินดีในความเกิดแต่พุทธเจ้าถ้าบอกว่าเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชาวบ้านต้องการเกิดแต่พุทธเจ้ารวมหมดเลยความเกิดนี่ทุกข์หมดเลยเช่นความโกรธมันเกิดก็เป็นทุกข์โกรธแล้วไม่สบายหงุดหงิดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วถ้าพยาบาทเกิดก็ผูกเวรบางทีผัวเมียก็โกรธกันนอนไม่หลับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านโกรธกันก็นอนไม่หลับโกรธกันคนเดียวก็ไม่พอชวนคนอื่นโกรธด้วยชวนคนอื่นเกลียดด้วยแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกที่สุดแล้วก็เป็นพยาบาทเป็นพยาบาทพระตายไปก็ไปนรกเพราะชำระความโกรธไม่หมด

เพราะเป็นความพยาบาทผูกเวรนี่คือความโกรธเป็นทุกข์ความโลภความโลภ ก็พยาบาทความโลภ ก็เป็นทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ก็พยายามคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้บางคนโลภมากๆก็โกงเขาเอาเปรียบเขาลักเขารังแกเขาโลภขนาดข้ามประเทศบางทีประเทศนี้ไปเอาประเทศโน้นประเทศโน้นไปเอาประเทศนี้อยากจะมาเจือจุนให้บ้านเมืองตัวเองเจริญยกทัพลบลาข้าวฟันกันตายกันนี่เพราะความโลภก็กลายเป็นความโกรธความพยาบาทอย่างบางประเทศเนี่ยโกรธกันเป็นพันๆปียังไม่เลิกโกรธกันพยาบาทเป็นพันปียังไม่พยาบาทไม่เลิกพยาบาทกันอย่างตมาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยประเทศนี้ทั้งที่ไอ้ประเทศเนี่ยเลิกรบกันแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองไปพูดบอกผมไม่อยากไปประเทศเนี่ยไม่เกลียดกันมันมาลังแกเราบอกลังแกมาเลยนานเลยโอ้ยไอตัวเข้าใจนะลูกนะสงสารมาให้นะยังเป็นห่วงนักบริการก็เพราะคนไม่รู้นี่เขาสอนกันศาสนาสอนกันไม่ถึงจิตตัวเองไม่ให้อภัยกันทุกวันนี้คนเราจึงเบียดเบียนกันมากโน่นเนี่ยคนเราจะถอนรากถอนโคนได้ก็ตอนพระพุทธเจ้ามาเกิดนะคนจะโหสิกรรมกันหมดทั้งโลกวันพุทธเจ้าเกิดเนี่ยอัศจรรย์นะแผ่นดินไหวเลยเทวดาหมื่นโลกธาตุอัศจรรย์มาเฝ้าดูว่ามนุษย์อะไรเทวดาอินพรหมทำไม่ได้เด็กตัวน้อยๆทำให้แผ่นดินไหวได้เดินเจ็ดก้าวคนสมัยนี้มันจริงหรือเปล่าว่าเดินเจ็ดก้าวจักเหมือนเชื่อจะแล้วแต่สมัยก่อนมนุษย์ไม่เชื่อแต่เทวดาเชื่อว่าบุญเนี่ยไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญแล้วก็รอกันบ้างเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเกิดพยากรณ์ยกนิ้วเดียวว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเทวดาก็เฝ้าอยู่สี่ตนท้าวจตุรกบาลพระอินทร์บอกว่าเฝ้าดูนะอย่าให้มีอันตรายต่อเจ้าชายสิทธัตถะเพราะท่านจะมาเป็นพุทธเจ้าแต่เราร่วงเกินอะไรไม่ได้นอกคอยเฝ้าดูแลท่านออกบวชเมื่อไรจงร่วมโมทนาพอพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านคนมีบุญเนี่ยรู้จักอิ่มไม่เหมือนพวกไอ้สัตว์เนี่ยมันไม่จะอิ่มนะไอ้เข้กินไม่จะอิ่มมันไม่มีลิ้นสัตว์เนี่ยมันกินอะไรมันกินด้วยความตะกะด้วยความอยากหิวแล้วหิวอีกมนุษย์ที่เสวยกรรมคุณเนี่ยมันอยากตลอดไม่เคยสมหวังอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านอยากได้รถยนต์อยากได้พวกมากอยากได้เงินมากโอ้ยเงินตกมานี่เสียใจได้อะไรนี่เป็นได้เปรียบดีใจนี่คือมนุษย์มีความอยากที่ไม่เต็มเขาเรียกว่าถมไม่เต็มทะเลถมไม่เต็มคือความอยากมนุษย์ถมไม่เต็มมีเท่าไรก็ไม่พอถ้าเกิดความอยากที่มันเป็นตัณหา
เพราะตัณหาคือความอยากมหานาทีแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีความอยากนี่มันใหญ่ใหญ่มากกว้างมากทมอะไรไม่เต็มดูทุกวันนี่ไหมโอ้โหคนเราเนี่ยพัฒนาคิดว่าโลกนี้เจริญพยายามสร้างสรรค์โลกนี้ให้เจริญคุยกันแต่ธุรกิจคุยกันแต่เรื่องกำไรคุยกันเหมือนไม่ตายที่สุดแล้วคนที่มีกำไรคือคนที่ได้สร้างบารมีไปคนที่ขาดทุนหมดจะทำงานไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยเข้าวัดเลยคนนี้ไม่ได้อะไรเลยได้ภูมิใจว่าฉันเป็นคนเก่งได้ทำโน่นทำนี่มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาแต่โลกสวรรค์เขาไม่รับรองสวรรค์เขาไม่ไปเขาไม่ขึ้นใหญ่เมืองมนุษย์แต่สวรรค์เขาไม่ยกย่องสวรรค์นี่ต้องมีศีลห้าสมบูรณ์ไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครไม่การแกล้งไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกต้องเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุตตาเบกขาเกิดมาเป็นผู้ให้เงี้ยสวรรค์เขาเปิดสวรรค์ก็ต้อนรับนะเขาไม่ต้อนรับคนใจแคบสวรรค์ไม่ไปง่ายนะมนุษย์ก็มาเกิดยากมนุษย์ก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าบอกว่าอานนท์มนุษย์เนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายนะเขาบอกเหมือนเต่าอยู่กลางทะเลเนี่ยมีเสวียนหม้อลอยอยู่กลางทะเลดึกเต่าร้อยตัวพันตัวล้านตัวถ้าตัวไหนมาดำน้ำมาโผล่ในเสวียนที่รองหม้อเนี่ยมันเราคงไม่รู้เนาะเอาแล้วกลมขนาดเนี้ยแล้วเต่าตัวไหนมาโผล่ตรงเสวียนนั้นเนี่ยนั่นแหละถือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเต่าตัวไหนจะมาโผล่เกิดยากถ้าบอกจิตเนี่ยจิตและเจตสิกทั้งหลายเนี่ยมีโลภโกรธหลงเป็นบริวารเป็นเจ้าเหตุเป็นเจ้ากรรมเป็นนายเวรเป็นตัวกำกับไม่ให้เราคิดเป็นกุศลกุศลนี่ต้องเจอพระรัตนตรัยเจอศีล5ศีล8ให้ทานรักษาศีลเกิดกตัญญูเช่นกตัญญูพ่อกตัญญูแม่กตัญญูครูบาอาจารย์กตัญญูต่อชาติศาสนาคนซื่อสัตย์เนี่ยจึงจะมาโผล่ในเสวียนนี้ได้ครั้งหนึ่งเกิดมาด่ากันทะเลาะกันแย่งชิงกันผลประโยชน์กันเอาเปรียบมารัดกันนี่คิดเล็กคิดน้อยพวกนี้เต่าพวกนี้ไม่โผล่ทะเลไม่โผล่ในเสวียนเขาบอกเต่าตัวนี้มันเต่าตาบอดเลยนะเต่าตาบอดด้วยเต่าไม่เห็นเสวียนด้วยแล้วมันจะมาโผล่ได้ยังไงเพราะอวิชชาการที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ายากฉะนั้นถือว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาห้อมล้อมพุทธเจ้าเมื่อมาเกิดแล้วออกบวชเฝ้าดูพอพุทธเจ้าตรัสรู้คนที่รู้ครั้งแรกก็คือพระอินทร์พระพรหมยมบาลนะรู้ก่อนมนุษย์เลยพระอินทร์มาเลยพอพุทธเจ้าบวชเอาผ้ามายมบาลเอาบาตรมาสี่ลูกเลยเอามาให้พุทธเจ้าทำไงสี่ลูกอธิษฐานเป็นบาตรหินพระพรหมก็เอาผ้ามาเทวดาเขาจะมาคบกับพระพุทธเจ้าผู้มีบุญกระแสจิตเขาถึงกันมนุษย์ไม่รู้สมมติก็ทำไร่ไถนาทำมาค้าขายมนุษย์ก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าน่ะเป็นผู้ประเสริฐนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจึงได้สอนวิธีปฏิบัติคนรวยก็สอนไม่ได้คนจนก็สอนไม่ได้
ต้องคนผู้นั้นที่ปรารถนาตามพระพุทธเจ้ามาเกิดโน้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะอาราดาบททุกขดาบทกรรมบุตรไม่เคยปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเพราะเป็นฤาษีชีไพรที่เรียนแต่ฌานสมาบัติตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ปัญจวัคคีย์เดินหนีพุทธเจ้าไปตั้ง280กิโลพระเจ้าเดินไปสอนวิธีทำใจแสดงอริยสัจธรรมธรรมที่มีทุกข์อยู่ในใจยินดียินร้ายทำความคิดความอยากการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเป็นธรรมที่ทุกข์จิตเนี่ยปรุงแต่งให้ทุกข์มากกว่าสุขทรงสอนวิธีเจริญสติคือหมักเข้าไปรู้จิตตัวเองจากอนาปานสติจากสติปัฏฐาน4เป็นมหาสติปัฏฐานที่เขาเลยรู้จิตตัวเองคนเกิดมาในโลกนี้ไม่รู้จิตตัวเองนะแล้วก็ไม่สามารถจะรู้จิตคนอื่นเทวดาก็เหมือนกันรู้จิตคนอื่นแต่ก็ไม่รู้จิตตัวเองแต่พุทธเจ้ารู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นแล้วก็สอนปัญจวัคคีย์ให้รู้จิตตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตในจิตอยู่เนืองๆแล้วจิตนั้นก็จะละจากความโกรธความโลภความหลงความรักความชังพระองค์ทรงสอนปัญจวัคคีย์ไม่กี่วันบรรลุจิตหมดเลยโสดาบันเกิดกับปัญจวัคคีย์เพราะอะไรเพราะรู้ว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี่คือเห็นอะไรเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยท้องแม่ท้องพ่อเกิดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยตัวเราไม่มีอะไรเลยกินข้าวน้ำจากพ่อแม่โตมาทุกวันนี้ที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็เมื่อครบอายุไขความแก่ความชราเข้ามาครอบงำเราก็ต้องตายกลายเป็นดินแต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่มันไม่ตายแต่ร่างกายเนี่ยมันตายปัญจวัคคีย์คือพิจารณาโอ้มันไม่เที่ยงเลยร่างกายของเรานี่อยู่ไม่นานก็ไปแล้วไม่ใช่ของคู่โรคพอพิจารณาเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยก็พุทธเจ้าสอนให้แยกเลยให้แยกเนื้อไปทางหนังไปทางกระดูกไปทางเส้นเอ็นไปทางปอดตับแยกไปก็เน่าเหม็นเต็มป่าชาปัญจวัคคีย์เห็นแล้วไม่ใช่กายเราก็สลดสังเวชเข้าถึงจิตก็บรรลุเป็นโสดาบันเห็นนิจังทุกขังอนัตตาโอ้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของกายเลยเราหลงอยู่เท่านั้นเองว่าเป็นของเราที่สุดเราก็เป็นดินทิ้งร่างไว้ในโลกนี้สมัยก่อนพอเราตายเขาไม่ได้เผาเนี่ยตายก็พิจารณาทุเรศมากกว่าสมัยนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วก็ร่างก็ต้องทิ้งไว้ในป่าช้าสุนัข3วัน4วัน7วันก็เน่าเปื่อยแตกแยกหนอนชัยทั่วร่างกายสกปรกเหม็นเต็มป่าช้าหมาสุนัขแรงกาก็จะมาดึงกินขาไปทางแขนไปทางเนื้ออะไรก็ร่างกายก็จะหลุดหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีเราสมัยก่อนกรรมฐานเกิดตรงนี้ปัญจวัคคีย์ก็สำเร็จโสดาบันเป็นพระอรหันต์พอรู้ว่าไม่ใช่กายเรานี่คืออัตตามันหมดไปมันจะคิดยังไงมันก็ปัญญามันเห็นอย่างนั้นก็สำเร็จเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่นี่อาตมาไม่สามารถจะพูดให้ไพเราะเท่าพุทธเจ้าได้ย่อๆว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมจักจักที่คือธรรมที่สู้ได้ที่ไปเห็นกิเลสแล้วก็ดับกิเลสหมดไปแล้วก็ไม่มีตัวตนจักที่ทำลายตัวตนตัวเราตัวเขาไม่มียึดมั่นถึงมั่นยึดมั่นถึงมั่นก็เพราะมีลมหายใจไงเราธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะไปได้รับผลถ้าเราเรียนรู้เวลาเจ็บเราจะรู้โอ้เจ็บจริงๆนะจะตายไหมเนี่ยพอตายรู้โอ้โหเราตายจริง
เราตายจริงๆเนี่ยมันน่ากลัวคนอื่นตายเราก็เฉยเฉยเนี่ยอย่างคุณแม่ตายเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่หวาดกลัวแต่ถ้าสะดุ้งคนตายแต่เวลาวันสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยวันนี้คือวันข้าศึกใหญ่เข้ามาตีเมืองเราหรือไม่ก็ไฟเผาบ้านเราไอ้นี่เราเห็นไฟไหม้บ้านคนอื่นเราก็ช่วยดับได้ก็ได้ไม่ได้เราก็ต้องก็ทำอะไรไม่ได้แต่วันตายของเราเนี่ยคือวันไฟไหม้บ้านเราดับไม่ได้มีอย่างเดียวคนที่ฉลาดก็ออกจากบ้านไปโจรออกจากบ้านไปไปดูว่าบ้านเราไหม้แล้วเราก็ช่างมันเราไปหาบ้านใหม่ดีกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ฉลาดอย่างเงี้ยไม่โดดเข้าไปดับไฟให้ตัวเองไหม้ในบ้านแล้วก็ไปหาบ้านใหม่บ้านใหม่คืออะไรเขามนุษย์เนี่ยบ้านใหม่ถ้ายังอยู่นี้ก็เป็นบ้านเก่าไปหาใหม่ก็บ้านใหม่เช่นไปเกิดเป็นลูกมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอินทร์พรหมแต่มนุษย์เนี่ยทำบุญยากจิตจะทำยากเพราะจิตมันคิดว่ากูแน่กูรู้กูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูมีนามสกุลนั้นกูอายุเท่านั้นกูมีความรู้กูฐานะงั้นไอ้ตัวกูของกูตัวเราของเราเนี่ยมันมาขวางทางสวรรค์นิพพานมันยึดติดอยู่ว่าเรามีเราเป็นนั่นเป็นนี่ตัวตนทิฏฐิมันเยอะถ้ายิ่งมีเงินยิ่งมีความรู้มีอดีตนั่นมันโอ้อดีตมาปิดบังปัญญาเราเลยใครว่าเราโง่เราก็โกรธใครว่าเราหลงเราก็โกรธเราต้องว่าตัวเราเองจึงจะเกิดความเข้าใจเกิดสลดใจว่าเฮ้เราต้องตายเหรอเราต้องแก่เหรอเราต้องไปเหมือนโยมห่วยนี่เหรอคนเจ็บเนี่ยไม่มีใครวิเศษกับกันจักรพรรดิเจ็บพระราชาเจ็บก็ทุกเท่ากับคนจนเจ็บคนขอทานเจ็บจักรพรรดิเศรษฐีมาเศรษฐีตายก็ทุกเท่ากับคนจนคนขอทานตายบางทีคนขอทานคนจนมันบอกกูตายก็ดีกูจะได้พ้นความจนแต่พวกเศรษฐีมาเศรษฐีตายบอกกูทรัพย์สมบัติกูยังใช้หมดลูกหลานอยู่เต็มไม่อยากตายน้ำตาหนองหน้าเพราะไม่พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะตายมันเจ็บกว่ามันทุกข์กว่าเศร้าโศกเสียใจพระเจ้าว่าโศกะปริโทโศกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตาสัตว์ทั้งหลายตายย่อมเศร้าโศกน้ำตาหนองหน้าทุกสัตว์ที่ไม่ได้สร้างกุศลไว้ที่จริงเนี่ยป่าช้าเนี่ยเป็นดินแดนศึกษาสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ไปอยู่ป่าช้าหมดกลางคืนนึงก็จะไปนอนป่าช้าไปนั่งถูป่าช้าไปดูสุนัขกินจอกไปดูอะไรมันกัดกินคนคนทั้งหลายก็ตายแล้วก็มาทิ้งไว้พระบางองค์ก็ต้องไปดึงผ้าจากคนตายมาทำจีวรโอ้ลำบากพระสมัยก่อนพุทธเจ้าเคยทำเอาผ้าคนตายมาทำจีวรน้ำเหลืองมันเน่าเละก็ต้องไปคลกกับอะไรไอ้ดินน่ะดินเหลวๆแล้วก็เอาไปขยำแล้วก็ไปเอายางไม้หมักยางไม้แล้วก็ทุบสะสางดีเอามาตัดหยบเย็บย้อมยางไม้แก่นไม้พอห่มบิณฑบาตคนทั้งหลายบอกโหนี่ลูกเศรษฐีนี่ลูกพระราชาพระเจ้าแผ่นดินมันลงมาฮบจีวรผีตายป่าช้าน่าเกลียดน่ากลัวแต่บางคนเขาศรัทธาบอกโหเขาตัดกิเลสได้จริงเนาะขนาดเป็นเจ้าแผ่นดินลูกเจ้าฟ้ามาเขาตัดเศรษฐีพันล้านร้อยล้านมานุ่งผ้าป่าช้าหมดกิเลสจริงๆเพราะอะไร
เพราะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมันนอนไม่หลับ

มันมาปล้นพระราชาก็นอนไม่หลับกลัวเขาจะมาแย่งบัลลังก์ก็เลยไปนอนป่าช้าไปนุ่งผ้าห่มแบบผ้าผีสบายไม่มีศัตรูเลยสุขจริงหนอสุขจริงหนอห่มผ้าผีสุขจริงหนอแต่คนที่ห่มผ้าไหมผ้าควายอย่างดีผ้าแผ่พันโอ้ทุกจริงหนอเพราะมันทะเยอทะยานที่จะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ไม่ยอมให้มันตกต่ำแต่ว่าพระสมัยก่อนนี่มีความสุขฉะนั้นถึงว่าคนที่ตามพระพุทธเจ้าไปบวชนี่ผู้ชายในวังของกรุงกบิลพัสดุ์ที่บวชหมดเลยไม่มีเจ้าแผ่นดินมีน้องอยู่คนเดียวที่ยอมรับเป็นเจ้าแล้วผู้หญิงเป็นกษัตริย์ไม่ยอมแต่งงานเลยไปบวชภิกษุณีหมดเลยเขาเห็นว่าชีวิตบัดลายชีวิตมันจะต้องไปอยู่ที่เดียวกันเราจะต้องหาความสุขในการออกทุรงสันโดษไปบวชไปปฏิบัติบิณฑบาตกินอิสระภาพเขาต้องการอิสระเพราะชีวิตตัวเองไม่นานไม่เกิน80ปีก็ตายนี่ 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็ยังยึดมั่นว่าอายุ 7-80 ปีมากอยู่นั่นแหละว่าเราไม่ตายอยู่แล้วเนี่ยเพราะตัวหลงมันเยอะเราได้ร่างกายของเราไปหมดเลยแต่ที่จริงแล้วคุณยงฮวยก็คงคิดมาได้ร่างกายตัวเองมาถ้าคิดโดยธรรมะก็ถือว่าเราถึงเวลาเราก็ต้องไปใครถึงเวลาก็ต้องทิ้งเพราะร่างกายนี่มันเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยมันถ้าติดไม่ดับนี่มันเครื่องยนต์มันยังดับนะแต่มนุษย์นี่เกิดมาไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดหยุดไม่ได้เลยร่างกายข้างในนี่ติดไม่ดับเลยทั้งนอนหลับมันก็ไม่ดับมันเพียงแต่หลับหลงไปขนาดแต่หัวใจเต้นตลอดสูบฉีดเลือดตลอดทำงานตลอดมันก็เสื่อมลงมันก็เหมือนเครื่องอ่ะใช้ร้อนๆมันก็หลวมลงที่สุดแล้วเนี่ย90กว่าปีเป็นเครื่องนี้ใช้ไม่ได้ต้องถอดทิ้งเจ้าของต้องไปแต่คิดให้ดีว่าไอ้ตอนจะไปจะเอาอะไรไปมันลุกทุกคนเนี่ยเพราะบ้านไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายเราจะอะไรไปที่เป็นที่พึ่งมันไปสุดท้ายศีล5มีไหมศีล8ทินไม่มีไหมพุทโธธัมโมมีไหมสติมีไหมสมาธิมีไหมบุญคุณที่ทำไว้ในอดีตมีไหมให้ทานมีพอไหมรักษาศีลพอไหมเจริญเมตตาพอไหมถ้ามนุษย์คิดกันอย่างนี้นะตมาว่ามนุษย์จะวุ่นวายน้อยลงทุกวันนี้ที่ตรงนี้กูจะเอาที่ตรงนี้พยายามมันจะมาขออภัยนะไม่ได้ว่านะฟังแต่คนทุกวันเนี่ยเหมือนไม่ตายมันไม่คิดว่าตายคุยธุรกิจแค่เนี้ยถ้ามาอ่านหนังสือดูทอทัศน์ทางโลกีนะคนไม่รู้จักความตายแต่เวลาตายก็เลยเนี่ยอุบัติเหตุกันประจำโอ้โหเสียใจพ่อแม่ผู้รักเนี่ยเสียใจเพราะไม่เคยคิดว่าจะตายฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่มาอยู่วัดเนี่ยเราเข้าใจว่าคนไม่มีใครหนีความทุกข์ไปได้พุทธเจ้าท่านฉลาดนะท่านทำท่านวางศาสนาไว้พวกเราเนี่ยได้มีพี่ทึ่งครั้งสุดท้ายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียนกันเพราะพระองค์ท่านรู้ว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกให้เมตตามีที่เผามีที่ฝังมีที่กินพระองค์ทรงศาสนาพระองค์นี่เป็นศาสนาที่ไม่หาประโยชน์ไม่หากำไรไม่หาประโยชน์ไม่หากำไรเพราะว่ารู้ว่าคนเราตายแล้วอะไรไปไม่ได้คนหนึ่งตอนจะตายก็ให้พระมาสวดสมัยพุทธเจ้านะพระมาสวดพระก็จะไปเมื่อคนไหนมีบุญคนไหนไม่มีบุญพระก็ไปไม่ทันค
คนไหนมีบุญพระก็ไปไปสวดสวดธรรมจักรสวดในโพชฌงค์แล้วสวดแต่คนนี้ก็นั่งนอนฟังพระจิตก็สงบเทวดาก็มาเอาราชรถมารับแหละพอจิตสงบเขาก็บอกว่าคอยก่อนนะคอยก่อนเดี๋ยวให้พระสวดจบก่อนแต่พระรู้ว่าคนนี้มีญาณวิธีนะจะไปแหละถ้าก็สวดญาณวิธีนี้ก็มีเขาเห็นพระก็เห็นราชรถมารับพวกขันโมรางก็จึงว่าทำบุญและราชรถมารับพอสวดจบจิตกระดับถอดจิตร่างเลยเป็นหนุ่มเลยเป็นสาวเลยขึ้นราชรถลอยไปเลยไอ้คนที่อยู่ถ้าไม่มีธรรมะก็ร้องห่มร้องไห้โอ้แต่ว่าคนนั้นไม่กลับมาเลยไม่กลับเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่เข้าห้องน้ำเข้าไปเวชกุฎีพอถ่ายเสร็จแล้วกูไม่กลับไปแล้วมนุษย์ก็เหมือนอย่างนั้นพอออกจากร่างก็ไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์นู่น5ปีทิพย์พันปีทิพย์ล้านปีทิพย์กลับมาเกิดก็จะมาสร้างบารมีไม่คิดจะอยู่ไม่คิดจะอยู่เป็นมนุษย์ด้วยความสุขเพราะมันทิพย์นี่มันสุขมากผ้าที่ห่มเนี่ยผ้าที่ห่มอาหารที่กินเนี่ยมันประณีตหมดเลยมันชื่นบานสว่างสวยกินเข้าไปเนี่ยครั้งหนึ่งก็อยู่ได้15วันชุ่มชื่นไปอยู่15วันผ้าผ่อนต้นสบายที่นุ่งห่มเนี่ยเหมือนกับอะไรเวลาเราห่มพระที่กรมมาเนี่ยนะเทวดาเข้ามาเนี่ยเหมือนมีลมมาเลยโยมเขาจะปลิวผ้าผ่อนที่เขาลุกเหนือปลิวเหมือนลมหมาขลมทั้งที่ลมเงียบเนี่ยมันแผ่วไปหมดเพราะว่าโอ้โหเราดูเลยโดนมนต์จะกดเลยเทวดามาจริงเนี่ยโลกเงียบหมดเลยผ้าทิพย์ของเขาให้ปลิวว่อนเลยแต่เราดูเหมือนมีลมในกายเขาแล้วแต่ไม่มีลมพัดสักนิดเดียวตัวเขานี่ไม่มีทิฏฐิเทวดานั้นไม่มีทิฏฐิเขามีความอิ่มมีความสุขงั้นถ้าคนไหนมีพระอนุรุตเนี่ยพระอนุรุตนี่มีญาติเป็นเทวดามนุษย์ไม่ใส่บาตรเทวดาก็มาใส่บาตรฉะนั้นเทวดานี่มีอยู่ทั่วไปนะอย่างต้นไม้อย่างต้นตะเคียนต้นอะไรนะปลูกไว้เนี่ยมาเดี๋ยวมีเทวดามาอยู่มาอยู่อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามป่าตามถ้ำตามแม่น้ำเทวดาก็มากกว่ามนุษย์นะเทวดานี่มากกว่ามนุษย์สัตว์นรกก็มากกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มากมนุษย์นี่น้อยที่สุดเป็นสัตว์ที่เกิดน้อยที่สุดเทวดานี่มีทุกคนทุกแห่งแต่ว่าคุณมีใจเป็นเทวดาหรือเปล่าถ้ามีสมาธิก็จะผัสสบสัมผัสกับพวกเทวดานี้บ่อยต้องไปทำสมาธินะเราจะสัมผัสกันนี่เราให้นิดให้เห็นว่านิดว่าเขามีความสุขทำไมพุทธเจ้าถึงว่าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดมนุษย์มันตายแล้วทุกข์มากแก่แล้วทุกข์มากคือมนุษย์มันทุกข์เพราะห่วงมากท้องแก่คลอดลูกก็ทุกข์มากโตมาแล้วก็เลี้ยงก็เป็นห่วงอีกทุกข์มากแต่ตัวเราก็แก่ลูกก็แก่แล้วก็ต้องตายกันจากกันก็ทุกข์มากเทวดานี่ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะตายมันไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะหมดบุญก็ตายแก่ก็7วันเต้าหมอง7วันแล้วก็เพราะนั้นถือว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราเรียนกันแค่หาเงินหาทองหาชีวิตให้อยู่ได้เราไม่ได้เรียนเลยว่ายังคงโยมหวยเนี่ยตายแล้วไปไหนไปเกิดที่ไหนจะมาจากไหน

ุขหรือทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงจะหวยตายคนเดียวเหรอเราไม่ตายนะก็ตายแล้วเราอายุเท่าไหร่สมมติเราอายุ60กว่าอะไรเนี่ยอีกกี่ปีบางคนตายไม่ถึง60ก็มีบางคน70ไม่ถึง70ก็มีคน70บางทีไม่อยู่ถึง80ก็มียังหวยนี่ยังอยู่90กว่าแต่ก็อยู่ต่อไปไม่ได้เพราะมนุษย์มันไม่แข็งแรงมนุษย์มันแบบบางมนุษย์นี่แบบบางไม่แข็งแรงหรอกมันอยู่ได้บุญอยู่ได้บุญได้กรรมประสาททุกส่วนนี่มันละเอียดอ่อนหูนี่ลองที่เอาอะไรไปแย่แรงๆก็เจ็บตาอะไรไปโดนกระแทกก็เจ็บปากเคี้ยวอะไรไปโดนฟันไปกระทบลิ้นทบเหงือกก็เจ็บอาหารที่กินอะไรไปไม่ถูกไม่ต้องก็เจ็บท้องเจ็บโอ้ร่างกายมนุษย์นี่ละเอียดอ่อนนะเจ็บทั้งนั้นแค่ร่างกายแล้วเนี่ยไม่อาบน้ำตั้งกี่วันก็คันหมดทั้งตัวสกปรกก็มีตุ่มมีอะไรขึ้นมนุษย์ไม่ใช่วิเศษอะไรต้องคอยดูแลตลอดไม่ว่าตัวหูไม่ว่าตาไม่ว่าจมูกไม่ว่าฟันตีมือล้วนแต่โรคอยู่กับกายเราโรคร้อยแปดเราจะหลงก็หลงหลงไปชั่วคราวความจริงมันก็ไปดักหน้าเราทุกไปดักหน้าเราหมดไม่มีใครฝืนความจริงไปได้ที่พระท่านสอนในเรื่องจริงนะโยมนะพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องจริงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของหนักเนื้อทุกอย่างอยู่ไม่ได้เป็นไม่ใช่ของเราไม่มันคงไม่ถาวรตาเราก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงฟันเนี่ยไปก่อนเลยมาที่หลังไปก่อนผมก็จะหอกฟันก็จะหักตาก็ไม่มั่นคงร่างกายก็เหมือนกันจะเดินให้ยังกระนุ่มสาวไปไม่ได้เนี่ยใครไม่มีใครมั่นคงสักคนเดียวแต่บุญกุศลเนี่ยทำไว้มั่นคงทำให้มีกำลังใจทานศีลภาวนาเนี่ยกำลังมหาศาลพุทธเจ้าบอกนางวิสาขาเนี่ยมีพลังมากก็บอกพระองค์เป็นได้ยังไงนางวิสาบอกนางวิสาขาเนี่ยเธอมีพลังมากเพราะเธอมีบุญมากชาตินี้เป็นชาติที่สุดของเธอแล้วเธอสร้างบุญมาเยอะเธอจึงมีพลังมากพระเจ้าไปเสด็จที่โคศนบอกพระพุทธเจ้าบอกนางวิสาขาพลังมากก็บุรุษร้อยคนไม่น่าเชื่อเลยนะไอ้เรานี่นักรบยิ่งใหญ่ไม่เคยกลัวใครเลยนะไอ้นางวิสาขาจะมายิ่งใหญ่ได้ยังไงแต่ก็อยากลองก็บอกนางวิสาขานี่กำลังมหาศาลเป็นสาวน้อยแบบบางเลยอ่ะแต่ว่านางเนี่ยกำลังมากพระเจ้าที่โกศลก็ไม่เชื่อก็สงสัยถ้ากำลังจริงเอาเลยนางก็เสด็จไปถวายอาหารพุทธเจ้ามากลับมาก็เดินเข้าวังเพราะนางต้องผ่านทางนั้นประตูวังบริวารต้องเยอะไปเป็นร้อยมาเป็นร้อยเพราะนางเป็นมหาเศรษฐีนะพระเจ้าประสงค์ก็เอาช้างตัวที่ดุร้ายกำลังดีงายาวก็เอาเหล้ากรอกเลย16ก็ออมดื่มกินเมาเลยช้างก็เมาพอเมาพอนางที่สาขามาก็ปล่อยเลยลองดูที่แรงก็ช้างสารจะให้รู้ไปช้างก็วิ่งไปใส่นางเลยทุกคนตกใจหมดเลยนางบอกอย่าตกใจไม่ต้องวิ่งหนูเดี๋ยวแม่จัดการเองให้มันเข้ามาเถอะคนที่มีกำลังบุญไม่กลัวนางก็พิจารณาว่าจะทำยังไงนะถ้ามือผลักมันแรงๆคอมันหักตายแล้วก็ผิดศีลเพราะลางแรงมากคนมีแรงจะไม่กลัวคนเหมือนเด็กเล็กๆมาตีคนโตจะกลัวไหมก็ตีไปเลยเด็กเข็ดไปกลัวไอ้คนโตมันก็ให้ปล่อยตีเล่นไ

0: นางพระเจ้าเปโตรก็ขึ้นพระแกนดูว่านางจะสู้ช้างเมาได้ยังไง นางก็ถ้าเอามือผลักแรงๆช้างคอหักมันก็ไม่ได้ขีดสินนางก็เลยพอช้างวิ่งมานางก็ ยืนนิ่ง นางก็เอานิ้วเนี่ยเก่งนิ้วจีเนี่ยจิ้มหัวเลยที่ตรงกระหม่อมพอช้างชนนิ้วนางแรงแรงมากเลยช้างก็ตูดสุดเลยพอชนก็ตูดสุดลุกขึ้นมาได้ขี้แตกเลยร้องลั่นเลยตกใจเหมือนกับเหล็กแข็งๆไปทิ่มหัวกระหม่อมมันทะลุเลย เอานิ้วเก่งทิ่มหัวกระหม่อมตรงกระหม่อมช้างมันจะนิ่มตรงนั้นแหละร้องเพลดอุจระพุ่งไปเข้าหาสางเมาเลยนะตกใจกลัววิ่งเข้าพันเนียดไปเลยพระเจ้าพิศนุบอกโอ้โหพุทธเจ้าพูดจริงนี่ถ้าเป็นผู้ชายเราถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยคิดมาแย่งบ้านแย่งเมืองเราตายแน่เลยสู้ไม่ได้คนนี้มันไม่บุญญาฤทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นมาพระเศคือส่วนของข้าพระองค์นางมีฤทธิ์มีบุญเดียฤทธิ์นางมีแรงก็เกินคนธรรมดากระหม่อมฉันเนี่ยบุรุษสิบคนสู้กระหม่อมฉันไม่ได้ด้วยกำลังต้านกันเนี่ยแต่นางนี่คนร้อยคนก็สู้นางไม่ได้ช้างยังชนไม่ได้เลยนี่คนมีบุญดังนั้นจึงว่าพวกเรามันต้องตายกันอยู่แล้วตายตามยมหวยอยู่แล้วถ้าเราจะไม่มีบุญตายเมื่อเมื่อเกิดแล้วก็จะมีโรคน้อยคนมีบุญโรคน้อยอายุยืนและศัตรูก็สู้ไม่ได้สติปัญญาก็เลิศเกินมนุษย์มนุษย์สมบัติเนี่ยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยบุญทั้งนั้นถ้าคนทำบาปนี่เตรียมตัวไว้เลยว่าไม่มีอะไรไปเลยมีแต่บาปไปทวงหนี้หมดบาปเป็นเจ้าของหนี้ฆ ่าเขาไว้รักเขาไว้โกงเขาไว้เอาเปรียบเขาไว้เจ้าของหนี้ตามทวงลงนรกหมดไม่มีได้อะไรเลยความโลภความหลงเนี่ยเป็นหนี้เก่าหมดเลยอาจจะมนุษย์อาจจะยกย่องว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าความจริงมันก็เป็นสัจธรรมบุญท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินแต่ถ้าเราศาสนาพุทธเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไปแล้วจะเป็นของเราเงาตามตัวใครเอาไปไม่ได้เราเป็นคนเอาไปเองนี่ตัดสินความเองนะนั่นก็ขอท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็ขออย่าได้ประมาทว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายขอให้สร้างบุญบารมีไว้เพราะจะได้เป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราท่านบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเพราะบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองนั่นแหละจะทำให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาได้บรรยายมาเพื่อฉลองศรัทธาคุณยายห้วยทรัพย์เจริญและญาติทั้งหลายก็ขอให้อาตมาไม่สามารถจะไปยกวิญญาณให้ใครไปดีไปชั่วได้ก็ขอให้ทุกคนจงแบ่งบุญกุศลจงให้แก่คุณโยมหวยและจับเจริญได้มีความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: วาดของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา ได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

รายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมบูชาต่อองค์สมเด็จหลวงพ่อโตในโบสถ์แล้วก็หลวงพ่อสังวาลอาจารย์สนองตลอดทั้งพระครูสมุไพลินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสผู้ควบคุมดำเนินการปฏิบัติธรรมสืบเนื่องต่อจากหลวงพ่อสนองตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้และก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทุกคนต่อไปนี้ให้โยมนั่งแบบมีความสุขหาที่นั่งที่ทำให้เกิดความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสินใจว่าจะนั่งที่ต้นโพยึดต้นโพเป็นหลักแต่ก็เตรียมที่นั่งเอาใบไม้ยาคามาปูปรับพื้นที่ให้เรียบไม่ให้เอ็นซ้ายเอ็นขวาตรงไหนสูงก็เติมใบไม้ใบยาคาตรงไหนต่ำก็เติมตรงไหนสูงก็ลดได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดบัลลังก์ตระเตรียมเสื้อผ้าที่สวมใส่ตรงไหนตึงขัดข้องก็ปรับปรุงให้มีส่วนสะดวกสบายไม่ระคายผิวหนังก็เรียกว่าปรับปรุงตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเตรียมตัวนั่งให้มีความสุขจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขัดสมาธิแล้วแต่สุขภาพพลานามัยของตัวเองที่จะเอื้ออำนวยไม่จำเป็นจะต้องไปนึกว่าฉันต้องทำตามเขาถ้าไม่ตามเขาจะเปิ่นเปิ่นเก้อเก้อเป็นแกะดำจิตใจก็จะพวักพวนเกิดความกังวลการนั่งฟังธรรมหรือนั่งสมาธิจริงอยู่นั่งสมาธิก็คือตั้งมั่นกายต้องตั้งมั่นต้องเหมาะสมจัดระเบียบตัวเองให้ดีถ้าหากว่าจัดแบบที่พระพุทธเจ้าท่านจัดสมัยนั้นก็คือนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเป็นการนั่งที่ถนัดที่สุดของคนของมนุษย์รับน้ำหนักของตัวเองได้สมแบบสมบูรณ์แบบทำตัวตรงๆให้กระดูกสันหลังมันเข้ารูปตรงตรงก็กระดูกลำคอใบหน้าตรงมองข้างหน้านี่พูดถึงแบบของพุทธเจ้าเพราะว่าการนั่งของท่านมั่นคงแน่วแ แล้วก็ก่อนที่จะทำงานการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติจิตควบคุมจิตดูแลจิตรักษาจิตอธิษฐานก่อนการนั่งที่ต้นโพครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่ได้สำเร็จสมความปรารถนาคือพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่จะสรู้จริงๆแล้วจะไม่ลุกจะไม่ขยับถึงแม้จะเจ็บปวดเมื่อยสักขนาดไหนจะหิวโหยโรยแรงเนื้อหนังจะเหือดแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกหรือว่าจะต้องเป็นลมสวนล้มเพราะมันหมดแรงหมดกำลังอยู่ที่ต้นโพนี้ก็ตามถ้าไม่สมความปรารถนาที่ตั้งใจก็จะไม่ลุกขึ้นทำไมถึงพระองค์ถึงเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นนี่ก็เรียกว่าเอาชีวิตเข้าไปแลกนะเอาชีวิตเข้าไปแลกพระสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณที่จะกำหนดรู้ความจริงที่มันเป็นทุกข์ของรูปนามคือร่างกายปัญจขันธ์ที่มันเป็นความแก่ของรูปมัมปัญจขันธ์ที่มันเป็นความตายที่เกาะเกี่ยวอยู่กับรูปนามปัญจขันธ์ที่มันมีความโศกมีความเศร้ามีความผิดหวังมีความขับแค้นน้อยใจลำคาญใจทุกสิ่งทุกประการที่กล่าวมานี้พระองค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบความแก่ไม่มีใครชอบแต่มีความเจ็บไม่มีใครชอบแต่มีความตายไม่มีใครชอบแต่มีความผิดหวังโศกเศร้าเสียใจก็ไม่มีใครชอบแต่มันมีเมื่อมันมีมาทำให้กายใจเกิดการกระสับกระส่ายดิ้นรนที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะแก้อย่างไรจะแก้ได้ไหมจะขจัดปัญหาพวกนี้ได้ไหมให้พ้นไปจากกายจากใจนี้ต้องการรู้เพียรรู้เป็นเวลาจริงจังมา6ปีแล้วทำทุกอย่างศึกษาก็ศึกษาเก่งกล้ากว่าใครๆหมดเลยเรียนจนจบวิชาผู้สอนคือครูทุกครูทุกอาจารย์หมดวิชาสอนก็บอกว่าหมดแล้ววิชาที่จะสอนให้น่ะหมดแล้วแต่ให้ปฏิบัติตามนี้ไปเรื่อยๆก็มาคิดถ้าวิชานี้มันหมดแค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกระจัดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าได้แปลว่าวิชามีแต่ไม่พอไม่พอที่จะขจัดความโศกขจัดความทุกข์ก็ต้องไม่อยู่ไม่อยู่สำนักนี้ก็ขอลาไปหาศึกษาต่อเนี่ยอย่างเงี้ย6ปีจนเรียนจบจากครูบาอาจารย์ที่เขาว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศนั้นทีเดียวอะไม่ประสบความสำเร็จจากการศึกษาทีนี้เมื่อได้ศึกษาแล้วไม่สำเร็จก็หันมาดูว่าการศึกษาปริยัติคือเป็นความรู้แต่ความรู้มันต้องคู่ปฏิบัติมันต้องทำตามที่รู้ทำตามที่ครูบอกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสมบูรณ์แบบถึงจะรู้ชัดว่าวิชาต่างๆที่เรียนมาเนี่ยช่วยให้รู้จักที่มาของความแก่ที่มาของความเจ็บที่มาของความตายที่มาของความโศกเศร้าและจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากความรู้สึกเนี่ยได้หรือไม่ก็นึกเช่นนี้แล้วเอาจริงเลยไปหาที่เหมาะสมที่เข้าออกสะดวกหน่อยแล้วก็ ตั้งใจทำตั้งสัจจะอธิษฐานอันดับแรกปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สมัยนั้นคือการทรมานตนที่เขาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนโดยวิธีการต่างๆพระองค์ยึดเอาการเอาฟันกัดกันแข็งกรามขึ้นนูนเลยแล้วเอาลิ้นคือชิวหาเนี่ยกดขึ้นไปอีกทีนึงบนเพดานฟันกดกัดกันแล้วเอาลิ้นกดเพดานเต็มที่เต็มกำลังที่มีอยู่ทรมานดูว่าความแก่ความเจ็บความตายมันจะกลัวไหมมันจะหนีมันจะปฏิเสธหรือมันจะรับสารภาพอย่างไรทำไปยิ่งเมื่อยเอาเมื่อยเอาเมื่อยเอาปวดเอาปวดเอาปวดเอาตามืดหูอื้อกายสั่นเหงื่อไหลโทรมยิ่งทนยิ่งเจ็บยิ่งทนยิ่งปวดก็นึกขึ้นมาได้ว่าตาคืนทำต่อไปมีแต่ตายกับตายไม่เอาทางนี้ไม่ใช่ทางนะไม่สำเร็จแน่เปลี่ยนกลั้นลมหายใจทีนี้หายใจธรรมดานี่ไม่หายใจหยุดกลั้นเลยหายใจเข้าแล้วก็ไม่ให้หายใจออกกลั้นพอไม่หายใจออกลมที่อยู่ข้างในก็ทำปฏิกิริยาเพราะเขาไม่ได้ออกนี่ธรรมชาติของเขาจะต้องออกเมื่อไม่ให้เขาออกทางถูกต้องตามปกติของเขาต้องหาทางออกเมื่อออกทางจมูกไม่ได้เขาจะออกทางปากออกทางปากไม่ได้ก็ปิดปากซะอีกเมื่อออกทางปากไม่ได้ก็วิ่งลงไปในท้องไปในไส้ลมอัดเข้าไปลมเข้าไปผสมก็ลมข้างนอกเข้าไปผสมก็ลมข้างในที่มีอยู่ทำปฏิกิริยาต่อกันวิ่งพลาดมาเลยลงท้องหาทางออกไม่ได้วิ่งขึ้นทางบนขึ้นสมองออกหูอื้อออกไม่ได้ร้อนลุ่มกลุ่มเหลือขนาด

ครจะลองทำดูมั่งก็ได้นะลองดูไม่ต้องเอาจริงหรอกลองดูว่ามันสาหัสสากันขนาดไหนทนไม่ไหวคืนทำไปลักษณะนี้ก็ตายเปล่าไม่รู้แน่เพราะมันไม่สว่างสวัยเลยมันมีแต่อึดอัดมันมีแต่ทุกข์ทรมานเต็มที่ไม่เอาเปลี่ยนอีกอันหนึ่งคืออดอาหารนึกทำนิจใจทำโยนิโสค่อยพยโยนิโสใครครวนเอายังไงดีอดแบบไหนดีค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเอาทีเดียวอยู่เลยเอาค่อยเป็นค่อยไปฉันจากมากก็ลดไปทุกวันทุกวัน

เอ้ยเอาค่อยเป็นค่อยไปฉันจากมากก็ลดไปทุกวันทุกวันฉัน15คำก็ลดให้เหลือ14คำลดเหลือ12 11เหลือ10เหลือ9เหลือ8เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยทิ้งวันละคำละคำละคำไปอย่างนั้นแหละมันก็ยังไม่เกิดความรู้ว่าแก่อยู่ที่ไหนเจ็บอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนมากับใครอยู่ยังไงนึกไม่ออกก็จนจากหนึ่งคำก็เหลือครึ่งคำจากครึ่งคำก็พาสองจากพาสองวิ่งก็พาสองเรื่อยไปเหลือเท่ากับเม็ดถั่วเขียวลดลงไปอีกให้เหลือเท่ากับเยื่อหุ้มเม็ดถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วพูเนี่ยคิดดูสิมันน้อยขนาดไหนกว่าจะถึงตรงนี้ร่างกายก็ผอมลงผอมลงผอมลงแรงก็หมดไปหมดไปหมดไปขนที่ไม่มีอาหารเข้าไปกล่อมเกลาบำรุงเลี้ยงดูก็เริ่มขนเน่าโอชะไม่มีครับแบบบำรุงขนเน่าเอามือลูบมีขนหลุดเลยหมดแรงเดินส่วนล้มตัวดำพร้อมโยมเคยเห็นไหมพระที่นั่งอยู่โคนต้นโพก็ทำลูกไว้พร้อมเห็นแต่ซี่โครงทุกซี่ทุกซี่เห็นหมดเลยเส้นเอ็นขึ้นมาให้เห็นชัดเลยแสดงถึงว่าพร้อมจริงจนสลบเลยหิวสลบเลยพอสลบนี่ก็เกิดความรู้สึกเป็นนิมิตแบบฝันครึ่งฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นว่ามีเทวดาเอาพินมาดีดสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือเอาพินที่สายยอนดีดทำทีเป็นนิมิตหมายเนี่ยดีดไม่ดังไม่มีเสียงดังเลยเพราะสายมันย่อนน่ะไม่ดังเลยพอไม่ดังเสร็จเทวดาเปลี่ยนในฝันนะเอาฝันก็แล้วกันมันง่ายดีเอาเปลี่ยนชนิดที่สายตึงเต็มที่ขันตึงเปี้ยเลยอ่ะพอดีดมีเสียงดังแต่ดังฟังไม่เข้าเรื่องเลยไม่มีความไพเราะเลยดีดสามทีขาดเลยพอสายนั้นขาดเทวดานั้นก็เปลี่ยนใหม่สายที่สามขึงแต่พอดีพอดีตึงก็ไม่ตึงมากเกินไปหย่อนก็ไม่หย่อนมากเกินไปแล้วก็ดีดเสียงเพราะฟังกังวานฟังไพเราะมากก็ได้แค่นั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่จากความคิดหรือว่าเสียงนิมิตหมายของการดูเทวดาดีดพินนินทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาถึงหลักการปฏิบัติของพระองค์เองว่าอ๋อการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลเหมือนเสียงพินที่ไพเราะนั้นต้องเอาพอดีพอดีอดอาหารตึงเกินไปถ้าหากว่าอดไปก็ตายผลที่จะได้รับคือตายแต่ถ้าหากว่าย่อนยานเกินไปเช่นนั่งสับปะงกไปด้วยนั่งไปด้วยสับปะงกไปด้วยฟังเสียงเพลงไปมั่งนั่งคุยไปมั่งอะไรไปมั่งฟุ้งซ่านอย่างนี้ย่อนเป็นวิธีปฏิบัติที่ย่อนย่อนมันก็ไม่มีเสียงดังไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ดีเราต้องการความสำเร็จจากการกระทำแต่ก็พอใจกับการที่สายพินพอดีตึงพอดีพอเขาเรียกว่าเป็นกลางๆไม่ตึงเกินแล้วก็ไม่หย่อนเกินตั้งใจจริงทำจริงศรัทธาจริงอันนี้เลยได้คิดว่าอ๋อสายตรงนี้มันเป็นไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินก็คือสายกลางเนาะ

ที่เราเรียกว่าสายกลางสายกลางเมื่อสักครู่นี้หลวงอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็ยังเทศเลยมัชฌิมาปฏิปทาอัตถังกิกมรรคอะไรเนี่ยสายกลางทางนี้เป็นทางที่ได้อะไรได้ฟังเสียงพิณที่เพราะและดีดไม่ขาดยิ่งดีดยิ่งเพราะการปฏิบัติของเราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะเลือกหาทางที่เหมาะสมที่เราทำอยู่นี้มันตึงเกินคืนทำต่อไปก็ตายเปล่าไม่สำเร็จแล้วก็สายกลางนี้เรายังไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยเรียนรู้มากนักมานึกคิดถึงเรื่องหนึ่งถึงในอดีตที่ผ่านมาเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่พระองค์ยังทรงเยาว์พระวัยอยู่วันนั้นเป็นวันแรกนาขวัญข้าราชบริพารพากันไปทำพิธีแลกนาขวัญและเอาพระองค์ไปด้วยยังตัวเล็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องในการที่จะไปดูทำพิธีเขาก็ตั้งวงเอาผ้าล้อมเป็นวงสำหรับเป็นที่พักใต้ต้นไม้พอทำที่พักเสร็จพระองค์นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ไปทำพิธีแลกนาขวัญกันหมดเลยอยู่คนเดียวมันรู้จะทำอะไรกับความรู้สึกมันนึกคิดเนี่ยมันนึกคิดที่แปลกๆนะไอ้คิดจะไปเล่นก่อนดินก่อนทรายก็ได้แต่ไม่คิดที่จะร้องตะโกนโหยหาให้ใครมาแบกมาอุ้มไปดูเขาก็ได้แต่ก็ไม่คิดแต่กลับมาคิดนั่งสมาธิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้รูปแบบมาจากไหนรูปแบบที่ได้นั้นน่าจะเป็นเพราะบุญวาสนาบารมีที่พระองค์บำเพ็ญความดีมาแล้วโดยตลอด 80,000 อาสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับมากไหมกับการที่สร้างบารมีถึง30ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา 84,000 อาสงไขยยิ่งด้วยกำไรมหาแสนมหากับโดยเฉพาะใน10ชาติสุดท้ายจะเห็นเนกขัมมะจะเห็นวิธีการปฏิบัติของพระองค์โดยการนั่งสมาธิสุภาวนามีมากมายเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวปดูพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยจะมีการบำเพ็ญตรงนี้มากมากเลยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจสงสัยจะเป็นเพราะบุญบารมีที่ใส่ไว้ในจิตใจมามากบ้างน้อยบ้างคงจะไม่แตกต่างอะไรกับญาติโยมที่นั่งอยู่นี่ทุกๆคนซึ่งเริ่มการสร้างบารมีของตนตามวาระโอกาสความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละคนบางคนก็บวชได้นานหลายปีบางคนก็บวชได้1เดือนบางคนก็บวชได้7วันบางคนมารักษาศีลได้เฉพาะวันอุโบสถแตกต่างความแตกต่างด้วยการกระทำแต่ไม่แตกต่างด้วยผลประโยชน์ผลประโยชน์ของการรักษาศีลเจริญธรรมนั้นจะมากจะน้อยนิดเดียวก็คือศีลจะมากจะน้อยระยะแป๊บเดียวก็คือสมาธิจะมากจะน้อยแป๊บเดียวก็คือปัญญาถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้สะสมบ่อยๆมากๆเข้าเหมือนที่บอกแล้วไงบอกว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจหยิบเม็ดผักกาดใส่ในขวดโหลแล้วหยิบบ่อยๆหยิบบ่อยๆจะเล็กจะเบาอะไรหยิบบ่อยๆให้ถูกเม็ดผักกาด1เม็ดใส่ไปในปากขวดโหลที่เปิดขวาแล้วปล่อยลงไปขังอยู่ในก้นขวดโหลบ่อยการที่ใส่บ่อยๆก็จะเพิ่มปริมาณของเม็ดผักกาดเพิ่มน้ำหนักของเม็ดผักกาดที่อยู่ในขวดโหลนั้นให้มากขึ้นเหมือนกับชีวิตของญาติโยมทั้งหลายที่มีความผูกพันอยู่กับการทำคุณงามความดีที่เรียกว่าสร้างบารมีเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตเราผ่านเกิดตายมานับ
ไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่แสนชาติเท่าไรชาติแล้วก็ไม่รู้แต่ละชาติละชาติญาติโยมทั้งหลายทุกคนต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้มาไม่มากก็น้อยสิ่งปฏิบัติที่เป็นบุญกุศลอันนี้ไม่มากก็น้อยที่มีในความรู้สึกของญาติโยมญาติโยมคนไหนที่ผูกพันแล้วก็ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ในอดีตชาติสะสมมาเรื่อยๆเหมือนเม็ดผักกาดที่ว่านั้นมีน้ำหนักมีปริมาณมีคุณภาพมากมาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่ามีศรัทธาแรงตั้งใจแรงสัจจะสูงสู้แล้วก็สู้มากบางคนที่มีกุศลหนุนบุญช่วยมาแต่ในอดีตที่เรียกว่าปุพเพกตปุญญาตามีน้อยพลังแห่งความศรัทธาที่จะมาปฏิบัติจริงจังตรงนี้ก็คงจะมีน้อยลดหลั่นกันตามลำดับชั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นทั้งที่เป็นอดีตเป็นโพธิสัตว์เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นสิงสาราสัตว์เป็นทุกสนิทเขาบอกว่าพระองค์เป็นทั้งสัตว์นรกพระองค์เป็นทั้งเปรตพระองค์เป็นทั้งอสุรกายพระองค์เป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ตัวใหญ่สุดคือช้างเล็กนิดเดียวเท่าตัวอะไรเป็นหมดสัตว์บกก็เป็นสัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ปีกก็เป็นหมดเลยเขาบอกอย่างนั้นเมื่อเขาบอกอย่างนั้นเขาเรียกว่าบุญวาสนาที่สะสมมาก็มันมากขนาดนั้นมันนานขนาดนั้นมันตามมากับวิญญาณจิตวิญญาณตมาเคยพูดให้โยมฟังมากว่าคนที่ตายเนี่ยร่างกายมันดับสูญก็ทำกาละสลายแต่จิตใจวิญญาณนั้นไม่ได้สลายไปเหมือนร่างกายที่ถูกเผาเพราะเวลาเผาเขาไม่ได้เอาคนเป็นไปเผาถ้าเอาคนเป็นไปเผาก็เผาทั้งคนทั้งจิตวิญญาณแต่ที่ถูกเผานั่นคือคนที่ตายแล้วทั้งนั้นวิญญาณออกจากร่างไปหมดแล้ววิญญาณตัวนี้จึงไม่ตายไปตามอำนาจของกระแสบุญวาสนาบารมีหรืออำนาจของเวรกรรมที่ทุกคนทำตลอดเวลาทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่มีหยุดหย่อนแต่มีทั้งผิดมีทั้งถูกมีทั้งหนักมีทั้งเบามีทั้งอย่างกลางมากน้อยไม่เท่ากันแต่มาพูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะที่นั่งอยู่ในวงของผ้าล้อมใต้ต้นไม้นั้นแต่วกเวียนมาตรงนี้เพื่อจะชี้ให้โยมเห็นถึงการสร้างบารมีที่มันเป็นผลติดตามในจิตวิญญาณเจ้าชายสิทธัตถะ 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากัปสร้างทั้งบุญบารมี10ประการเต็มเปี่ยมไม่มีบกพร่องเลย 100% ทั้ง10ประการ10บารมีเป็นบารมีแล้วเนี่ย10ประการนั้นยังแยกออกเป็น3อีกอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบานะเขาจึงเรียกว่าบารมี30ทัศมันมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พระองค์จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นสนุกเล่นก่อนดิ้นก่อนสายเมื่อเด็กทั่วไปแต่กลับมาคิดถึงเรื่องนั่งสมาธิเด็กตัวเล็กๆเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นเพราะแรงกระตุ้นเตือนจากบารมีธรรมที่สร้างมาในคำมากมากมากฝังอยู่ในความรู้สึกจึงกระตุ้นเตือนให้คิดเรื่องนี้เพราะตรงนี้มันแรงตรงไหนแรงตรงนั้นมันก็แสดงอาการเพราะบุญกุศลเรื่องการทำสมาธินั่งสมาธิของพระองค์แรงมากก็แสดงอาการพออยู่คนเดียวก็แทนที่จะนั่งร้องเพลงไม่เอานั่งสมาธิเพราะมันติดมาจากสันดานเดิมแรงมากก็เลยนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ที่ว่านั้นพอนั่งแล้ว
นั่งนิ่งนั่งรู้นั่งดูนั่งเฉยดูอะไรดูนั่งไม่ใช่นั่งดูนะดูนั่งนะดูนั่งกับนั่งดูไม่เหมือนกันโยมลองคิดดูให้ดีแต่ดูนั่งก็หมายถึงดูรูปร่างท่าทางของการนั่งที่รูปกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันนั่งไม่ใช่ยืนรู้ว่านั่งคือนั่งไม่ใช่ยืนแล้วรู้สังเกตลักษณะอาการท่าทางที่นั่งอย่างถูกต้องนี่เขาเรียกว่าดูนั่งและการดูนั่งนี้ไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อตาเนื้อมีคุณค่าสำหรับมองทางแต่ตาธรรมมีไว้สำหรับดูธรรมคือตาในได้แก่ปัญญาตาเนื้อสำหรับดูทางปัญญาสติปัญญามีไว้สำหรับดูธรรมเจ้าชายสิทธัตถะใช้สติปัญญาดูรูปที่นั่งนั่งจนเกิดสมาธิขึ้นได้ฌานสมาธิมีฤทธิ์มีอนุภาพจนกระทั่งปรากฏให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าอัศจรรย์อะไรมันปรากฏสิ่งปรากฏให้รู้เป็นอัศจรรย์ก็คือตอนบ่ายสามโมงแล้วสามโมงเย็นนะที่เขาจับทำพิธีแหลกนาวฝันเสร็จมันบ่ายสามโมงเย็นพอเสร็จก็ทุกคนก็มาดูพระราชกุมารอยู่ที่ใต้ต้นไม้เป็นยังไงบ้างโอ้มาดูนั่งสมาธิเฉยล่มไม้ทุกล่มทุกต้นเนี่ยชายเงาไปตามแสงตะวันตอนบ่ายหมดเลยแต่ต้นไม้ต้นเดียวที่พระองค์นั่งอยู่ตรงนั้นเงาจังปกคลุมที่โคนต้นเป็นปกติโยมทั้งหลายคิดว่ามันอัศจรรย์ไหมล่ะต้นอื่นชายเงาไปตามแสงตะวันตอนนั้นต้นเดียวไม่ชายเงายังอยู่ตรงที่พระองค์ประทับอยู่ตรงนั้นเองจนเกิดเหตุอัศจรรย์พระเจ้าสุทโธทนะในวันนั้นที่มาแลกนาวฝันมาดูอัศจรรย์เลยต้องยกมือไหว้มีไหมพ่อที่ไหว้ลูกหาดูได้ง่ายไหมพ่อที่ไหว้ลูกหาดูได้ยากนะหาดูได้ไม่ง่ายแต่เจ้าชายสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะเห็นความอัศจรรย์ของพระราชโอรสอัศจรรย์ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบยอมไหว้เลยไหว้ยกมือไหว้เลยด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจในฤทธิ์บุญญาณุภาพที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ทางโลกจะเป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าหากออกบวชจะเป็นพระศาสดาเอกในโลกคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรงนี้แหละที่เอามาเป็นข้อยืนยันว่าพระองค์คิดได้อย่างไรว่าความภาคเพียรที่เกิดจากหย่อนเกินไปตึงเกินไปและมัชฌิมาปฏิปทาจะทำให้สำเร็จได้เพราะหย่อนก็ทำแล้วไม่สำเร็จตึงก็ทำแล้วไม่สำเร็จแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่ยังไม่ได้ทำมาเปรียบเทียบมัชฌิมาปฏิปทาก็หมายถึงทำความเพียรทางใจยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลองทำทางใจเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทำสมาธิให้จิตสงบไม่เคยตัดสินใจว่าวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายถ้าวิธีสุดท้ายวิธีนี้ไม่สำเร็จก็ไม่มีทางอื่นแล้วครูสอนก็ไม่มีแล้วคิดเองก็ไม่ออกแล้วไม่อยู่แล้วขอตายที่ตายต้นโพนั่นแหละเห็นความเด็ดเดี่ยวไหมว่าที่พระองค์ทำสำเร็จมาได้เอาชีวิตเขาไปแลก
เอาความเจ็บปวดเอาความเหน็ดเหนื่อยเข้าไปแลกขนาดไหนกว่าจะได้อมริตธรรมกว่าจะได้แนวทางบรรลุถึงความสงบเย็นของจิตที่แท้จริงขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องทำถึงขนาดนั้นแล้วอย่างพวกเราล่ะหลักหลักลั่นลั่นขาดขาดหายหายมันก็ต้องช้าเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่ได้นะทุกคนที่นั่งเนี่ยได้ทุกคนเลยได้สมาธิทุกคนแต่จะต่างกันว่ามากน้อยเท่านั้นเองอย่าน้อยใจว่าฉันทำไม่ได้มีคนบ่นฉันเนี่ยมันเป็นคนอาภัพเกิดมาอาภัพเหลือเกินศรัทธาอยากจะรักษาศีลอุโบสถก็ไปรักษาไม่ได้มีอุปสรรคอยากจะนั่งสมาธินั่งแล้วก็นั่งไม่อยู่เพราะใจมันไม่อยู่ตัวนั่งแต่ใจกลับบ้านตัวนั่งอยู่นั่นแต่ใจไปดูแลลูกหลานตัวนั่งอยู่นั่นแต่ใจไปนึกถึงเงินธนาคารเนี่ยแบบเนี้ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เขาน้อยใจว่าเขาทำสมาธิไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้น้อยใจจังคิดผิดที่คิดว่าไม่ได้ผิดจะคิดว่าได้ค่ะแต่อาจจะได้น้อยอย่างนี้ถูกแต่ไม่ได้เลยไม่มีทำอะไรไม่ได้ไม่มีมีแต่ได้มากได้น้อยเท่านั้นเองพระองค์คิดตรงนี้แหละถึงคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีทางที่จะตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วจะอยู่ไปทำไมโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าชื่นชมไม่เห็นมีอะไรน่าลาเลิงเลยมีแต่ความกระกลุ่มลุ่มร้อนมีแต่ความเครียดแค้นโยมทั้งหลายนี่ยังโชคดีนะที่ยังมีความอดทนยังมีสติปัญญายับยั้งคนบางคนไม่มีสติปัญญายับยั้งเลยเครียดเครียดเครียดเครียดหาทางออกไม่ได้ผูกคอตายถามว่าทำไมผูกคอตายทางสุดท้ายสุขที่สุดมันเป็นความคิดที่มันใช้ไม่ได้เลยจะวางโง่มากได้ก็เกรงใจโยมถ้าหากวางโง่ก็ได้เหมือนกันมันฟังง่ายดีอะโยมว่าโง่ไหมคนฆ่าตัวตายเนี่ยโง่ไหมร่างกายไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยไปน้อยอกน้อยใจก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้ร่างกายไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ไปลบร่วมงานอะไรเลยไม่ได้มีความผิดแม้แต่น้อยด้วยแต่ถูกฆ่าร้ายไหมโง่ไหมฆ่าร่างกายที่ไม่ทำความผิดแต่จิตใจที่ถูกกิเลสกลุ่มลุ่มผูกพันบีบคั้นทนต่ออำนาจกิเลสไม่ไหวฆ่าตัวตายจริงๆจะฆ่าไม่ต้องฆ่ากิเลสถึงถูกเพราะกิเลสเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ร่างกายทำให้เกิดทุกข์ร่างกายไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์แต่มันเป็นส่วนแนวร่วมบางอย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคิดฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่านะบาปสามเท่าเลยนะเพราะไปฆ่าผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถูกใช้ถูกบังคับทั้งนั้นเลยไปด่ากายมันก็ไม่ได้ด่านะแต่เขาบังคับมันเป็นทาสเขาไปตีมันก็ไม่ได้ตีนะจริงๆแล้วมันไม่มีเรื่องจะต้องตีเลยนะร่างกายนี่แต่มันถูกบังคับมันเป็นทาสของใจใจก็เลยถูกบังคับมาอีกทีหนึ่งอะไรบังคับใจโลภไงโกรธไงโง่ไงหลงหลงไม่ใช่โง่หลงเห็นไหมบังคับใจใจไม่อยากทำบอกว่าฉันไม่มีเครื่องมือที่จะทำได้หรอกใจไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะไปฆ่าไปแกมไปขโมยอะไรใครได้กิเลสบังคับต่อแกทำไม่ได้แกใช้ลูกน้องสิใช่ไหม
แกทำไม่ได้แกใช้ลูกน้องที่แกไม่ลูกน้องไม่ใช่เหรอไหนลูกน้องมือไงลูกน้อง

แต่มือสองข้างขาสองข้างเห็นไหมตัวด้วยกำลังอะไรมีอยู่ในนี่นี่ลูกน้องใครทั้งนั้นใช้สิเอาเขาบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้าทนไม่ไหวเอาใช้ก็ใช้เลยกลายเป็นโจรกลายเป็นขโมยหมดเลยความเป็นมนุษย์บางทีก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าว่าหมาแมวน่าเกลียดเห็นไหมแต่มันมีเพราะถูกบังคับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านก็เอายังไงถึงจะเอาไอ้สิ่งพวกนี้ออกได้จะให้มันมาบังคับนึกถึงการทำความเพียรทางใจก็เลยไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าทางใจทำแบบนี้แล้วไม่สำเร็จก็ไม่ทำแล้วเลิกแต่มานึกหวนอีกโอ้คนที่ผอมๆอย่างเราทำไม่ได้ต้องเลี้ยงร่างกายนี่ให้แข็งแรงก่อนก็หาอาหารมาฉันมาอะไรจนแข็งแรงแล้วค่อยไปทำที่ว่านั่งอธิษฐานที่ต้นโพตามกำหนดเอาแล้วนะทีนี้นะเป็นนาทีของโยมแล้วนะนี่อาตมามาจัด1ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเป็นนาทีของโยมแล้วนะนาทีของโยมทำไงลองทำลองทำเอานั่งนั่งให้มีความสุขเหมือนพุทธเจ้าเลยนะนั่งให้เหมือนพุทธเจ้านะพุทธเจ้านึกถึงพุทธเจ้าท่านนั่งยังไงมองดูก็ได้ตั้งไว้ข้างหลังแล้วก็นั่งได้ที่ปรับเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะแล้วก็นิ่งไม่กระดุกกระดิกเลยนะจะกระดุกกระดิกก็กระดุกกระดิกซะให้พอนะเอาให้พอเลยแล้วก็หยุดก็หยุดเลยทำไมงั้นมันยังสงสัยอยู่ทำไมหายสงสัยก่อนพร้อมแล้วขยับแล้วกระดุกกระดิกแล้วเสื้อผ้าปรับดีแล้วนิ่งตัวตรงแล้วก็นิ่งนิ่งด้วยการใช้สติระลึกรูปที่นั่งระลึกนึกรู้ดูรูปที่นั่งใครจะเอารูปแบบเดิมๆของตัวเองพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ได้นะแต่อาตมาจะพูดถึงเรื่องนั่งเพราะว่านั่งทำง่ายหยับหยาบนึกง่ายรู้ง่ายดูง่ายควบคุมง่ายอันดับแรกนั่งนิ่งๆตัวตรงๆหลับตาซะป้องกันรูปทั้งหลายไม่ให้มันเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ทำความรู้สึกนึกรู้ดูรูปที่นั่งนั่งอย่างไรสังเกตใช้ความสังเกตที่เขาเรียกว่าสิกขิสังเกตให้รู้ว่าเนี่ยท่าทางแบบเนี้ยนั่งจริงถูกต้องให้มีภาวะของการนั่งอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกมีรูปนั่งเข้าไปอยู่เหมือนคนที่ดูรูปในกระจกเงาพิจารณาด้วยความถูกต้องของสัมปชัญญะคือปัญญาที่แท้จริงเอาปัญญาที่ควบคู่อยู่กับสัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่มีคุณภาพน้อยเอาปัญญามาพัฒนาให้เกิด
มีปัญญาสูงไล่สัญญาออกไปเหมือนอย่างกับคนเคี่ยวน้ำตาลขับไล่น้ำเลี้ยงออกไปให้เหลือแต่น้ำตาลล้วนๆที่มีคุณภาพหวานสูงปัญญาก็เช่นเดียวกันแต่คลุกคล้าอยู่กับสัญญาโน่นนี่ๆปัญญาไม่มีคุณภาพไม่ใสไม่แจ๋วไม่มีแววมองไปตรงไหนพร่าพราวไม่ชัดเจนแต่ถ้าอักเอาสัญญาความขัดข้องหม่นหมองที่คลุกคล้าอยู่ในความรู้สึกคือปัญญานั้นออกไปด้วยการใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาใครครวนเอาปัญญามากำหนดรู้สภาวะความเป็นจริงของรูปนามแยกแยะรูปกับนามออกเป็นสองส่วนรูปคือท่าทางที่นั่งกับนามคือความรู้สึกเข้าใจว่ามีรูปนั่งอยู่ในความรู้สึกคือจิตค้นคว้าหารูปที่อยู่ในจิตคือรูปนั่งในขณะนี้ปัจจุบันเขาจึงเรียกว่ารูปปัจจุบันหรืออารมณ์ปัจจุบันความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นที่จะสามารถกีดกันอภิชฌาและโทมนัสไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในความรู้สึกถ้าความรู้สึกมีรูปนั่งอยู่ในความรู้สึกอย่างเต็มร้อยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนเก้าอี้พลาสติกที่นั่งได้คนเดียวใครก็ตามที่เขาไปนั่งก่อนก็ย่อมยึดครองเนื้อที่ของเก้าอี้ทั้งหมดคนที่สองจะไปขอนั่งด้วยขอได้แต่นั่งไม่ได้เนื่องจากไม่มีที่นั่งก็กลายไปต้องยืนมองคนนั่งก็นั่งเต็มที่ฉันใดการที่จิตของความรู้สึกในจิตที่มีรูปนั่งอยู่เป็นรูปนั่งอยู่ในความรู้สึกก็เหมือนคนนั่งเก้าอี้ที่มีที่นั่งสำหรับที่เดียวความรู้สึกที่จะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรารู้กันมามากมายนับเป็นหลายปีแล้วจะไปสร้างเรื่องปรุงแต่งให้เกิดความชอบที่เป็นอภิชฌาหรือจะไปเกิดสร้างความไม่พอใจในการผิดหวังจากการสร้างตั้งใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในความรู้สึกคือจิตอันนี้ได้ในขณะที่มีรูปซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันแน่นอนที่สุดนี่คือการกีดกันป้องกันอำนาจของกิเลสสามประการที่เคยยึดอำนาจใช้สิทธิ์ใช้อำนาจครอบครองความรู้สึกคือจิตนี้มาโดยตลอดนับเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่สามารถจะรู้เท่าทันไม่สามารถจะกีดกันไม่ให้กิเลสสามประการคือความโลภความโกรธความหลงเข้าไปมีอำนาจยึดครองในจิตนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเข้าไปยึดครองแล้วก็ไปสร้างความร้อนความวุ่นความกลุ้มสารพัดที่เรียกว่าทุกข์ทั้งปวงทุกทั้งปวงที่เกิดจากความแก่ทุกทั้งปวงที่เกิดจากความเจ็บทุกทั้งปวงที่เกิดจากความตาย

เกิดขึ้นในจิตได้เพราะอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเข้าไปยึดเนื้อที่ในจิตนี้เป็นเจ้าของจนปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่สามารถเข้าไปตั้งมั่นในจิตได้เมื่อศีลสมาธิปัญญาไปตั้งมั่นอยู่ในจิตอันนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีใครกีดกันกิเลสกิเลสไม่ถูกฆ่ากิเลสไม่ถูกไล่ก็เลยไปทำปฏิกิริยาสร้างความโลภความโกรธความหลงอย่างรุนแรงจนถึงขนาดบางครั้งก็ร้องไห้น้ำตาไม่ทันแห้งก็หัวเราะต่อวันนี้และขณะนี้โยมได้มาทำหน้าที่ตามความคิดที่โยมตั้งใจมาจากบ้านแล้วว่าการปฏิบัติธรรมคือการสร้างความถูกต้องให้กับชีวิตกีดกันป้องกันหาวิธีกีดกันป้องกันที่จะไม่ให้ตัวกิเลสทั้งหลายเข้าไปก่อวอดเข้าไปสร้างสมัครพรรคพวกกีดกันความดีที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาด้วยการมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิธีที่กันกิเลสที่สุดแต่หมายความว่าต้องทำได้ต้องทำให้ได้ไม่ใช่นั่งทำจริงแต่ทำยังไม่ได้อย่าท้ออย่ากลัวสิ่งใดที่เป็นของยากถ้าทำบ่อยๆความยากจะลดลงความง่ายจะเพิ่มขึ้นเพราะตัวกิเลสแก้ยากขจัดยากยอมรับแต่ถ้าหากว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติบ่อยๆบ่อยๆอีกหน่อยก็จะรู้จักแล้วก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นการนั่งตรงนี้จึงต้องพยายามใช้ความเพียรมีสติสัมปชัญญะเอาสติสัมปชัญญะไปประคองจิตให้มุ่งตรงไปที่รูปนั่งเอารูปนั่งมาตั้งไว้ในจิตในความรู้สึกหรือเอาความรู้สึกเข้าไปผูกมัดติดอยู่กับรูปนั่งซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันจมฟังแล้วต้องทำเขาจึงจะเรียกว่าฟังทำสมาธิฟังทำฟังทางหูแต่ทำที่ใจใครเป็นผู้ทำเรื่องสมาธิอันนี้คนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเราทำเราในความหมายของคนทั่วๆไปคือรูปกายแขนขาหน้าหลังผมขนเล็บฟันรวมกันเป็นกลุ่มชื่อว่ากายแล้วก็สมมติว่ามันเป็นเราการนั่งสมาธิจึงคิดว่าเราทำไม่ใช่ต้องความเพียรแล้วก็สติสัมปชัญญะ

3อย่างประกอบการร่วมกันทำจึงเรียกสติสัมปชัญญะเป็นนามธรรมสมาธินี้ว่าโยคาวจรโยคาวจรคือผู้ทำลายบาปตัวทำลายบาปธรรมชาติที่ทำลายบาปเหมือนแสงสว่างที่ทำลายความมืดเพราะฉะนั้นเรื่องโยคาวจรเรื่องผู้ที่ทำสมาธิหรือวิปัสสนาก็ตามโยมจะต้องเข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้งถูกต้องเพราะในกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งตรงนั้นท่านไม่ได้ไปมองต้นโพไม่ได้ไปมองแม่น้ำไม่ได้มองแผ่นดินแต่มองอะไรมองลมหายใจพระพุทธเจ้ามองลมหายใจนะเพราะฉะนั้นลมหายใจนั่นแหละคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้เป็นลมแต่เป็นสิ่งที่เนื่องกับกายภายนอกจึงเรียกว่ากายหรือเราจะเรียกกันว่ากายลมก็ได้นักปฏิบัติต้องเข้าใจอันนี้ต้องชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งด้วยเข้าใจให้ได้ด้วยว่าการที่นั่งอยู่นี้ต้องวิเคราะห์รูปนั่งให้อยู่ในความรู้สึกเหมือนดูเงาตัวเองในกระจกแต่เป็นรูปนั่งที่อยู่ในความรู้สึกนึกเอาปรุงแต่งเอาด้วยอำนาจของปัญญาไม่ใช่อำนาจของกิเลสและตัณหาเพราะการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายกิเลสตัณหาไม่ใช่เพราะเชื้อของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นผลเป็นความทุกข์เกิดขึ้นต้องเอาสติและปัญญาเข้าไปกำหนดรูปนั่งอิริยาบถนั่งท่าทางที่นั่งรูปแบบของการนั่งให้ชัดเจนอยู่ในความรู้สึกทุกครั้งที่ยอมกำหนดและรู้สึกได้นั่นคือสมาธิที่รู้รูปนั่งอย่างถูกต้องท่าทางอาการอย่างไรชัดเจนอย่างถูกต้องนั่นคือสมาธิทุกครั้งที่เขาเรียกกันว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กๆที่เปรียบเทียบเหมือนเม็ดผักกาดพูดถึงเรื่องกระแสของจิตที่มีการปรุงแต่งหมุนเวียนอย่างรวดเร็วเหมือนไฟฟ้าวิ่งเข้าหลอดไม่ใช่เขาติดสว่างอยู่อย่างนี้เขาเป็นท่อนๆละเอียดยิบจนไม่สามารถจะคำนวณได้เร็วมากจนเกิดปรากฏการณ์เป็นแสงสว่างต่อเนื่องคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ได้เคยเข้าใจว่าแสงสว่างที่ติดอยู่หลอดไฟนั้นเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากกดสวิตช์ดับแต่คนที่เข้าใจเรื่องกระแสของไฟที่ออกมานั้นเขารู้ว่ามันมาทียิบเป็นท่อนแต่มันมาเข้าหลอดไฟแล้วมันดับไม่ทันเร็วจนดับไม่ทันไงก็เลยเป็นแสงจ้าอยู่นั่นชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่บอกว่าทำไมจิตฉันจึงฟุ้งซ่านชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องสมาธิก็พอเข้าใจแต่พอปฏิบัติการจริงๆทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะมันไปติดอารมณ์เก่าคุ้นเคยชินชากับอารมณ์เก่า
ซึ่งเกิดจากอำนาจของกิเลสตัณหาเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีอยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตคนไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ควบคุมจิตจิตก็เลยไหลลื่นไปคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ออกจากรูปไปดูเรื่องเสียงออกจากเสียงไปดูเรื่องกลิ่นออกจากเรื่องกลิ่นไปดูเรื่องรสหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เคยบ้างไหมที่จะมาหกหักอกหักใจกำหนดนั่งนึกรู้ดูลมหายใจน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการที่จิตฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยยกให้กระแสของกิเลสตัณหาหมดเลยรางวัลและผลประโยชน์ของสติปัญญาคิดออกไม่ได้ไม่มีเลยเรียกว่าศูนย์เมื่อสติปัญญาชนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันอยู่ศูนย์เราก็ต้องอยู่ในวงแหวดวงของกิเลสตลอดเวลาเหมือนปลาอยู่ในน้ำความรู้สึกจิตใจร่างกายรูปนามทั้งหมดที่ต้องทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนปลาอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำเป็นฉันใดจิตใจของใครก็ตามที่ไม่ได้ถูกรักษาดูแลไม่ถูกควบคุมด้วยอำนาจสติปัญญาแล้วเขาจะไม่มีทางเห็นได้เลยเส้นทางที่จะทำลายความทุกข์ไม่มีทางมันก็มีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นมีแต่กิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งแก่ยิ่งหนายิ่งแก่ยิ่งมากคิดเรื่องไล่ไล่คิดเรื่องหลงหลงคิดเรื่องเพลินเพลินไว้นักคนแก่นี่แต่ชวนมาคิดเรื่องสร้างสรรค์สติปัญญานี่ยอมรับว่าท้อฉันไปไม่ไหวฉันทำไม่ได้แล้วเมื่อไรถึงจะพ้นได้จากกองทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่หากว่าจะออกจากตรงนี้ได้พ้นไปได้ต้องเข้มแข็งอดทนหันหน้าสู้หันหน้าสู่กระแสกิเลสเป็นเหมือนกระแสน้ำปลาทุกตัวที่อยู่ในกระแสน้ำที่มันเป็นปลาเป็นนะนะมันหันหน้าสู้ทุกตัวถ้าปลาตัวไหนไม่หันหน้าสู้น้ำลอยไปมันเป็นปลาที่ป่วยจัดและกลายตายแล้วหรือไม่ก็ตายแล้วทั้งนั้นเลยลอยไปตามน้ำไม่มีแรงสู้เพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีศรัทธามุ่งมั่นว่าฉันจะสร้างบุญบารมีต้องหันหน้าสู้สู้กระแสนะอย่าลอยตามกระแสถึงแม้จะทวนไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆไม่ถึงกับน้ำพัดจะทวนกระแสของโลภโกรธหลงไม่ได้มากเพียงแต่โลภมันเกิดขึ้นก็จังหัวมันอย่าไปเอาความโลภมารวมกับคำพูดอย่าไปเอาความโลภมารวมกับการกระทำมันก็โกรธอยู่เฉยๆถึงจะทุกข์ก็ทุกข์แค่โกรธแต่ถ้าหากว่าเอาความโกรธมาร่วมกับการพูดเอาความโกรธมาร่วมกับการทำเสร็จงานแต่เรื่องไม่เสร็จโยมเห็นไหมล่ะคนบางคนเป็นทาสของความโกรธไม่พอใจตีเลยไม่พอใจด่าเลยไม่พอใจยิงเลยด่าเสร็จยิงเสร็จตายเสร็จเรื่องไม่เสร็จเห็นไหมเพราะเป็นธาตุของไอ้ตัวตรงนี้
พราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกระแสน้ำไหลต้องหันหน้าทวนกระแสกระดิกหางไว้ปลานะถ้าเป็นคนไม่ใช่กระดิกหางนะตั้งสติไว้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกในขณะนี้โกรธมันเกิดขึ้นโอ้รู้ว่าโกรธนะโกรธนะบอกกับลูกได้มาลูกแม่กำลังโกรธนะพูดเพราะๆนะกำลังโกรธเต็มทีนะลูกแม่กำลังโกรธนะมันจะได้รู้ว่าแม่โกรธอะไรจะออกมาแต่แม่ไม่รู้อำนาจเกี่ยวกับความโกรธคือไม่ทำกับลูกในขณะที่เอาความโกรธไปร่วมด้วยกับการทำปลอดภัยไปได้ระดับหนึ่งเสร็จงานเสร็จเรื่องไม่ใช่ว่าทำงานเสร็จเรื่องไม่เสร็จร้ายไหมโกรธเพราะฉะนั้นโยมตอนนี้กำลังทวนกระแสนะจิตใจมันจะไหลไปกับความรู้สึกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเอาสติมากั้นไว้อย่าให้มันออกไปข้างนอกให้มันมีสติกำหนดรู้อยู่ข้างในเพราะถ้าปล่อยจิตออกไปข้างนอกก็จะไปสร้างเรื่องร้ายถ้าหากว่าจิตนั้นอยู่ข้างในมันจะดับบาปกรรมเขาจึงเรียกว่าส่งจิตไปข้างนอกไปสร้างปัญหาบาปกรรมที่เป็นสมุทัยถ้าควบคุมความรู้สึกไว้ข้างในอย่างถูกต้องมันจะเป็นตัวดับกิเลสไม่ให้การปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสก็ถามว่าดับเส้นทางของความทุกข์มันถามว่าการตัดเส้นทางความทุกข์อย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าพูดโอ้โหโยมเอ๋ยหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชีวิตเนี่ยที่ได้ยินการสอนจากหลายที่จากการพูดกันว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทัยคือไปกับตัณหาสร้างทุกข์แต่ถ้าควบคุมจิตไว้ข้างในเป็นมรรคคือปัญญาถ้าควบคุมจิตไว้ข้างในควบคุมไว้ตรงไหนที่พยายามให้โยมกำลังคุมอยู่ตรงนี้คือคุมจิตให้นึกรู้อยู่กับรูปนั่งที่อยู่ในความรู้สึกถ้าหากว่าเราควบคุมความรู้สึกให้อยู่กับรูปที่นั่งเหมือนอย่างกับคนนั่งเก้าอี้ตัวเดียวดังที่ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นดับหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ในทางที่เป็นด้วยอำนาจของตัณหาทั้งหมดเลยเขาจึงเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าดับอะไรดับความร้อนในจิตเพราะปัญญาทำลายตัณหาหมดสิ้นในจิตใจเหลือแต่รูปนั่งเห็นไหมโยมมองให้เห็นนะนึกให้รู้นะมีแต่รูปนั่งอยู่ในความรู้สึกไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกที่จะเอาเข้ามาปรุงแต่งสร้างเป็นชอบหรือชังชอบเป็นลักษณะของโลภคือโกรธเป็นลักษณะของความโลภคือความอยากได้ชังเป็นลักษณะของความโกรธความโลภกับความโกรธทำปฏิกิริยาหน้าที่เป็นคนละแบบความโลภอยากได้ความโกรธอยากทำลายเห็นไหม
ทั้งอยากได้และทั้งอยากทำลายก็สร้างความร้อนให้เกิดในความรู้สึกทั้งสิ้นที่เกิดโลภเกิดหลงในความรู้สึกได้เพราะจิตใจขาดรูปนั่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ปัจจุบันอยู่ในความรู้สึกจึงเปิดประตูหน้าต่างปล่อยให้ความชอบความชังด้วยอำนาจของตัณหาทั้งหลายวิ่งเข้าสู่ทำลายรูปนั่งนั้นหายไปรูปนั่งในความรู้สึกหายไปแต่ความอยากได้เกิดมาแทนที่นั่นคืออำนาจของตัณหาหรือความโลภคืออาตมาอาจจะพูดเน้นหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากเกินไปแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่สุดและจำเป็นที่สุดที่จะต้องพูดด้วยเพราะเพื่อที่จะตอบสนองศรัทธาที่โยมมีมาแต่บ้านอย่างเต็มร้อยว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะลดละเลิกกิเลสทั้งปวงถ้าหากไม่พูดเรื่องนี้ไม่ทำความเข้าใจแบบนี้อย่างถูกต้องอาตมาก็บาปด้วยโยมก็บาปด้วยเหมือนกันอาตมาพูดเรื่องผิดโยมก็ฟังเรื่องผิดแล้วก็ไปทำผิดผิดแล้วจะช่วยบำรุงพุทธศาสนาตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากและมุ่งมั่นมากที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับพุทธบริษัทที่มีสติปัญญาปรารถนาจะสร้างความถูกต้องให้กับชีวิตที่จะอาศัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นโยมจะมีสติปัญญาอย่างพุทธเจ้าว่าสายกลางสายกลางสายกลางคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาเขามีไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางสายกลางนี่แหละแต่มันต้องอยู่ตรงกลางทางสายกลางทั้ง8อย่างถ้าหากว่าจะย่นย่อลงมาอีกให้เหลือน้อยฝันนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ทางสายกลางที่ถูกย่อจาก8ให้เหลือแค่3ใน3นี้ถ้าโยมว่า3สายกลางสาย3อย่างนี้มากเกินไปเขาก็ยังย่อให้เหลือเพียง1คืออะไรสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะคือผู้ที่ดำเนินตามทางสายกลางอย่างที่พุทธเจ้าว่าทางดับทุกข์ไปมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานคือดับความร้อนความร้อนที่เกิดจากอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถที่จะมาทำลายทางสายกลางนี้ให้หายแล้วเข้าไปอยู่แทนที่ได้เพราะมันเป็นอำนาจของปัญญาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถูกทางที่จะนำความรู้สึกไปสู่ความสงบเย็นดับทุกข์ได้ต้องดูว่าขณะนี้เราอยู่กับสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวปัญญาหรืออยู่กับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวทุกข์เป็นตัวสร้างทุกข์เราสามารถที่จะรู้ได้ชัดเจนตรงที่ว่าในขณะนี้เรามีสติสัมปชัญญะชัดเจนหรือไม่ที่จะไปกำหนดดูรู้ว่ารูปนั่งอยู่ในความรู้สึกประการที่ดูรู้รูปนั่งอยู่ในความรู้สึกซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันนั่นเอง
อารมณ์ปัจจุบันที่รู้อยู่ด้วยกับสติสัมปชัญญะนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อศีลสมาธิปัญญา

ญามันอยู่ตรงนั้นสมบูรณ์ที่สุดก็เท่ากับว่าทุกข์มันต้องดับอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับเอาน้ำไปดับไฟเลยแต่ต้องศีลสมาธิปัญญามันอยู่ในความรู้สึกอย่างถูกต้องและชัดเจนจะรู้ได้อย่างไรว่าศีลสมาธิอยู่ในจิตใจถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนก็ดูรูปนั่งมีไหมที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกชัดเจนแจ่มแจ้งรู้รูปนั่งในความรู้สึกไหมรูปนั่งที่จะรู้ได้ไม่ใช่รู้ด้วยตาแต่ลองรู้ได้สติสัมปชัญญะหรือรวมเรียกว่ารู้อะไรรู้ว่าในความ

สติสัมปชัญญะหรือรวมเรียกว่ารู้อะไรรู้ว่าในความรู้สึกมีรูปนั่งอยู่ดูรูปนั่งในความรู้สึกคือจิตใจเหมือนกับดูเงาตัวเองในกระจกเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนแต่จำเป็นมากโยมเอ๋ยจำเป็นที่สุดพุทธเจ้าว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านบอกว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาของเราจะดำเนินไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้กำหนดว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีต่อเมื่อมีศีลสมาธิปัญญารู้กายานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธัมมานุปัสสนามหาสติปัญฐานยังอยู่ตราบใดศาสนาไม่มีวันล่มพระอรหันต์ก็จะไม่หมดไปจากโลกพระนิพพานก็ยังโดดเด่นอยู่แต่ต้องมีมหาสติปัฏฐานที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้เพียงอันเดียวคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่แปรรูปมาเป็นรูปนั่งอยู่ในความรู้สึกโดยการมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไปรู้รูปนั่งที่อยู่ในจิตถ้ารูปนั่งอยู่ในจิตที่โยมสามารถกำหนดรู้ทุกครั้งสมาธิจะเพิ่มทุกครั้งแล้วโยมจะไม่ต้องไปคิดน้อยใจว่าฉันไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่ใช่เลยแต่ถ้าหากว่าทำได้น้อยมันก็สมาธิน้อยเท่านั้นเองจะทำตรงนี้หรือจะทำตรงไหนยังไงก็ได้แต่ขอให้โยมเข้าใจและเอาไปใช้ถูกขณะไหนก็ได้หมดเลยได้แม้แต่ขณะที่โยมหัดผักบุ้งที่จะผัดหมูนั่นแหละหันกับรู้หันกับรู้มือขยับอย่างไรความรู้สึกรู้อย่างนั้นนั่นแหละใช่เลยกายตั้งอยู่อย่างไรความรู้สึกคือจิตใจรู้ชัดอย่างนั้นนั่นคือสมาธิเอาแล้วมาถึงตรงนี้นะมันชั่วโมงครึ่งแล้วนะทีนี้จะบอกโยมอีกนิดหนึ่งโยมนั่งชั่วโมงครึ่งบางคนนะก็ค่อนข้างจะเครียดปวดเมื่อยทนไม่ไหวจากการที่มีอะไรมารบกวนหลายๆเรื่องจนไม่สามารถจะทนนั่งอยู่ได้ทนไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าหากว่าโยมท่านไหนที่พอใจที่จะฝึกจิตจะเรียนรู้ทำในพุทธศาสนาแล้วจะปฏิบัติตามพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแต่มันนั่งแล้วปวดเหลือหลายจะลุกไปก็เสียดายจะนั่งอยู่ก็ไม่ไหวจะทำอย่างไรการที่โยมนั่งอยู่และรู้อาการปวดมืออันนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนาชอบไหมถามตัวเองหน่อยว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็กำหนดมันสักหน่อยว่าโอ้ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นมันชาแรงขึ้นมันเจ็บมากขึ้นมันปวดมากขึ้นจะนั่งก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ดีทำความรู้สึกให้ดีนะว่า

รูปนั่งลักษณะท่าทางนั่นถูกทุกข์บีบคั้นแล้วถูกความกระสับกระส่ายบังคับแล้วทนไม่ไหวจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนขยายจากท่านั่งเป็นอย่างอื่นสมมติจะเปลี่ยนจากการนั่งไปเป็นการยืนอย่างเนี้ยทำความรู้สึกตรงนี้ให้ถูกต้องว่ายืนคราวนี้ไม่ได้ยืนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันพาให้ยืนเพราะคิดว่ายืนแล้วมีความสุขแต่ที่จำเป็นจะต้องยืนนี้เพราะความเจ็บปวดทุกขเวทนาบังคับให้ยืนไม่ยืนก็ต้องยืนการที่เรารู้จักความทุกข์ว่ามันต้องยืนไม่ยืนต้องยืนนั่นแสดงให้รู้ว่าผู้ปฏิบัติกำลังเข้าใจทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมพอใจไหมถ้าโยมเข้าใจเรื่องทุกขเวทนาที่บีบคั้นโยมอยู่ในขณะที่นั่งเนี่ยแสดงว่าโยมนั่งถูกทางนั่งถูกทางอย่างพระพุทธเจ้านั่งแต่พลังความอดทนของเราอาจจะไม่เท่าท่านแต่จะต้องพยายามแก้ปัญหาลดความทุกข์จากการนั่งโดยวิธียืนเพราะฉะนั้นการยืนจึงต้องใช้เหตุผลว่ายืนเพื่อบรรเทาทุกข์ไม่ใช่ยืนไปหาความสุขและที่ยืนนั้นก็ไม่ใช่เรายืนรูปนั่งเปลี่ยนท่าทางเป็นรูปยืนนี่คือการเรียนรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนามันถูกทางที่สุดถูกต้องที่สุดคนบางคนอาจจะเข้าใจว่านั่งสมาธินั้นเพื่อหาความสุขมันผิดชนิดที่อภัยไม่ได้เลยถ้าโยมคิดว่าการนั่งสมาธิเพื่อพิสูจน์ความทุกข์เพื่อจะเข้าไปดูทุกข์เพื่อจะเข้าไปรู้ทุกข์เพราะการนั่งในอิริยาบถนั่งโดยการกำหนดดูรู้นั่งทุกข์มันจะเกิดโดยธรรมชาติทำแบบนี้ความทุกข์มันเกิดแน่อยู่แล้วพอนั่งปุ๊บสักพักหนึ่ง30นาทีก็มีอาการแล้วอาการปวดอาการเมื่อยอาการชาอาการสารพัดถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในความรู้สึกต้องกำหนดจดจำให้ดีวันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าทุกข์เป็นทุกขเวทนาที่มีอยู่เป็นธรรมชาติในรูปนั่งนี้ไม่มีคนใดใครที่ไหนเลยแม้แต่คนเดียวที่นั่งกำหนดนึกรู้ดูภาพนั่งอย่างถูกต้องไว้ในจิตแล้วจะไม่พ้นจะพ้นไปจากทุกขเวทนาตัวนี้เมื่อยอมกำหนดตรงนี้ได้จะเห็นชัดเจนว่าเชื่อแล้วเชื่อว่ารูปนั่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะนั่งยองยองนั่งยืดขาหรือนั่งพิงนั่งอิงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความเมื่อยชาเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันเป็นของจริงเป็นของจริงที่เป็นตัวของอริยสัจด้วยอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์เห็นไหมทุกข์เป็นกิจที่ควรต้องกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทำไมจึงต้องกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เมื่อเราไม่เห็นทุกข์ก็ถังก็เราไม่เห็นอริยสัจเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราเห็นอะไรเรา
เราไม่รู้ทุกข์แล้วเราไปรู้อะไรรู้สุขไงสุขที่ได้มาเรียกว่าสุขสุขนั้นมันมาจากไหนมันมาจากการเปลี่ยนอิริยาบถพอนั่งมีท่าทางว่าจะปวดเมื่อยไม่เอาแล้วตัณหาบอกแล้วนั่งไม่ดีลุกดีกว่ามีความสุขยืนสิมันหลอกให้ยืนน่ะแล้วก็ยืนตามที่มันต้องการยืนยืนแล้วมีความสุขไหมมีแต่ต้องคิดให้ดีว่ามันมีแบบไหนมีจริงหรือมีเล่นมีนิดเดียวหรือมีมากอย่างไรถ้ามีแล้วไม่เปลี่ยนใช้ได้แต่ถ้ามีแล้วมันเปลี่ยนคือนั่นถูกหลอกแต่ถ้ามันเปลี่ยนเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความสุขจากการยืนเพียงนิดเดียวเปลี่ยนไปแต่ทุกข์เข้ามาแทนที่ทุกขเวทนาที่มันเกิดจากการยืนมีหรือไม่มีพิสูจน์ผู้ที่นั่งแล้วกำลังปรากฏการของทุกขเวทนาเกิดจากการนั่งถามใจตัวเองสิจะแก้ปัญหาอย่างไรจะแก้ปัญหาทุกข์จากการนั่งอย่างไรถ้าหากว่าแก้ไปตามความเคยชินก็คือเปลี่ยนท่าอิริยาบถนั่งเป็นยืนแล้วความปวดเมื่อยเกิดจากการนั่งก็จะเบาลงแต่มาจะไม่พูดว่ามันหายนะพูดว่าเบาลงพอเบาลงจากการนั่งไปยืนขึ้นก็ขอให้ทำความรู้สึกดูรูปยืนเหมือนกับการกำหนดดูรูปนั่งเขายังบอกว่าการปฏิบัติทำความรู้สึกกับเรื่องรูปนามอย่างถูกต้องนั้นคือทำอย่างไรเวลานั่งทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปนั่งเวลายืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนเวลาเดินทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปเดินเวลานอนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปนอนให้ตามดูไงโยมได้ยินพระเทศบ่อยไหมตามดูตามรู้ดูกายดูใจทุกอาจารย์สอนเก่งทั้งนั้นเลยแต่มาว่าเขาสอนเก่งทั้งนั้นเขาไม่ได้สอนผิดสอนถูกแต่การสอนถูกทุกเรื่องทุกเรื่องเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้จักคำว่าทุกขเวทนาอย่างแท้จริงที่หมดสิ้นความสงสัยว่ารูปนั่งก็มีทุกขเวทนาอย่างรุนแรงไปดูรูปยืนก็เจอทุกขเวทนาปวดเมื่อยชาขาสั่นอย่างรุนแรงไปดูรูปเดินก็จะเจอการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินอย่างรุนแรงไปดูรูปนอนก็จะเจอการรู้สึกกระสับกระส่ายจากการนอนอย่างชนิดจะทนนอนอยู่ไม่ไหวการที่กำหนดนึกรู้ดูอิริยาบถทั้งสี่จากการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกสิ่งทุกอิริยาบถอย่างถูกต้องแล้วมันจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าที่เคยคิดว่านั่งเป็นสุขนั้นมันจะหมดสิ้นมันเหลือแต่รู้ชัดเจนว่านั่งไม่ใช่สุขคือทุกข์ยืนก็ไม่ใช่สุขคือทุกข์เดินก็ไม่ใช่สุขคือทุกข์นอนก็ไม่ใช่สุขคือทุกข์ยืนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์กินก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ถ้าเราไปกำหนดความรู้สึกในสติปัญญาอันนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วอะไรจะเกิดขึ้น
เมื่อความรู้สึกของเรานั้นอยู่กับสติปัญญาตลอดรูปนามสังขารปัญจขันธ์ก็จะมารายงานกับปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวเข้าไปรู้ไม่ใช่เรารู้พระโยคาวาจรที่เรียกว่าอาตาปีสัมปันโนสัมปชานสติมาเป็นตัวรู้รู้อะไรรู้รูปนั่งอย่างแท้รู้รูปยืนรู้รูปเดินรู้รูปนอนว่าทั้งสี่อิริยาบถนี้เต็มไปด้วยเจ็บปวดทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไปกำหนดรู้รูปนามแบบอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะประเมินผลออกมาได้ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกอิริยาบถเลยมีทั้งยืนมีทั้งเดินมีทั้งนอนมีทั้งนั่งมีหมดเลยเวลาเรานั่งเป็นทุกข์ยังมีทางออกจากการยืนพอไปยืนเข้าจริงไม่ใช่ก็มีทางออกยังไม่รู้ว่าเดินพอเดินเข้าจริงๆก็เกิดอย่างนี้ก็มีทางทุกข์ออกคือเดินนอนที่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนหมดเรื่องแล้วอ่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยแล้วโยมลองหาความสุขที่แท้จริงของรูปนามปัจจขันธ์สิอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเข้าใจแจ่มแจ้งในอิริยาบถ4อย่างนี้นี่แหละมันจะตรงกับความรู้เกิดจากปัญญาที่รู้ว่าอริยสัจข้อที่1คือรู้ทุกข์ชนิดที่เรียกไม่สงสัยเลยไม่สงสัยเลยว่าสร้างคิดเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขารวมความว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หมดความสงสัยเลยแน่ที่สุดเลยเอาถ้าโยมนั่งไม่ไหวยงก็ยืนนะแต่มาไม่ใช่ให้ยืนนะอยากจะบอกให้ยืนเหมือนกันนะแต่ไม่บอกให้โยมรู้เองรู้เองนะไม่ต้องบอกนะเอาอะไรมาเป็นเครื่องรู้เมื่อยไงเมื่อยไงมันบังคับรู้แล้วไม่ยืนก็ตามใจไม่ว่ากันคนที่ยืนก็ไม่ใช้ให้นั่งยืนจนกว่าปวดเมื่อยมันจะบอกว่านั่งเถิดนั่งเถิดนั่งเถิดนั่งก็ไม่ว่าแต่ต้องรู้เองปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมนี่จะหมดคนแล้วนะเนี่ยเหลือมีกี่คนแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวจะได้หยุดนะง่ายยุดง่ายที่สุดเลยที่หายไปหายไปเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรทุกบีบทนทุกไม่ไหวทุกทนอยู่ไม่ได้ไงเห็นไหมเห็นเปล่ายอมเห็นเปล่าทุกสิ่งที่ว่าทุกคือทนอยู่ไม่ได้ทนยืนก็ไม่ได้ทนนั่งก็ไม่ไหวทนเดินก็ไม่เอาจะทนนอนก็น่าเกลียดไปดีกว่าแต่มาพอใจนะโยมมีความสุขแล้วก็ได้บุญมากเลยนะเนี่ยที่แต่มาพูดเนี่ยโยมจะได้บุญเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าแต่มาได้เยอะได้มากเลยแต่ไม่อยากพูดเรื่องสนุกสนุกนะเพราะว่ามันทำลายประสาทสติโยมนะโยมยืนดูนะเอาทีนี้ไม่พูด

นะหยุดนะ10นาทีใครใครนั่งนั่งใครใครยืนยืนใครใครเดินเดินดูเอาเองทุกมันจะบังคับไปไหนก็ไปลดทุกไปตามสภาวะเอายืนเฉยๆนะนั่งรู้ยืนก็ต้องรู้นะแต่รู้ยืนดูที่ว่ายืนเมื่อยไหมถ้ายืนเมื่อยเขาแสดงว่าทุกจากการนั่งมันมารวมกับทุกตอนยืนสองทุกบวกกันหนักสหัสเลยแต่ขอให้โยมรู้นะว่ามันเป็นเช่นนี้เองและก็มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าเจ้าว่านายว่าไพร่ขี้ข้าขอทานเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเหมือนกันหมดเลยแล้วจะต้องไปเสียใจทำไมเราเหมือนกันอย่างนี้ไม่เสียเปรียบใครเลยแล้วก็ไม่ได้เปรียบใครด้วยเวลายืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนต้องอย่างนี้นะถึงจะขจัดอภิชฌาโทมนัสได้ต้องรู้ดูรูปยืนรูปยืนนั้นต้องอยู่ในความรู้สึกนะไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะเพราะรูปยืนเป็นอารมณ์ปัจจุบันตัวอารมณ์ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะไปทำลายความวุ่นความร้อนความกลุ้มความเครียดเขาเรียกว่าดับทุกข์ไงเห็นไหมรูปยืนแหละคือศีลสมาธิปัญญามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่รูปยืนถ้าโยมมีรูปยืนโยมก็มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจถ้าหากว่ามีรูปยืนไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้วจะมีรูปยืนพอมีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงหายแน่นอนตายแน่นอนมันจะเหลือแต่ความเย็นเย็นเย็นอกเย็นใจสมความมุ่งหมายที่โยมมาบวชจมต้องทำอย่างนี้นะทำไมอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วก็พ้นจากการปฏิบัติก็ไม่ได้เต็มที่หรอกได้นั้นละได้แต่ไม่เต็มที่แต่จะให้เต็มที่ 100% ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรไปกำหนดนึกรู้ดูที่ใจเห็นรูปนั่งในขณะนั่งมีรูปยืนในขณะยืนมีรูปเดินในขณะเดินมีรูปนอนในขณะนอนนั่นกิเลสจะเข้าไปในความรู้สึกไม่ได้เหมือนคนนั่งเก้าอี้ตัวเดียวคนเดียวอ่ะใครจะนั่งโดยไม่ได้เพราะอะไรอำนาจของรูปที่อยู่ในความรู้สึกนั่นแหละคือเขาอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8เป็นทางดับทุกข์เป็นทางไปถึงซึ่งพระนิพพานพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ตรงๆเลยแต่ถ้ายืนแล้วไม่มีก็ถือว่าผิดพลาดไม่ถึงนะดับไม่ได้นะถ้าโยมยืนแล้วรู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงดับทันทีที่รู้ทุกครั้งรู้ทุกครั้งกิเลสดับทุกครั้งอวิชชาดับเพราะสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวปัญญาเข้าไปปรากฏอยู่ในจิตความรู้สึกอยู่กับรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนนี่สุดๆแล้วโยมพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะอริยสัจจะโผล่ขึ้นมาทั้งที่โยมไม่รู้แต่มันออกมาจริงๆคือ1โยมเห็นทุกข์เกิดจากทุกขเวทนาสังขารทุกข์ลักษณะทุกข์และทุกขอริยสัจมันจะอยู่ครบโยมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันเป็นอย่างนี้แล้ว

ก็ตัณหาคือสมุทัยตัวตัณหาถูกตัดขาดเลยตัดตรงไหนตัดตรงที่ว่าสติสัมปชัญญะไปคุมจิตให้อยู่กับรูปยืนในขณะนี้พอรูปยืนปรากฏอยู่ในความรู้สึกตัณหากิเลสโลภโกรธหลงถูกตัดทันทีดับเหมือนอย่างกับไฟฟ้าติดความมืดดับทันทีแต่ถ้าหากมันเป็นระยะสั้นๆเพียงแวบๆแวบๆแบบมันไม่ได้นะต้องให้มันต่อเนื่องยาวยาวยาวยาวยาวนี่คือความรู้แจ้งในปัญจขันธ์สิ่งที่เป็นสิ่งจริงแท้ในปัญจขันธ์ที่นักปฏิบัติแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตามรู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่อนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นเรารู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอริยบทมันบังทุกข์ไว้ขยับจะทุกข์เปลี่ยนขยับจะทุกข์เปลี่ยนได้สุขได้สุขแป๊บเดียวก็ทุกข์ก็เปลี่ยนใหม่มันปิดทุกข์เราไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นอริยสัจถ้าหากว่ากำหนดดูพระโยคาวจรกำหนดดูอะไรดูรูปนั่งรูปยืนรูปเดินในเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะนั้นสมุทัยดับคือตัณหาเป็นตัวสมุทัยดับเกิดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีฤทธิ์ถูกคมทุกฆ่าทุกตัดหมดเลยสมุทัยดับพอสมุทัยดับปุ๊บนิโรธเกิดเห็นไหมนิโรธคือความดับทุกข์เย็นเย็นเย็นไม่ร้อนไม่ลนไม่กลุ่มไม่วุ่นว่างกุศลเกิดสงบเกิดเย็นเกิดนิโรธที่ทุกข์รู้สมุทัยถูกตัดนิโรธเกิดเพราะรูปนั่งที่อยู่ในจิตคือตัวศีลสมาธิปัญญาชัดเจนที่สุดเถียงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่รูปนั่งรูปยืนรูปเดินอยู่ในความรู้สึกเหมือนเห็นเหมือนอย่างกับดูภาพในกระจกเงาอริยสัจเกิดทันทีแต่อย่าคิดว่ามีอริยสัจเกิดทำไมจึงไม่นิพพานมันยังไม่ได้เพราะมันเล็กน้อยต้องให้แก่กล้าแก่กล้าแก่กล้าแก่กล้าให้มากมากเพียงพอเต็มที่เมื่อเต็มที่ตัวทุกตัวเนี้ยรูปนามอันเนี้ยมันจะไปบอกปรากฏที่ปัญญาว่าข้านี่แหละคือตัวทุกข้านี่แหละคือก้อนทุกข้านี่แหละคือหลังของโลกใครใครอย่ามาหลงข้าเลยเพราะไม่เคยให้ประโยชน์กับใครใครทั้งสิ้นมีแต่โทษทั้งหมดโทษทั้งหมดโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปอดโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมาจึงขอเชิญชวนให้โยมมาทำถ้าหวังความสงบสุขจะหนีความทุกข์คือแก่เจ็บตายวิปโยคโศกเศร้าน้อยอกน้อยใจทั้งหลายไม่ต้องไปผูกคอตายมาฆ่ากิเลสอย่าฆ่าตัวมันบ้ามันโง่ฆ่ากิเลสแล้วสิ่งต่างๆกัดกุมลุ่มร้อนจะไม่เกิดกับจิตดวงนี้อีกต่อไปวันนี้อาตมาได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุด2ชั่วโมงเต็มไม่เกินด้วยแล้วก็ไม่ขาดด้วยโยมเหมือนกันนะอย่าเกินนะแล้วก็อย่าขาดด้วยเต็มที่เต็มกำลังเต็มเวลาเต็มความสามารถเพราะมันมาบวชแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายโยมมานี่ไม่ง่ายนะคิดว่าจะมาไม่ใช่หมาด่ายเปล่ามันลูกให้หมาเปล่าเอาลูกให้หมาแล้วไม่รู้พ่อไม่ให้หมาเปล่าพ่อให้หมาหน้างอๆหรือเปล่ากลับไปมีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหแสนจะยากนะโยมนะไปไม่ได้หรอกแม่
ถ้าไปแล้วฉันไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงลูกเสร็จเลยเห็นไหมเออลูกสำคัญกว่าศีลวะพอเรากินอยู่กับลูกอ้าวทั้งมันเถอะอยู่กับลูกดีฝ่าศีลไม่เอาทีหลังรอไปก่อนให้หลานโตก่อนพอหลานโตหูตึงตาก็มั่วหูก็ตึงหลังก็โกงแรงก็ไม่มีเรียบร้อยตายหอบเอาแก่ไปด้วยเจ็บไปด้วยตายไปด้วยโศกเศร้าไปด้วยคืนนี้โยมมีสิทธิ์ไหมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่มีพรุ่งนี้ไหมที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหมดวันเวลาของชีวิตพรุ่งนี้ไม่มีสำหรับเราเนี่ยทุกคนตอบว่ามีค่ะแน่นอนแต่ถ้าหากไม่มียังมีพรุ่งนี้ก็ถือว่าบุญนะยังมีบุญอยู่นะยังไม่หมดบุญยังไม่หมดบุญอยู่บุญยังมีหนุนอยู่เอาสุดท้ายนี้ตมาขออนุโมทนาสาธุนะเขาให้เวลาตมา2ชั่วโมงเนี่ยเกินไป3นาทีแล้วขออนุโมทนาสาธุกับความมุ่งมากปรารถนาของทุกคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจทำความดีเต็มกำลังเต็มเวลาเต็มความสามารถสุขใดปรารถนาใดที่โยมตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดขอความสุขความปรารถนาที่โยมตั้งใจนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนา

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกร็งจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพาราม

ระเพาะในท้องมีแต่อาหารเก่าอาหารใหม่เสริมสวยยังไงก็คือหนังหุ้มขี้หุ้มเยี่ยวทั้งนั้นนางงามมีที่ไหนยังมีตัวมีตนอยู่จะสวยได้ยังไงถ้าจะลองคิดอย่างคนใช้ปัญญาหลวงปู่บุตรดา

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะติรูปะเดสะวาโสจะปุพเพจะกัตตปุญญตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตังมังกลมุตตมันติบัดนี้จากวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเรื่องกัตตปุญญกถาอนุรูปแก่กุศลจริยาทักษิณานุประธานกิจซึ่งคณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานได้มีสมานฉันท์ร่วมใจกันบำเพ็ญเป็นกุศลกิจตลอดมานับแต่วันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารเมื่อวันศุกร์ที่24สิงหาคม2555เพื่อน้อมจิตอุทิศสวนกัลปนาผลคือผลที่สำเร็จแต่การบุญการกุศลนี้ถวายตามวิสัยของสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องหน้าเพราะมารำลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีแก่วัดพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วไปวัดสังฆทานและวัดในสาขาที่มีอยู่มากมายทั้งในและต่างประเทศไม่เฉพาะแต่ริเริ่มสร้างขึ้นมาโดยหลวงพ่อสนองแต่ยังได้อาศัยท่านปกป้องปกปักรักษาทำนุบำรุงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่บารมีคุณงามความดีก็ยังไม่สิ้นสุดดังที่เห็นประจักษ์อยู่แก่ใจจึงเป็นผู้สมควรแก่ความเคารพนับถือและบำเพ็ญปัจจุปการกิจตอบสนองอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อสนองได้เป็นผู้ที่อบรมสร้างสมคุณธรรมนั้นด้วยกายวาจาใจเป็นเนติแบบอย่างให้ดำเนินตาม

โดยเฉพาะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยกตปุญญธรรมนำมาซึ่งความเป็นที่รักเคารพนับถือสนิทใจไม่คืนคลายสมตามกระแสพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปฏิรูปเทสวาโสจะเป็นต้นแปลความว่าการอยู่ในประเทศอันสมควร 1. ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อน 1. การตั้งตนไว้ชอบ 1. นี้เป็นอุดมมงคลต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความพระพุทธภาษิตนี้พอที่จะเป็นข้อชักนำในการปฏิบัติโดยทั่วไปสืบไปปฏิรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรหมายถึงถิ่นที่อยู่อันสมควรโดยความทั่วไปก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใดให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศอันสมควรถิ่นอันใดสมควรสำหรับประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นเช่นต้องการศึกษามีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์จะให้การศึกษาได้ในถิ่นอันใดถิ่นอันนั้นก็เป็นถิ่นอันควรเป็นปฏิรูปเทสะสำหรับการศึกษาการประกอบการงานก็เช่นเดียวกันอยู่ในที่ใดจะได้การได้งานให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นหรือที่นั้นก็เป็นปฏิรูปเทสะสำหรับการงานที่จะประกอบการกระทำนั้นแม้แต่ในพุทธศาสนิกชนที่มานั่งฟังอยู่ที่นี้มีสถานที่เป็นสัปปายะในการปฏิบัติธรรมก็ถือได้ว่าเป็นปฏิรูปเทสะคืออยู่ในถิ่นที่บังเกิดความสุขความเจริญต่อตนถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าปฏิรูปเทสะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงเชื่อมความกับมงคลที่ตรัสไว้ในคาถามงคลสูตรประเทศถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลายของสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเป็นประเทศถิ่นที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีผู้ปกครองที่ดีตั้งอยู่ในธรรมมีศาสนาที่ดีเช่นพระพุทธศาสนาให้นับถือและมีที่ประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประโยชน์สำหรับดำรงชีวิตมีเครื่องแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสุขความสงบเหล่านี้เป็นต้นก็รวมเรียกว่าเป็นปฏิรูปเทสะถิ่นอันสมควรนั่นเองเมื่อย้อนศึกษาประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะเห็นได้ชัดว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วตามนามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญเป็นเหตุให้พบพานแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตครั้นจะออกบวชอุปสมบทก็ได้พบครูบาอาจารย์และวัดที่ดีครั้นจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมต่างๆก็เป็นไปด้วยดีและเกื้อแก่การศึกษาของหลวงพ่อยิ่งครั้นจะสร้างวัดในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและพุทธศาสนิกชนก็พบถิ่นที่ต่างๆที่สมควรเป็นสัปปายะเป็นที่ตั้งของศรัทธามหาประชาชนเป็นที่ปรากฏให้เห็นว่าหลวงพ่อได้สนองคุณพระศาสนามากมายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองนอกจากจะได้สนองคุณพระศาสนาและแผ่นดินแล้วและยังได้ชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่อยู่อันควรตลอดชีวิตของหลวงพ่อนับว่าเป็นอุดมมงคลของชีวิตของหลวงพ่อตามพระพุทธภาษิตที่มีมาในมงคลสูตรปุเบจกตปุญญตาความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนก็หมายถึงว่าบุญคือความดีต่างๆ
ซึ่งได้กระทำแล้วในการก่อนย่อมเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและในข้อนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าแม้บุญคือความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้แล้วในวันนี้ก็ย่อมจะเป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับในวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างความดีที่ได้กระทำแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับวันนี้ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีนี้ก็เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับปีหน้าหรือว่าความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีที่แล้วก็ได้เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับในปีนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงไม่ได้หมายความว่าให้พึ่งบุญเก่าก็แล้วกันถ้าบุญเก่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ความสุขความเจริญไม่ใช่หมายความถึงอย่างนั้นหมายความว่าในวันนี้ก็ให้ทำความดีซึ่งเป็นความดีในปัจจุบันและความดีในปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้เกิดความสุขความเจริญในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สำหรับวันที่ล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีในวันนี้และทำความดีอยู่เสมอๆอยู่เรื่อยๆไปและในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆคนต้องอาศัยความดีเก่ากันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าการสอบไล่ในปลายภาคเมื่อเรียนมาครบภาคหนึ่งก็มีการสอบไล่เลื่อนชั้นการสอบไล่เลื่อนชั้นนั้นก็เป็นผลของความดีคือการศึกษาเล่าเรียนที่ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยลำดับและเมื่อมาถึงปลายปีถึงคราวสอบไล่ก็เป็นความดีเก่าคือเป็นปุพเพจกตปุญญตาใครที่มีปุพเพจกตปุญญตาดีคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาดีการสอบไล่ในปลายภาคก็ย่อมจะได้ผลตามที่ต้องการมากกว่าคนที่เกียจคร้านเพราะฉะนั้นแม้ในปัจจุบันนี้เองทุกคนก็ต้องอาศัยความดีเก่าคือต้องทำความดีกันเรื่อยๆมาแล้วจึงจะให้ผลกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในการเลื่อนขั้นในการเลื่อนขั้นของการงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยความดีเก่าที่ได้ปฏิบัติกระทำมาในปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขั้นกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นต้นไปในนัยยะเดียวกันแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเองนั้นสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเป็นการยากแต่ผู้ที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมเป็นลำดับก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้โดยไม่ยากเป็นการพัฒนาจากไม่มีอะไรไปสู่มีอะไรก็คือมีจิตใจที่พัฒนาเมื่อพูดถึงคำว่าบุญในนามฉายาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่แปลว่ากตปุญโญที่แปลกันว่าผู้ที่ได้ทำบุญแล้วหรือว่าผู้ที่มีบุญเก่าคำว่าบุญเป็นสิ่งที่น่าสนใจในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเพราะว่าคำว่าปุญญะที่แปลว่าบุญในภาษาไทยนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาอาจจะเห็นได้ว่ามีนัยยะที่ต่างกับความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปคำว่าบุญแปลตามศัพท์หาได้เป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจไม่โดยทั่วไปพวกเรามักเข้าใจว่าการทำบุญก็ไม่ต่างอะไรกับการลงทุนหรือว่าการเอาทรัพย์สมบัติไปฝากธนาคาร
เพื่อที่จะรอดอกเบี้ยเรามักจะใช้คำว่าทำบุญเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตามรากศัพท์ของคำว่าบุญในภาษาบาลีนั้นแปลว่าชำระฟอกล้างท่านแสดงว่าบุญในสองนัยยะนัยยะแรกก็คือบุญที่เป็นส่วนเหตุซึ่งได้แก่ความดีต่างๆที่เรียกว่าบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่วในนัยยะที่สองบุญที่เป็นส่วนผลคือความสุขมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขแสดงให้เห็นว่าบุญเป็นได้ทั้งวิธีการและเป็นได้ทั้งเป็นผลเป็นเป้าหมายคือความสุขคำว่าบุญความจริงแล้วหาใช่เป็นคำที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาไม่คำว่าบุญนั้นมีมาใช้ก่อนพุทธกาลพวกพราหมณ์ก็ใช้คำว่าบุญพวกเชนก็ใช้คำว่าบุญเช่นเดียวกันแต่ความหมายที่พวกพราหมณ์พวกเชนใช้นั้นมีความหมายที่แตกต่างไปจากการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในความหมายของสาตางศาสนาคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนนั้นบุญก็คือหมายถึงการล้างบาปแต่การล้างบาปของพวกพราหมณ์ก็คือการล้างบาปทางกายซึ่งสำหรับผู้ที่เคยไปสังเวชนียสถานอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่มีสาธุชนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นจุ่มแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพื่อที่จะทำการล้างบาปดังนั้นในการก่อนพราหมณ์จึงเรียกท่าที่เขาไปล้างบาปกันว่าเป็นปุญญติรถะคือท่าล้างบาปเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้นจึงได้ให้นิยามความหมายใหม่ของคำว่าปุญญะหรือคำว่าบุญว่าหาใช่เป็นการล้างบาปจากน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ถ้าเป็นการล้างบาปด้วยแม่น้ำในแม่น้ำด้วยน้ำในน้ำแม่น้ำก็คงจะเห็นว่าผู้ที่มีบุญหรือว่าสัตว์ที่มีบุญก็คงมีอยู่มากมายตามแม่น้ำดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้นิยามความของคำว่าบุญว่าเป็นการล้างใจแทนหาได้เป็นการล้างกายอย่างที่นิยมปฏิบัติในหมู่พราหมณ์ไม่เพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญนั้นย่อมมีความหมายอีกในยะหนึ่งก็คือว่าเป็นสมณะที่ได้ชำระฟอกล้างใจของตนจากกิเลสทั้งปวงการที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนธรรมมาตลอดชีพและการปฏิบัติของหลวงพ่อที่เห็นชัดไม่ว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในด้านการสั่งสอนผู้คนให้อยู่ในศีลและธรรมเป็นคนดีไม่ว่าช่วยเหลือสังคมเป็นการเกื้อสังคมเป็นโลกานุกรรมปายะล้วนเป็นวิธีแห่งการชำระฟอกล้างมลทินคือโลภโกรธหลงออกจากใจทั้งสิ้นสมกับนามฉายาว่ากตปุญโญผู้ได้กระทำซึ่งฟอกล้างกิเลสแล้วส่วนบุญส่วนผลมีแสดงไว้ว่ากตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองท่านเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงทั่วในนิธิกันทสูตรตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนั้นบุญญนิธิโดยพิสดารไว้ว่า
นิธิคือบุญนี้

อันบุคคลฝังไว้ดีแล้วอันใครชนะไม่ได้มีปกติไปตามละไปย่อมถือเอาบุญนิธินั้นไปในที่พึ่งไปทั้งหลายไม่ทั่วไปแก่ชนเราอื่นบุญญานิธิโจรนำไปไม่ได้นิธินั้นให้สิ่งที่ใครจะได้ทั้งปวงแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นทั้งหมดอันมีอันผู้มีบุญญิธิย่อมได้ด้วยบุญญิธินั้นความมีผิวพรรณงามความมีเสียงไพเราะสันฐานสวดทรงงามความมีรูปงามย่อมได้ด้วยบุญญานิธินั้นความเป็นใหญ่บริวารย่อมได้ด้วยบุญญานิธินั้นราชสมบัติแห่งประเทศความเป็นใหญ่จักรพรรดิสุขอันเป็นที่รักแม้ราชสมบัติแห่งเทพในทิพยทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญญานิธินั้นสมบัติอันเป็นของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและในนิพพานสมบัติย่อมได้ด้วยบุญญานิธินั้นความที่อาศัยบุญได้มาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโภคสมบัติไม่ว่าจะเป็นทิพยสมบัติไม่ว่าจะเป็นนิพพานสมบัติก็เป็นสิ่งที่แยบคายมีความชำนาญในวิชาวิมุตติย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้เช่นเดียวกันปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมะวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสและสาวกบารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิล้วนย่อมได้ด้วยการทำบุญหรือว่าบุญญานิธินั่นเองสัมปทานั้นคือบุญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์ผลที่ต้องการใหญ่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้ทรงปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นกตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วดังนี้เมื่อพูดถึงบุญมีคำอยู่สองคำที่พูดกันอยู่เนืองๆในหมู่พุทธศาสนิกชนคำทั้งสองคำนี้เรามักจะใช้เป็นประจำแทบทุกคนทุกวันคำทั้งสองนี้ก็คือคำว่าบุญกับคำว่ากุศลและปกติก็พูดคู่กันไปว่าบุญกุศลบ้างเช่นทำบุญทำกุศลแต่ก็คงจะมีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลนี้ถูกต้องเพียงพอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจะขอวิสัชนาโดยสังเขปดังนี้สำหรับคนทั้งหลายหรือคนส่วนใหญ่คำว่าบุญและคำว่ากุศลอาจมีความหมายที่เหมือนกันลองถามใจตัวเองดูคำว่าบุญคำว่ากุศลเป็นคำเดียวกันหรือไม่เป็นคำพ้องหรือไม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอาจจะตอบว่าทั้งสองคำก็คือเหมือนกันนั่นเองแต่เมื่อได้มีการพิจารณาการให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าบุญกับสิ่งที่เรียกว่ากุศลไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วบุญกับกุศลควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตามความหมายของรูปศัพท์ของคำสองคำนี้ทีเดียวคำว่าปุญญะหรือว่าบุญถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งมีความหมายว่าทำให้ฟูหรือพองขึ้นบวมขึ้นนูนขึ้นส่วนคำว่ากุศลนั้นแปลว่า

แผ้วทางให้ราบเตียนไปโดยความหมายเช่นนี้เราย่อมเห็นได้ว่าเป็นคนละอย่างหรือเดินคนละทางบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจเช่นทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามแล้วก็ฟูใจอิ่มเอิบหรือแม้ที่สุดแต่รู้สึกว่าตัวได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากในกรณีที่ทำบุญเอาหน้าเอาเกียรติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเหมือนกันแม้จะเป็นบุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอา

ชนิดที่ไม่สู้จะแพ้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาบุญกันจริงๆก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่าตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ในภพนั้นภพนี้อันเป็นภวะตัณหานำไปสู่การเกิดในภพใหม่เพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ตนจะปรารถนาไม่ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติก็ตามฉะนั้นความหมายของคำว่าบุญจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ฟูใจและเวียนไปเพื่อความเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แผ่วถางสิ่งกีดขวางผูกรัดหรือรกรุงรังไม่ข้องแวะกับความฟูใจหรือพอใจเช่นนั้นแต่มีความมุ่งหมายจะกำจัดเสียซึ่งสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้พัวพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องนำให้เกิดแล้วเกิดอีกและจะมีจุดมุ่งหมายกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวในเมื่อบุญตั้งการโอบรัดเข้ามาหาตัวให้มีเป็นของตัวเองมากขึ้นในเมื่อฝ่ายที่ถือข้างบุญยึดถืออะไรเอามาไว้มากๆและพอใจดีใจนั้นฝ่ายที่ถือข้างกุศลก็เห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาขนาดเข้าไปกอดรัดงูเห่าทีเดียวฝ่ายข้างกุศลหรือที่เรียกว่าฉลาดนั้นตั้งการจะปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปทั้งช่วยผู้อื่นให้ปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปด้วยกันฝ่ายข้างกุศลจึงถือว่าฝ่ายข้างบุญนั้นยังเป็นความมืดบอดอยู่หรืออีกนัยยะหนึ่งทำบุญเป็นเรื่องของกายเช่นให้ทานเป็นเรื่องของวัตถุที่หยิบยกมาให้กันได้แต่ทำกุศลนั้นเป็นเรื่องของใจเป็นการอบรมใจให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควรบุญกุศลเป็นของคู่กันไม่ควรจะแยกจากกันคือไม่ควรเลือกทำแต่บุญหรือไม่ควรเลือกทำแต่กุศลควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเหมือนกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำไม่เช่นนั้นจะไม่รู้สึกว่าอิ่มทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยก็คือเมื่อให้ทานทั้งหลายรวมทั้งการถวายอาหารพระให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการหรือให้เงินทองแก่ผู้ขาดแคลนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อให้ทานดังกล่าวแล้วควรต้องทำกุศลด้วยคืออบรมใจตนเองให้มีกุศลกุศลหมายถึงความฉลาดฉลาดในการอบรมใจให้มีกุศลก็คืออบรมใจให้ฉลาดให้มีปัญญาความสามารถพาตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจให้ได้การอบรมใจให้ฉลาดนี้แหละคือการทำกุศลอย่างไรก็ตามบางทีบุญและกุศลก็เกี่ยวพันกันอยู่อย่างแยกกันไม่ออกเช่นการทำทานบางครั้งก็เป็นเรื่องของบุญแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของกุศลเช่นการให้อภัยทานอภัยทานนี้เป็นเรื่องของกุศลก็ได้เป็นเรื่องของบุญก็ได้ถ้าผู้ใดมีโทษต่อกันเช่นทำให้ตนโกรธแค้นขัดเคืองแม้ว่าจะให้อภัยโทษให้ยังเสียไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นบุญได้แต่ไม่เรียกว่าเป็นกุศลแต่ถ้าใจมีเหตุผลมีเมตตาแล้วให้อภัยโทษให้เป็นการอภัยโทษด้วยความเต็มใจด้วยใจที่ประกอบด้วยเหตุผลอันใคร่ครวญแล้วนั่นเป็นกุศลเป็นการทำกุศลทั้งๆที่เป็นการให้อภัยโทษ

หรือเป็นอภัยทานด้วยกันแต่ก็แยกจากกันได้ในเรื่องเป็นบุญหรือเป็นกุศลจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของกุศลถ้าใจสว่างขึ้นมีปัญญาขึ้นนั่นเป็นกุศลถ้าใจไม่เกิดผลเป็นความใสความสว่างความมีปัญญาอย่างใดเลยนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเท่านั้นที่ประณีตยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ว่าจะไม่สามารถให้อภัยทานที่เป็นบุญได้แต่ถ้าใจไม่ถือโทษเพราะสว่างแล้วด้วยปัญญาด้วยเหตุผลด้วยเมตตานั่นก็เป็นอภัยทานนั่นก็เป็นกุศลบุญกับกุศลไหนมีความสำคัญกว่ากันยกข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาก็น่าจะเห็นได้ว่ากุศลมีความสำคัญมากกว่ากุศลเปรียบเทียบเหมือนข้าวบุญเปรียบเหมือนน้ำอิ่มข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำแม้จะรู้สึกไม่อิ่มสมบูรณ์แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินข้าวเลยอิ่มแบบกินแต่ข้าวกับอิ่มแบบกินแต่น้ำแตกต่างกันอย่างไรเข้าใจความนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ด้วยว่าทำแต่กุศลกับทำแต่บุญแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นแม้เมื่อเป็นไปได้แล้วทุกคนจึงควรทำทั้งบุญกุศลไปพร้อมกันแต่ถ้าจะต้องเลือกระหว่างการทำบุญกับการทำกุศลคือไม่ทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันก็ต้องเลือกทำกุศลกุศลเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของทุกคนไม่เกี่ยวกับผู้คนอุปสรรคอื่นไม่อาจห้ามการทำกุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขาดตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองไม่ได้ทำกุศลฉะนั้นจึงควรพิจารณาในเรื่องนี้ให้รอบคอบและอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองไม่ให้ทำกุศลคือการอบรมใจให้สว่างสะอาดฉลาดพร้อมด้วยสติปัญญาเมตตากรุณาเป็นต้นผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งควรทำนั้นถูกต้องจักไม่เกิดผลไม่ดีอย่างใดแต่ผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่างๆเช่นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะมีทางจะก่อให้เกิดโทษได้ไหนๆจะทำบุญทำกุศลทำดีกันทั้งทีก็ควรเข้าใจและควรทำใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้เสวยผลแห่งการทำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็นอานิสงส์ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองหายเจ็บหายไข้มีอายุมั่นขวัญยืนถ้าจะให้เงินทองให้กับคนยากคนจนเมื่อใดก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อช่วยบรรเทาความลำบากยากไร้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เพื่อไม่ให้ตัวเองขาดแคลนหรือถ้าเกิดขาดแคลนขึ้นเมื่อใดก็ขอให้มีผู้มาช่วยถ้าจะสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ใจเกิดสมาธิหรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงส่วนน้อยยังมีการทำบุญทำกุศลทำความดีอีกหลายอย่างที่ผู้ทำควรทำใจให้ถูกต้องและทำใจเสียให้ถูกแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีเองจะปราศจากโทษเองเพราะผลดีผลร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากใจมุ่งมาดปรารถนาผลเกิดแต่เหตุเท่านั้นเหตุสมควรแล้วผลก็ต้องเกิดแน่การไปมุ่งผลแม้ทำเหตุสมควรแก่ผลที่มุ่งนั้นไม่ถูกต้องแท้จริงการอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจทะเยอทะยานรวมทั้งความโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดได้จากการทำใจไม่ถูกเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดี
อธิบายเช่นนี้อย่าคิดผิดยิ่งขึ้นไปว่าถ้าเช่นนั้นก็อย่าทำบุญทำกุศลเสียเลยดีกว่าการทำบุญการทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นสิ่งดีแน่ดีแท้ควรทำด้วยกันทุกคนแต่เมื่อทำแล้วทั้งที่ก็ควรพยายามทุกอย่างที่จะให้ได้ผลบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองขอให้ทุกๆคนลองดูแต่บัดนี้แล้วสังเกตดูจิตใจของตนให้เห็นผลชัดแจ้งว่าเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วยการทำให้ถูกดังกล่าวจะสบายใจกว่าหรือไม่จักได้รับผลดีเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ให้ดีทำใจให้ถูกทุกครั้งที่จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีซึ่งทุกคนมีโอกาสทดลองด้วยกันทั้งนั้นออกจากบ้านไปพบขอทานสักคนหยิบเงินออกส่งให้ทำใจให้ถูกว่าเพื่อช่วยให้เขาขาดแคลนน้อยลงทำใจให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นให้ได้จริงๆพยายามทำให้ได้ทุกครั้งไม่ว่าจะให้อะไรใครก็ตามแล้วจะพบความรู้สึกอย่างใหม่ในใจเป็นความรู้สึกที่มีค่าเกินกว่าค่าของการบริจาคเป็นอันมากผู้ที่ยิ่งบริจาคทำบุญทำกุศลมากเพียงไรยิ่งจำเป็นต้องทำใจให้ถูกมากเพียงนั้นไม่เช่นนั้นแล้วบุญกุศลที่ทำโดยตั้งใจไว้ไม่ถูกนั่นแหละจะพาไปให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไปเพราะจะพาให้ต้องเกิดนั่นเองบริจาคแล้วก็วางเสียอย่าไปยึดมั่นเอาไว้ว่าได้ทำนั้นบริจาคนี้มากมายจะมีวิมานในเมืองฟ้าใหญ่โตมโหฬารยิ่งขึ้นทุกทีอย่าทำไปโดยยึดมั่นไปเป็นอันขาดจะได้พ้นทุกข์สิ้นเชิงในวันหนึ่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งและก็อย่าเห็นว่าการปรารถนาความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเป็นโลภะโลภะนั้นหมายถึงปรารถนาต้องการในสิ่งที่จะพาให้เกิดกิเลสเช่นยึดอยู่หลงอยู่ปรารถนาต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้นหาได้เป็นโลภะไม่บุญในความหมายส่วนผลคือการได้ซึ่งสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของสรรพสัตว์อาจต่างกันที่วิธีการได้มาซึ่งความสุขเท่านั้นความสุขนั้นมีอยู่หลายระดับตั้งแต่ความมั่งคั่งการรู้จักบริโภคการไม่มีหนี้การมีอาชีพที่สุจริตจนถึงความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบและความสุขสูงสุดคือการดับทุกข์คือนิพพานในชีวิตโลกียวิสัยความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการงานเป็นความสุขอันน่าปรารถนาของทุกคนเพราะฉะนั้นความสำเร็จก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขคือบุญนั่นเองที่สำคัญก็คือว่าบุญหรือความสุขสำเร็จนั้นได้มาได้อย่างไรสำหรับเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องการพัฒนาบุญซึ่งไม่ต่างอะไรกับการบริหารชีวิตของเราเองนั่นเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างครบถ้วนถ้าเราเอาหัวข้อธรรมะที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นวิธีการทำบุญที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการเอามาพินิจพิจารณาในเชิงของการพัฒนาชีวิตบริหารชีวิตของเราเองก็จะเห็นได้เป็นขั้นเป็นตอนว่าความจริงวิธีการทำบุญที่แท้จริงนั้นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องนั้นก็คือการบริหารชีวิตที่ถูกต้องนั่นเอง
ในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการข้อที่1ก็คือทานการกระทําบุญอันสําเร็จด้วยการให้ทานถือว่าเป็นข้อแรกหรือว่าเป็นวิธีการแรกที่มีมาในพระคัมภีร์ต่างๆอันคําว่าทานนั้นแปลว่าการให้เป็นชื่อของกิริยาที่ทําทานแปลว่าการให้เป็นชื่อของวัตถุที่ให้แปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาก็คือแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้คุณธรรมพื้นฐานของการสร้างความสุขสำเร็จคือการให้การแบ่งปันการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพราะอุปนิสัยของการให้ย่อมทำให้จิตใจของผู้ให้ตั้งอยู่ที่ประโยชน์ส่วนรวมมีผลทำให้เป็นที่รักของทุกคนในสังคมและจิตของตนก็จะสะอาดมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมเกิดได้ด้วยการให้ทานเริ่มแต่ให้วัตถุให้อภัยทานและให้ธรรมทาน 2. ศีลการทำตัวเป็นปกติธรรมชาติหรือการประพฤติอยู่ในคลองธรรมคือมีศีลเป็นคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันศีลทุกข้อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับสังคมเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองดังนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศีลสำหรับหลายๆคนสำหรับพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งต้องห้ามอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งที่ต้องขอจากพระสงฆ์แต่ศีลโดยธรรมชาติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ศีลก็คือความเป็นปกติความเป็นปกติอย่างไรโดยปกตินั้นเราต้องศึกษาโดยปกตินั้นเราต้องพัฒนาโดยปกตินั้นเราจะต้องพยายามให้มีความสุขในชีวิตของตนการที่เราไปขอศีลตามวัดการที่เราไปขอศีลกับพระเป็นเพียงพิธีการเป็นเพียงแค่รูปแบบที่จะทำให้พวกเราผู้ที่รับศีลระลึกถึงความเป็นปกติธรรมชาติของจิตใจของเรานั่นเองในศีล5ข้อข้อที่ว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเป็นต้นหาได้เป็นข้อห้ามตามที่หลายๆคนเข้าใจไม่ในคำภาษาบาลีคำว่าสิกขาปดังสมาธิยามิย่อมมีความหมายว่าสมาธิยามิคือยอมรับยอมรับหรือว่าสมาทานสมาทานหรือยอมรับเรื่องอะไรยอมรับที่จะสิกขาปดังศึกษาบทเรียนศึกษาบทเรียนว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องเวรมณีคือการละเว้นการละเว้นคืออะไรการละเว้นคือปานาธิปาตะตัดซึ่งลมปราณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่พระสงฆ์ให้ศีลแก่พุทธศาสนิกชนหาได้เป็นรูปแบบที่จะทำให้เราต้องมายึดต้องมาขอศีลต้องมาศีลขาดต้องมาต่อศีลแต่เป็นการย้ำให้แก่ตนเองว่าเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะศึกษาข้อดีข้อเสียของการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์เช่นเดียวกับข้อ2อทินาทานาก็จะศึกษาข้อดีข้อเสียของไปหยิบสิ่งที่เขาไม่ได้ให้
ในข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็เช่นเดียวกันยอมรับสมาทานที่จะศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการควบคุมกามคุณทั้งห้าก็คือการระมัดระวังอย่าล่วงเกินสิทธิมนุษยชนนั่นเองมุสาวาทาซึ่งก็คือศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดปดให้เห็นประโยชน์และข้อเสียของการพูดเท็จพูดโกหกซึ่งเป็นผิดธรรมชาติของคนทั่วไปแม้ในศีลข้อที่5ก็พึงศึกษาบทเรียนข้อดีข้อเสียของการเสพสุราหรือว่าเครื่องมึนเมาทำให้ขาดสตินั่นเองซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะล่วงเกินสิ่งเหล่านี้ได้นอกเสียจากเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดๆในสังคมนั่นเองดังนั้นศีลเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะรักษาจิตที่จะพัฒนาจิตให้เป็นปกติให้เป็นจิตที่เหนือคนทั่วไปให้เป็นจิตที่อาจจะเรียกว่ามนุษย์เทพในจิตที่สูงขึ้นไปข้อ3ภาวนาภาวนาก็คือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือการฝึกอบรมจิตเจริญปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนต้องมีเพราะปราศจากการอบรมจิตเจริญปัญญาย่อมนำพาสังคมไปในทางที่ผิดคือทางแห่งกิเลสและทางแห่งความทุกข์ความล้มเหลวฉะนั้นการได้มาซึ่งบุญคือความสำเร็จเริ่มจากการบริหารมนะคือใจและปัญญาของตนเสียก่อนในสังคมพุทธหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าภาวนาก็คือการนั่งหลับตาภาวนาก็คือการนั่งสวดมนต์แต่ภาวนาที่แท้จริงนั้นหาได้มีความหมายเฉพาะการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์หรือไม่แม้ว่าการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์นั้นเป็นเพียงวิธีการที่จะทำให้จิตใจมีสิ่งที่ไม่มีโดยธรรมชาติหรือว่าพัฒนาพยายามที่จะให้เกิดความแข็งแรงในสิ่งที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่โดยเฉพาะในแง่ของความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นการอบรมจิตและอบรมจิตนั้นก็คือการเจริญปัญญาทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติหรือว่าตามอริยสัจ4นั่นเองข้อ4อัปจายนะการถ่อมตนคือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่ได้ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมต่อกันไม่ปล่อยให้อำนาจแห่งทิฏฐิมานะครอบงำแม้เป็นผู้บริหารก็ควรมีจิตตั้งมั่นอยู่บนความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้อำนาจแห่งอัตตาจนเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นและสังคมฉะนั้นวิธีการทำบุญแม้ความประพฤติก็ถือว่าเป็นการทำบุญความประพฤติที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันข้อ5เวยยาวัจจะคือการช่วยขวนขวายการช่วยเหลือการทำบุญก็คือวิธีการอาจจะมีจิตใจขวนขวายที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคือมีความมีใจเต็มเปี่ยมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีกรุณา
เป็นพื้นฐานของจิตใจ

0: ทำงานสร้างสรรค์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมซึ่งก็คือมีจิตใจของการบริการสังคมนั่นเองผู้ที่บริหารจัดการกับบุญนี้ย่อมนำพาชีวิตของตนไปสู่ความสุขสำเร็จได้ในบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อข้อที่6คือปฏิทานซึ่งแปลว่าการให้ส่วนบุญความจริงแล้วการให้ส่วนบุญก็คือการบริหารจัดการกับบุญอย่างถูกต้องหมายความว่าเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีงามกับผู้ร่วมงานและเพื่อนฝูงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวเสมือนการแบ่งรางวัลความสำเร็จของบริษัทองค์กรให้ทั่วกันในหมู่พนักงานนั่นเองซึ่งก็คือยังถือว่าการแบ่งปันนั้นเป็นการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาข้อ7ปัตตานุโมทนาซึ่งแปลว่าการยินดีในความดีของผู้อื่นคือการที่มีจิตใจที่เปิดกว้างไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการส่งเสริมสนับสนุนผู้กระทำความดีเช่นนี้ย่อมประสานให้สังคมอยู่ร่วมกันได้แม้คุณธรรมแห่งจิตพลอยยินดีก็คือการบริหารบุญเพื่อไปสู่ความสำเร็จความสุขเหมือนกันข้อ8ธรรมสวนะการฟังธรรมชีวิตที่ดีคือการอยู่ด้วยการศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการบริหารบุญที่ดีต้องมีจิตใจศึกษาใฝ่รู้ใฝ่ตลอดเวลาและยินดีรับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โดยไม่มีทิฏฐิมานะเป็นตัวกั้นการเรียนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการฟังธรรมคือการศึกษาธรรมเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนเหตุเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนผลนั่นเองข้อ9ธรรมเทศนาการแสดงธรรมก็คือการอยู่ในสังคมอย่างสุขสำเร็จได้นั้นต้องมีจิตใจของความเป็นกัลยาณมิตรกล่าวคือมีจิตใจยินดีในการแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ปิดบังเสมือนพระพุทธองค์ที่ทรงสอนด้วยการไม่ซ่อนความรู้ไว้ฉะนั้นแม้การแสดงธรรมหรือการให้ธรรมทานย่อมเป็นบุญที่เป็นความสุขสำเร็จบุญญกิริยาวัตถุข้อที่10ดิฏฐุชุกรรมซึ่งแปลว่าการทำความเห็นให้ตรงคือยึดในหลักการที่ถูกต้องเป็นกุศลไม่ลุอำนาจแห่งกิเลสการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องดีงามเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารพัฒนาตนและสังคมไปสู่ความสุขสำเร็จการที่สังคมเกิดวุ่นวายก็เพราะผู้คนในสังคมไม่มีดิฏฐุชุกรรมคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกหลักถูกเกณฑ์ผู้คนในสังคมมักใช้ความถูกใจเป็นหลักในการตัดสินสิ่งต่างๆหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เมื่อจะสรุปก็สามารถสรุปได้ดังนี้หลักธรรม3ข้อต้นที่ว่าด้วยทานศีลภาวนาเป็นคุณธรรมพื้นฐานเพื่อพัฒนาบริหารตนส่วนหลักธรรมอีก6ข้อต่อมาเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาต่อจากตนสู่สังคมเพราะจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคมยังมีประสิทธิภาพส่วนหลักธรรมข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญเป็นหางเสือของเรือที่จะคอยควบคุมทิศทางของการทำบุญให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรม ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พัฒนาตนด้วยการทำบุญคือชำระล้างใจในส่วนตนเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่การทำบุญด้วยการบริหารหมู่คณะเพื่อบุญที่สูงขึ้นและทั้งสองขั้นต้องควบคุมไว้ด้วยธรรมคือหลักการและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักการบริหารบุญง่ายๆซึ่งจะมีผลทำให้ตนและสังคมก้าวไปสู่ความสุขสำเร็จซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญคือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมีหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุ10ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือทำความดีย่อมจะได้ผลเป็นการพัฒนาบริหารตนและสังคมประเทศชาติกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือได้บุญที่เป็นผลนั่นเองดังนั้นบุญนอกจากจะเป็นคุณธรรมพื้นฐานแล้วยังเป็นกระบวนการบริหารนำพาสังคมไปในทางที่ดีที่เป็นกุศลมีผลเป็นความสุขมีผลเป็นความเจริญเป็นหลักการบริหารแนวพุทธที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตนทำบุญทำกุศลตามหลักของบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญดังที่กล่าวมาแล้วย่อมชื่อว่าได้เป็นผู้กระทำบุญย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนดังพระพุทธบาสิทธิ์ที่ตรัสไว้นั้นการบริหารตนด้วยการทำบุญดังที่กล่าวมานี้โดยสังเขปย่อมชื่อว่าเป็นบุญคือเป็นเครื่องชำระฟอกล้างชำระฟอกล้างกิเลสที่เป็นมัจฉริยะความตรณีหวงแหนที่เป็นโลภะความโลภอยากได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดเป็นกรรมคือการงานที่กระทำออกไปเป็นทานคือการให้ที่ใช้ร่างกายเป็นกายกรรมใช้วาจาพูดเป็นต้นก็เป็นวจีกรรมและที่มีจิตใจพร้อมที่จะให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อบูชาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลดังกล่าวเป็นมโนกรรมเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้กระทำบุญเป็นเครื่องชำระฟอกล้างโลภะมัจฉริยะสำเร็จด้วยบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใฝ่ประโยชน์ควรศึกษาบุญนี้แหละซึ่งมีผลกว้างขวางยิ่งใหญ่อำนวยสุขให้คือเจริญทานควรพัฒนาความประพฤติชอบธรรมและควรเจริญเมตตาจิตครั้นเจริญธรรม3ประการนี้อันเป็นแหล่งที่ก่อเกิดความสุขแล้วบัณฑิตย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนอัตตสัมมาปณีทิความตั้งตนไว้ชอบตามบทอุทเทศก็หมายความว่าความตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ควรทำตนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้นที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีจาคะมีปัญญาขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความตั้งตนไว้ชอบซึ่งในเรื่องนี้ประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าหลวงพ่อมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างบริบูรณ์ทั้งแสดงออกมาในความประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อมาโดยตลอดเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติเป็นปฏิบัติที่บูชาดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญถือได้ว่าเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอุดมมงคลทั้ง3คือปฏิรูปเทสวาโซผู้อยู่ในถิ่นอันสมควรปุบเบจกตปุญญตาผู้มีบุญอันกระทำแล้วอัตตสัมมาปณีทิผู้ตั้งตนไว้ชอบผู้บำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุดังวิสัชนามาชนี้เรียกว่าทำบุญผู้ทำบุญย่อมเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากโทษจึงเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดย่อมได้รับความบันเทิงในที่ทั้งปวงและพินิจพิจารณาเห็นกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเป็นบุญของตนย่อมบังเกิดความบันเทิงอิ่มใจยิ่งขึ้นสมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่าอิทโมทติเปจจโมทติกตปุญโญอุปยัตตโมทติโซโมทติโซปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตโนแปลความว่าผู้มีบุญกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้ในนัยยะเดียวกันหลวงพ่อสนองซึ่งมีนามฉายาว่ากตปุญโญคือผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้มีอธิบายดังแสดงมาขอกุศลจริยาที่คณะสิทธิานุสิทธิ์สำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้บำเพ็ญและน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วนี้จงสำเร็จประสิทธิผลในทานนิยมสมเจตนาปรารภทุกประการวิสัชนาพระธรรมเทศนากตปุญญกถาสมควรแก่กาลเวลายุติลงด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระสักยวงศ์วิสุทธิ์ท่านเจ้าคุณอนิลมานธรรมสากิโย PhD รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารคณะเรืองรังสีเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลาญทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนา

ฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไว้ที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์

มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้น

วิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยให้เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบ

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนาจิตเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รางไม่

อาจเขาเห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดเขาเห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดเขาเห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดเขาเห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาในกายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปู

0: ุชิยามะ
1: สังฆังอภิปุชิยามะ
0: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: กนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: เวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจปมาดาธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
2: 02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ที่เราถือพระวินัยเรียกว่ารักษาศีลความเป็นจริงการรักษาศีลนี่ก็คือการรักษาใจตัวเองรักษาใจตัวเองให้สงบให้ปกติไม่ตรงแต่งวุ่นวายคือศีลนี่ทำให้ใจของเรานั้นว่างคือใจว่างนั่นเองมีสติแบบใจว่างใจสงบศีลมีมากเท่าไรใจก็ยิ่งว่างมากเท่านั้นคือว่างจากที่เราเช่นภิกษุเช่นว่าภิกษุไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยรู้ว่าน้ำเมาเป็นของห้ามสำหรับพระวินัยภิกษุก็ใจว่างจากการคิดถึงเรื่องน้ำเมาเพราะถือว่าผิดก็ไม่คิดถึงเช่นภิกษุว่างจากการคิดเกี่ยวมาตุคามพูดให้เขาเอาใจเราเขารู้ว่าอันนี้ผิดมันก็ว่างจากคำพูดอันนี้ก็ไม่คิดจะพูดอีกเขารู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันผิดก็ผิดจิตก็ว่างไม่คิดถึงแต่ถ้ารู้ว่ามันพูดได้จิตก็ปรุงแต่งก็คิดจะพูดพอที่สุดก็ใจให้วาจาพูดมันก็ไม่ว่างเช่นภิกษุพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็รู้มันผิดก็ไม่พูดเมื่อไม่พูดแล้วจิตมันก็ว่างภิกษุรักของเขาก็ดีอย่างเงี้ยก็ห้ามความโลภเมื่อรักของเขาไม่ได้ภิกษุก็ไม่คิดจะรักจิตก็ว่างจากตรงนี้เห็นทรัพย์ใครก็ไม่อยากได้ความอยากก็ดับไปมันทุกข้อไปเลยถ้าพูดกันแล้วทุกข้อไปแม้จะตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษอนิยตนิสกีปาจิตีทุกกฎทุกภาสิตพอรู้ว่าอันไหนทำไม่ได้จิตมันก็ว่างจิตเนี่ยทำให้จิตว่างทำให้จิตมีสติทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางแต่ถ้าทำได้มันจะวุ่นหมดทุกข้อเลยอันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้ใจมันก็จะไม่ว่างเห็นอะไรก็อยากพูดอยากทำจิตก็ปรุงแต่งต้องการตลอดเวลาเหมือนคนเสพติดอย่างเงี้ยจิตจะไม่ว่างเลยเช่นคนดื่มน้ำเมาดูดบุหรี่กินมากนัดยานัดอะไรเงี้ยมันคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ด้วยพอรู้ว่าห้ามทำไม่ได้มันก็เลยว่างเลยอันนี้เราต้องเข้าใจว่าพระวินัยเนี่ยไม่ใช่ถือแล้วลำบากไม่ใช่ถือแล้วเป็นของหนักของแบกถือแล้วมันจิตว่างจิตปล่อยวางจิตไม่ต้องกังวลเหมือนคนเป็นหนี้เขาไปเนี่ยคนไม่เป็นหนี้จิตเขาไม่กังวลเลยเรื่องใครจะมาทวงหนี้เรานั่นหมายถึงจิตว่างจากหนี้แต่คนถ้าเป็นหนี้แล้วจิตมันก็ไม่ว่างก็เป็นทุกข์กังวลพระวินัยทุกข้อทุกมุมเนี่ยก็คือทำให้จิตว่างนั่นเองภิกษุถ้ารู้ว่าเราทำไม่ได้ทั้งหมดมันก็เลยไม่คิดจะทำการที่ไม่คิดจะทำก็เลยไม่ปรุงแต่งอะไรด้วยกายวาจาก็ไม่ต้องทำเจออะไรก็วางเฉยเจออะไรก็วางเฉยเช่นเจอข้าวเย็นก็เอาข้าวเย็นมาให้ก็วางเฉยจิตมันก็ว่าไม่คิดจะกินเขาเอาสุรามาให้ก็วางเฉยเขาคล้ายๆว่าพระวินัยนี่ทำให้จิตนั้นว่างปาราชิกเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเรารู้ว่าทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่คิดจะทำสังฆาทิเศษคิดว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะทำมันก็ศีลทำให้เกิดความสังวรและระวังก็คือสตินั่นเองเกิดความสังวรคือสำรวมนั่นเองสำรวมกายวาจาใจหรือสำรวมอายตนะนั่นเองเมื่อทำให้อายตนะสงบแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งอายตนะภายในก็สงบเพราะจิตเป็นผู้มีความสงบระวังก็ทำให้ว่างทุกเวลา
ิเรนนิพุติงยันติจิตก็เข้าถึงนิพพานถึงความดับได้ที่ว่าสิเรนนิพุติงยันติผู้มีศีลย่อมถึงพระนิพพานก็ถ้าหากว่าศีลมันเข้าถึงอินทรีย์สังวรจริงๆแล้วเนี่ยศีลสังวรจริงๆอินทรีย์สังวรจริงๆแล้วก็ถึงพระนิพพานได้คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็มารวมมาที่ใจทั้งหมดเพื่อต้องการให้จิตคนเราเนี่ยว่างจากการปรุงแต่งจากการยึดถือผิดๆจากการทำให้เกิดทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราท่านให้เพียงอาศัยอยู่รู้ว่าใครก็เอาไปไม่ได้กินไปแล้วก็ต้องถ่ายทิ้งลมหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกร่างกายที่เรารับอะไรไปเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันก็กลับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกายเรามันก็ต้องไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมพระเจ้าท่านมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของใครเกิดมาแล้วก็ต้องแตกดับต้องสิ้นสุดไปในที่สุดไม่มีใครอยู่ได้ร่างกายสังขารเนี่ยเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่ไม่ได้มันจะต้องทิ้งไปดับไปทุกรูปทุกนามคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงว่าเราอย่าได้หลงกายเราใจเราว่าเราเป็นของเราเพราะผลที่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเรามันจะมีเท่ากับระลึกศีลสมาธิเท่านั้นเองเอาไว้เป็นเครื่องไม่ให้ปรุงสร้างเพื่อทำใจมันเป็นกลางใจมันสงบแต่ว่ากายเนี่ยเราจะไปยึดว่าเป็นของเราอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดการแก่การแตกดับการสูญสลายในร่างกายพระเจ้าจึงบอกให้อนนท์เนี่ยมองโลกด้วยความว่างเปล่าการมองโลกด้วยความว่างเปล่านะมีธรรมวินัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีธรรมะอยู่ในการมองนั้นหมดเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยเรารักษาด้วยความว่างเปล่ารักษาศีลให้ว่างเปล่าไม่ให้มันมีไม่ให้มีอะไรคือรักษาใจนั่นเองก็คือรักษาให้ว่างเปล่าไม่คิดจะทำอะไรกายก็ไม่คิดจะไปทำผิดไม่ต้องเอากายไปทำผิดวาจาไปพูดผิดเพราะใจเป็นผู้ดำริใจเป็นผู้ปล่อยวางเมื่อเรารู้อะไรมันผิดแล้วไม่ทำนั่นแหละมันก็เกิดความว่างความสงบขึ้นมาจึงว่าศีลบริสุทธิ์มีจิตว่างตลอดเวลาถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่ว่างมีความคล่องมีความกังวลไม่มีความขัดเคืองใจมีความวุ่นวายใจมีความเล่าร้อนใจถ้าศีลดีศีลบริสุทธิ์มันก็ว่างไปหมดเลยไม่คิดจะไปทำอะไรไม่ปรุงสร้างไม่ต้องกังวลทำแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ทำแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกว่าตัวเองเป็นอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้พระอนุนมองโลกในความว่างเปล่าก็คือมองเห็นความจริงจากศีลสมาธินี่เองเพราะท่านรู้ว่าโลกนี้ไม่เป็นของใครจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของแตกดับสูญสลายจนหมดมันมีความจริงก็อยู่ก็เพียงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นลมแม้แต่ดินน้ำไฟลมนี่มันก็แตกแยกออกจากกันในโลกนี้ก็ยังแตกแยกออกจากกันได้เลยมันมาประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแต่พอมันเสื่อมมันก็แยกแตกออกไปกันเป็นอากาศธาตุไปร่างกายเรามาประกอบมาติดต่อกันก็เพราะอาศัยดินน้ำไฟลมเกิดจากเลือดเนื้อกายใจมารวมกันแต่พอมันเสื่อมแล้วก็แยกออกไปหมดเลือดก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีหนังก็ไม่มีกระดูกก็ไม่มีผมก็ไม่

ขนก็ไม่มีเล็บก็ไม่มีฟันก็ไม่มีจิตก็ไม่มีมันก็ดับไปหมดพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้ความจริงให้เห็นว่าเราไม่ควรจะไปหลงทำให้มันเหนื่อยให้มันเป็นทุกข์เกินไปเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไปแสวงหาสิ่งอนันต์มาต่างๆที่เราคิดไว้แต่ความสุขนั่นคือที่เราไม่ทำอะไรมันเกิดทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละที่เราปล่อยวางได้นั่นคือความสุขแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ทุกข์ทั้งนั้นเลยจะได้ทรัพย์สมบัติอะไรมามากมายก็เป็นเรื่องหนักใจเป็นเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องต้องดิ้นรนต้องควนขวายต้องรักษาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปแสวงหาทรัพย์ภายใน

ต้องดิ้นรนต้องควรควายต้องรักษาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าต้องสอนให้พระภิกษุไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกให้แสวงทรัพย์ภายในอย่างเดียวไม่ต้องไปแสวงหาวัตถุภายนอกแสวงหาแต่เพียงคุณธรรมสันโดษอย่างเดียวไม่ต้องให้มีอะไรมากมีเพียงอัตถบริขารเท่านั้นนั่นเป็นสมบัติที่ดับทุกข์ได้ทีนี้เราไม่รู้เราก็หลงโลภหลงโกรธหลงคิดว่าอะไรอะไรก็จะเป็นของเราโลกโมโทสันถ้าจะนึกว่าโลกนี้เป็นของเราไปหมดคิดจะวิ่งหาคิดจะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรท่านบอกลาภยศสรรเสริญมันก็เป็นเพียงลมเท่านั้นเองลมปากคนลาภยศสรรเสริญก็เพียงลมปากยศนี่ก็เป็นเพียงลมปากสรรเสริญก็เป็นเพียงลมปากมันไม่มีอะไรลาภยศสรรเสริญเป็นเพียงลมปากเขาสมมติขึ้นมาสมมติให้เราเป็นนั่นสมมติให้เราเป็นนี่ชื่อเราก็ยังถูกสมมติมาเลยเมื่อความเป็นจริงเราไม่มีชื่อเราตัวเราเกิดมาไม่มีชื่อเราถูกสมมติขึ้นมาให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้ร่างกายเหล่านี้ก็ถูกสมมติทั้งหมดสมมติให้ชื่อเรียกว่าตาชื่อเรียกว่าหูให้เชื่อจมูกกายใจนี่ก็ถูกสมมติความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมามันไม่มีชื่อหรอกเราต้องมาสมมติกันแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกสมมติแล้วไม่มีอะไรแปลไปแล้วเป็นวิมุตติก็เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนทีนี้เรามาติดสมมติเช่นใครว่าเราดีเราก็ดีใครว่าเราชั่วเราก็เสียใจอะไรเงี้ยเพราะเราไปยึดถือชื่อเราว่าเป็นนั่นเป็นนี้แต่ที่จริงเราไม่มีชื่อทีนี้เรามองไม่ออกเองมองแปรสมมติไม่ออกก็ติดสมมติติดชื่อติดเสียงติดลาภติดยศติดคนนั้นติดคนนี้ก็เรามาติดสมมติกันมาเลยกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยแยกกันไม่ออกก็เกิดความหลงพอแยกสมมติไม่ออกก็หลงทุกคนเช่นใครมาด่าเราไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีพอเรานึกว่าชื่อเรานั้นชื่อนั้นเราเกิดโกรธทันทีแต่ถ้าเขาด่าไม่ตรงชื่อเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ได้เพราะไม่ใช่ชื่อเราแต่ถ้าคนด่ามาตรงชื่อเราชื่อเราก็สักแต่ว่าชื่อเขาสมมติมาเราไม่ใช่เราตรงนั้นชื่อเรามันถูกสมมติมาไม่ใช่เราพอเราไม่ยึดว่าเป็นชื่อเราเท่านั้นเองมันเพียงแต่เขาตั้งมาให้เราเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ด่าก็ด่าไปที่ด่าชื่อนั้นด่าไปพอเราไม่รู้ไม่รับรู้ปล่อยวางได้ก็เรียกว่าทิ้งสมมุติได้มันก็ไม่โกรธแต่เรานึกทำไมมาด่ากูทำไมมาด่ากูพอได้ยินว่าชื่อนั้นเราก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาและนี่เป็นธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนที่เราจะต้องพิจารณาแปลให้รู้ความจริงไม่มาหลงจนถึงกับทำใจไม่ได้ฉะนั้นกรรมฐานก็มาพิจารณาเรื่องความจริงอย่างนี้เองพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่เป็นของเราเราก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นเราได้นอกจากศีลธรรมแม้แต่ร่างกายนี้เราก็อยู่ไม่ได้ถึง100 ปีสักคนเดียวเราเห็นคนที่ตายแล้วมีอะไรเป็นของเขาคนที่ตายไปได้ถูกเผาถูกฝังไม่มีอะไรเป็นของเขาเมื่อก่อนก็ยึดถือเหมือนตัวเราอย่างเงี้ยก่อนก็ถือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราสวยเรารวยเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราตายปุ๊บไอ้ตัวยึดถือไม่มีแล้วต้องถูกทิ้งถูกเผาถูกฝังพอตายปุ๊บมันเป็นอย่างนั้นทุกคนพุทธเจ้าท่านเห็นความเกิดแล้วก็เห็นความแก่เห็นความตายเป็นของจริงที่ควรจะพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เรามันหลงเราก็ไม่พิจารณาตัวเราไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไม่นึกเลยว่าเราเนี่ยเกิดมันจะเพียงก้อนเนื้อก้อนนิดเดียวก้อนเลือดก้อนนิดเดียวแล้วก็จะแตกดับไปก็ไม่มีอะไรเหมือนกันว่าร่างกายเรานี่ก็สูญสลายแตกดับไปเหมือนกันเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเราก็ไม่ได้คิดกันอีกว่ามันจะเป็นได้หรือแต่ถ้าเราคิดไปบ่อยมันเป็นได้จริงๆเกิดมาได้จริงๆเป็นไปได้จริงๆทุกรูปทุกนามที่เกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่เป็นกายเนื้อนี่มันทำมันจะเข้าสู่ขนมสดมันก็ต้องบูดเน่าไปในที่สุดเมื่อสิ้นอายุมันถ้าเราหลงเราก็สำคัญตน

0: ถ้าเราไม่หลงเราก็พิจารณาได้จริงๆว่าอ๋อคนเราเกิดมาได้แค่นี้หรอกหรือกายได้แค่นี้หรือเมื่อกายมันได้แค่นี้มันจะเอาอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้ที่จะไปแสวงหาความสุขจากเนื้อหนังมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นการเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นเลยที่จะทำอะไรเอาไว้มากมายมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วมันก็ต้องทอดทิ้งไปจนหมดเป็นของปุพังเป็นของแตกสลายเป็นของปุเน่าเปื่อยไปหมดเพราะมันเกิดมาจากธาตุเรามาเพียงมาปรุงแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นเองมาปรุงแต่งให้มันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเงินเป็นทองเป็นรถเป็นลาอะไรให้มันปรุงแต่งกันขึ้นมาจากสมมติขึ้นมาแล้วพอเวลามันแตกดับมันก็กลายไปเป็นของเดิมมันมาจากไหนมันก็ไปเป็นอันนั้นมันมาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินมันมาจากไฟก็กลายเป็นไฟมาจากลมก็กลายไปเป็นลมมาจากน้ำก็กลายไปเป็นน้ำสังขารโลกก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เห็นมันเองเราไปหลงนึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อันนี้พระวินัยศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นให้ทำรักษาศีลเพื่อให้จิตพระภิกษุเราเนี่ยเข้าไปสู่ความว่างความไม่มีอะไรยิ่งมีศีลดีเท่าไรสมาธิก็ดีเท่านั้นปัญญาก็ดีเท่านั้นก็จะเห็นความว่างความละไม่ต้องไปทำอะไรเลยกินเดินนั่งนอนก็มีการสำรวมระวังมีสติตลอดเวลามันก็เข้าถึงความว่างความดับนั่นเองศีลก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิก็คือปัญญาที่จะทำให้เข้าใจอะไรเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาให้มากขึ้นมีความสงบก็มีโอกาสได้พิจารณาถ้าเราไม่มีสมาธิก็ไม่มีการพิจารณาเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมะวินัยก็อยู่ที่จิตที่จิตปล่อยวางที่จิตว่างนี่เองเพราะเห็นความจริงถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นความจริงเราก็สำคัญโลกผิดๆหรือว่าอะไรนี่มันเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราก็ปลงไม่ได้เลยแม้ถ้าคำพูดเขาด่าเขาว่าเราก็ปลงเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีตัวตนเพราะมันเป็นเพียงลมปากเป็นเพียงจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งมันก็หายมันก็ดับได้ทุกเวลาเกิดเมื่อไรมันก็ดับได้เวลาถ้าเราไม่ทำตามมันถ้าเราไม่ตกจนง่ายของความหลงเนี่ยไม่ตามมันเนี่ยมันโลภเนี่ยเราไม่ตามมันก็ไม่ทำตามพอเราไม่ทำตามมันก็ไม่ออกทางวาจาทางกายมันก็ไปทำไม่ได้อย่างเช่นความโกรธถ้าเราไม่ทำตามมันก็ดับแค่ใจมันก็ไม่ไปกล่าววาจาผิดๆมันก็ไม่ไปทำกายผิดๆล้วนแต่เรื่องใจทางนั้นเลยที่เราจะแก้ที่เราทำกันมากมายตามกิเลสตัวเองนี่ก็เพราะเราหลงเราไม่หักห้ามเราไม่ปล่อยให้มันดับถ้าปล่อยมันถ้ามันปรุงแต่งมากๆมันก็เกิดความอยากคือจะต้องไปทำตามให้ได้พอใจในรูปอันนั้นพอใจในเสียงอันนั้นพอใจในกลิ่นอันนั้นพอใจในรสอันนั้นพอใจในการสัมผัสอันนั้นก็ต้องวิ่งไปสัมผัสวิ่งไปถูกไปต้องวิ่งเข้าไปหารูปเสียงอันนั้นเพื่ออยากจะได้มาเป็นเราแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกเราวิ่งไปหามันเพราะเราขาดสติมีความหลงอารมณ์พวกนี้เลยครอบงำแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรรูปเราก็ไม่ไปยึดมันก็ดับไประดับที่จิตเราไม่ต้องการรูปมันก็ดับที่จิตเพียงเห็นว่ารูปนั้นมันแตกสลายเสียงนั้นก็สักแต่ว่าเสียงมันก็ไม่มีตัวตนพอเราไม่ไปต้องการไม่วิ่งไปตามเสียงมันก็ดับที่จิตเราไม่วิ่งไปตามรสมันก็ดับที่จิตไม่ไปจะวิ่งแสวงนี่จะกินโน่นกินนี่ไปเที่ยวโต๊ะเที่ยวเตะโน่นนี่มันก็ดับที่จิตปล่อยมันก็เป็นของบูดเน่าไปรสนั้นก็เป็นของบูดเน่าไปเสียงนั้นมันก็เป็นลมไปกลิ่นนั้นมันก็เป็นลมไปการสัมผัสก็ไม่ต้องไปยึดถือไม่ไปติดมันก็เกิดความดับพอดับที่จิตมันก็สบายแต่ถ้าไปทำตามลำบากไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนี่ทุกคนเรานี่ไปตามหมดแล้วคนวิ่งไปหารูปต้องการได้รูปนั้นพอใจในรูปนั้น รูปหญิงก็ดีรูปชายก็ดีเสียงหญิงก็ดีเสียงชายก็ดีกลิ่นชายก็ดีกลิ่นหญิงก็ดีรสอร่อยก็ดีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องการก็ดีต้องการรสอันนั้นสัมผัสอ่อนนิ่มนุ่มเราวิ่งไปสัมผัสแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นธาตุดินนำไปลมมันปรุงแต่งขึ้นมาไปสัมผัสมันก็ไปสัมผัสธาตุนั่นเองแต่ถ้าเราปรุงได้มันก็สบายก็ไม่เราร้อนใจไม่ต้องวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้เหนื่อยรูปเราก็มีที่ตัวเราแล้วเสียงก็มีที่ตัวเรากลิ่นก็มีที่ตัวเรารสก็มีที่ตัวเราสัมผัสก็มีที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ที่ตัวเราพิจารณาตัวเราก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นของแตกของดับอยู่แล้วรูปก็จะเป็นของแตกสลายได้มารูปผุพังได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนไปหมดมันเกิดได้มันก็แปรปรวนได้ทีนี้เราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพิจารณาสิ่งนี้มันก็หลงคิดจะไปทำตามรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้มาเป็นของเราให้ได้มากๆนั่นเองมันก็เลยวุ่นวายแก้ปัญหาใจไม่ตกเดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้พิจารณากรรมฐานไม่ได้เห็นความจริงทุกคนก็เลยดิ้นรนจะไปหาของพวกนี้มาก็เลยต้องเป็นทุกข์กันทุกวันนี้เพราะพิจารณาโลกไม่เป็นยึดว่าโลกเป็นของเราไม่ได้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอันนี้เราก็ต้องพยายามศีลที่ทำให้เราฉลาดขึ้นมาได้พอเราสาแล้วมันก็ปลดเปลื้องไปเองพอจิตของเราว่างแล้วมันก็มองเห็นอะไรได้ดีขึ้นถ้าจิตไม่ว่างมันก็วุ่นมองเห็นอะไรไม่ได้มันก็ไม่เชื่ออะไรเราปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการเห็นของจริงเป็นทางของใจเราถ้าเราไม่พิจารณางี้เราก็หลงพวกคนเราก็เดินด้วยความหลงกันมากที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะมีความโมหะเขาเรียกว่าโลกเป็นยังไงตัวโกรธเป็นอย่างไรตัวหลงเนี่ยตัวหลงเนี่ยมันหลงสมมุติเหมือนยังไปเห็นผ้าเนี่ยโอ้ยผ้านี่สวยจริงโอ้ยผ้านี่สวยจริงสีสวยจริงหน้านุ่งหน้าใสนั่นหลงแหละเกิดความหลงว่ามันสวยจริงแหละแหมนี่กลิ่นนี่หอมจริงเนี่ยมันก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้วรสนี่แหมอร่อยจริงก็เกิดความหลงขึ้นมาแล้วไปสัมผัสจับอะไรนุ่มๆแม้มันมีความสุขจริงนิ่มนุ่มจริงก็เกิดความหลงขึ้นมาเลยอันนั้นมันดีจริงอันนี้มันดีจริงเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความอยากต้องการจะไปทำตามต้องการจะไปเอามาให้ได้เป็นของเราก็เกิดความหลงขึ้นมาจิตมันก็เลยไม่ว่างแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราหรอกของพวกนี้มันของสมมติเราจะไปยึดถือมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราไม่ต้องไปยึดถือมันของแตกสลายของผุพังมันของปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตเท่านั้นเองมันเป็นเพียงค่าสมมุติพอเราปล่อยวางพอไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปหมดพอดับที่ใจพวกนั้นมันก็ดับไปมันก็ไม่มีทุกข์เพราะความหลงไม่มีอันนี้เราก็ต้องรู้ตามเห็นตามปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่พิจารณาละเอียดอ่อนเข้ามาในใจเราก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติกันตรงไหนนั่งหลับตาก็ไม่เกิดปัญญาสักทีไม่เคยปรงไม่เคยพิจารณาสักทีอันนี้เราก็ต้องปรงพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องกำหนดรู้เครื่องพิจารณากายของเราเนี่ยจะพิจารณาได้ทุกอย่างพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมใจของเราก็เป็นเครื่องพิจารณาดูใจของเราดูทั้งกายดูทั้งใจแล้วก็พยายามพิจารณาให้มันเป็นไปตามความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติหรือเป็นความว่างเป็นการไม่มีอะไรให้มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้เป็นของว่างเปล่าทุกคนกำลังหลงสมมุติทุกคนกำลังหลงโลกยึดโลกว่าเป็นของเราแต่ผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรไปจากโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจากเราเสมอกันไปบางทีคนเรามาดิ้นรนทำงานให้เหน็ดให้เหนื่อยเดือดร้อนจริงชีวิตแทบตายเลยแต่บั้นตายแล้วไม่ได้อะไรไปเลย ทิ้งไว้กับโลกเหนื่อยทับตายสร้างบ้านในหลังใหญ่ๆแต่โตเหนื่อยทับตายพ้นสุดไม่ได้นอนหรอกไปนอนในกองฟอนเหนื่อยตลอดชีวิตแต่ไม่ได้นอนเลยบางคนสร้างเสร็จในบ้านไปสร้างอะไรบ้านประทับใจสร้างซะใหญ่โตแกะสลักซะอย่างดีราคาเป็นไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ล้านพอสร้างเสร็จแล้วเจ้าของไม่ได้อยู่ตายเหนื่อยทับตายเลยสร้างเสร็จแล้วไม่ได้อยู่กี่ปีสร้างไว้คนอื่นเขาชมตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปเพราะเราไม่รู้จักค่าสมมุติไม่ได้ทำศีลสมาธิกันเมื่อหลงอย่างนี้คนเราก็ต้องไปดิ้นรนต่อสู้กันมากชีวิตหนึ่งถึงเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยบางคนเอาชีวิตไปแลกกับเงินทองก็มีไปยอมตายกับเงินทองก็มีเช่นบางคนเนี่ยรวยมากๆเนี่ยพอโจรมาจับมาเข้ามาจับตัวไม่ยอมบอกที่ซ่อนขอฆ่าตายเลยจะได้เงินจะไว้ลูกให้หลานตัวเองก็เลยตายฟรีไปเพราะความหลงนึกว่าเงินนี้เป็นของเรานึกว่าเงินนี้เป็นของจีรังยั่งยืนแต่แท้ที่จริงพวกนี้มันก็เป็นของสมมุติทั้งนั้นของผุพังของแตกสลายเป็นค่าสมมุติไม่มีจริงจังอะไรหรอกถ้าหมายว่าไม่สมมุติมันก็เป็นกระดาษเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่เรามาสมมติว่าเป็นของมีค่าแลกเปลี่ยนได้มาเลยมีแล้วเลยเป็นตัวตนเป็นการยึดเท่ากับชีวิตต่อไปเลยแต่ที่จริงพวกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นเลยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเป็นธาตุสมมุติทั้งนั้นผลที่สุดมันก็แตก สลายไปเป็นดินน้ำไฟลมมันก็ไม่มีอะไรเป็นจริงจังหรอกแต่นี่เรามาลงสมมุติก็เลยนึกว่านี่เราจะต้องวิ่งหาเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้เราจะต้องหาวัตถุอย่างนั้นนี้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นคนมาปรุงแต่งเล่นกันเท่านั้นเองมันไอ้เด็กเล่นขายของนั่นแหละมนุษย์เรานี่มันก็ถูกสิ่งอันนี้ครอบงำกันสิ่งรูปมาปรุงแต่งรูปเสียงอันนี้ครอบงำกันยกจ้องแต่งกันให้เป็นนั่นเป็นนี่สมมุติกันขึ้นมามันไม่ใช่เป็นของจริงอ่ะถูกสมมุติกันขึ้นมาเพื่อจะให้มันเป็นการใช้กันให้ได้เท่านั้นเองใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองเพื่อเลือกแลกเปลี่ยนกันเมื่อก่อนเงินทองไม่มีโลกเกิดขึ้นมาเงินทองไม่มีแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมเงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีแต่มามีมนุษย์แล้วมนุษย์ก็สมมติขึ้นมาไอ้สิ่งนี้ให้เป็นทองไอ้สิ่งนี้ให้เป็นเงินไอ้นี่ให้เป็นแก้วไอ้นี่เป็นเพชรไอ้นี่เป็นอะไรที่จริงมันก็มาจากธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่มีชื่อของมันหรอกคนมาสมมติให้มันมีค่าตีราคามันมากขึ้นก็วิ่งหาของพวกนี้กันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าจะเอาจริงๆมนุษย์เหล่านี้ก็แค่กินอิ่มกันเท่านั้นเองแค่กินกันอิ่มเดียวเท่านั้นเองสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งปรมโลกเป็นสิ่งมาปรุงแต่งให้ดิ้นรนมากขึ้นให้เป็นทุกข์เล่าร้อนมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเราไม่ใช้มันก็ได้ของพวกนั้นเพียงแต่เราว่าทำอย่างไรให้เรามีที่อยู่ที่กินที่มุ้งที่บังได้รับความสะดวกกับร่างกายเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าเป็นของไม่จำเป็นถ้าเราจะเอาแค่ความสุขมนุษย์ก็เอาแค่นั้นเองแต่ที่จริงความสุขพวกนั้นบางทีมันก็กลายเป็นทุกข์ถ้าเราทำเกินขอบเขตถ้าไปติดสมมติมากไปก็ทำให้เราหลงทำให้เราเดือดร้อนเหนื่อยเหน็ดโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่ถ้าเราจะเอาทางใจเข้าไปประกอบมันก็ได้ความสุขทางศีลธรรมจะทำให้เราไม่ต้องทำอะไรผิดพลาดทำให้เราอยู่ในลักษณะสันโดษอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราหลงจิตตัวเองหลงการกระทำตัวเองหลงค่าสมมุติพวกนี้มาเป็นตัวตนแล้วก็ทำให้เราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้เลยก็เลยต้องทำอะไรผิดๆไปฉะนั้นเราต้องนึกว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะทำใจพวกเราเนี่ยมีหลักแต่ถ้าเราหลงจิตตัวเองหลงการกระทำตัวเองหลงค่าสมมุติพวกนี้
1: มาเป็นตัวตนแล้วก็ทำให้เราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้เลยก็เลยต้องทำอะไรผิดๆไปฉะนั้นเราต้องนึกว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะทำใจพวกเราเนี่ยมีหลักมีที่ยึดมีที่เหนี่ยวคือทำจิตให้ว่างทำจิตไม่วุ่นวายทำให้เห็นโลกว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของสมมติอยู่ชั่วครู่ชั่วยามไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเราก็จริงแม้แต่ใจเราก็จริงคิดอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไม่ได้คิดอยู่ได้นานเลยถ้าเราเรียนรู้ศีลสมาธิขึ้นมาก็ต้องเรียนรู้สิ่งอันนี้ก็จะเห็นใจของเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่เราถือพระวินัยก็ต้องการให้เรียนรู้เรื่องจิตว่างนี่เองจิตเป็นปกตินี่เองถ้าเราถือได้ทลายจิตเราก็จะสบายมากเท่านั้นไม่วุ่นวายกับใครไม่แต่ทำเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นเลยที่เดือดร้อนด้วยตัวเองและคนอื่นนั้นเพราะเราขาดศีลขาดสมาธิจึงวุ่นวายใจกันแต่ถ้าเราไม่ทิ้งศีลทิ้งสมาธิเราจะไม่เดือดร้อนเลยตลอดชีวิตเราจะสบายตลอดชีวิตใครจะมาทำให้เราเดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะใจเรามั่นคงในศีลสมาธิศีลเนี่ยทำให้คนคิดดีคนมีศีลทำให้คนคิดดีคนมีสมาธิยิ่งคิดดีมากขึ้นคนมีปัญญาก็ทำให้เดินทางถูกทำให้เดินทางถูกทางคนมีปัญญาก็คิดดีพูดดีให้เดินถูกทางอันนี้ก็ต้องอาศัยประกอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติเนี่ยเป็นการลดละความปรุงแต่งให้น้อยลงการลดละทำปรุงแต่งให้น้อยลงทำให้จิตของเรานะมีความรู้เข้าใจอะไรถูกต้องไม่หลงเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปทำให้เบาบางลงด้วยกำลังของศีลนั่นเองทำให้คนเราเกิดความสบายขึ้นมาถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีความสบายมีแต่ภาระทางใจพอมีความโลภโกรธหลงมันเต็มหัวใจแล้วมันก็วุ่นวายตลอดเวลากายทำไม่ได้วาจาทำไม่ได้ใจมันก็วุ่นวายแต่ถ้าเราทำใจได้วาจากายมันก็สบายมันก็ปล่อยวางเป็นกินจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์ใจเกิดความสบายใจตัวเองเพราะมันไม่กังวลอะไรศีลนี่ก็เป็นเครื่องตัดความกังวลได้ตัดความห่วงใยได้สมาธิทำให้ใจเรามั่นคงตั้งมั่นอยู่ในศีลปัญญาก็ทำให้เรารู้จริงในกองสังขารให้ปรุงได้ปล่อยได้วางได้เห็นสังขารร่างกายมันเปลี่ยนแปลงได้ก็ละจากความยึดถือตัวตนได้เพราะปัญญามีแต่ถ้าปัญญาไม่มีก็หลงไปหมดเลยหลงเราหลงเขาหลงรูปเสียงกลิ่นรสมันมึนเมาไปหมดเลยเหมือนคนไม่สร้างเมาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแต่พอสร้างเมาแล้วมันก็รู้จักตัวเองขึ้นมาปัญญามันทำให้รู้จักตัวเองขึ้นมาได้มากคนเราต้องไปทุกข์อีกเยอะคนเราเกิดมาเนี่ยต้องมีทุกข์อีกเยอะทุกข์จากความเกิดแล้วก็ต้องทุกข์จากความเจ็บอีกแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความแก่อีกทุกข์กับความแก่นี่ก็ทุกข์อย่างมากแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการต้องจากโลกนี้ไปทุกข์กับความตายอีกเขาตายก็ดีเราตายก็ดีก็ต้องเป็นทุกข์อีกถ้าทำใจไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกคนการตายนี่ก็เป็นทุกข์อย่างมากการแก่ก็เป็นทุกข์อย่างมากและใครๆก็หลีกเลี่ยงทำอันนี้ไม่พ้นต้องไปสู่ทุกข์อันนี้ทำไมตายตอนหนุ่มตอนสาวก็ต้องไปตายตอนแก่ก็ต้องไปทุกข์เหมือนกันทั้งที่คนปรารถนาจะไปตายเมื่อแก่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนจากการครองความทุกข์ตรงนั้นคิดแล้วทุกข์เนี่ยครองตัวเราเป็นผู้ครองทุกข์หนีไม่พ้นต้องไปผมงอกควันหักหนังเหี่ยวกำลังหมดปวดโน่นเจ็บนี่เดินก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บ ุกโอยนั่งโอยทุกข์กับ

ทำแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่วันเดียวทุกข์เป็นปีๆทุกข์เป็นหลายๆปีบางคนมีความเจ็บมีโรคพออายุมากขึ้นมาก็มีโรคประจำกายเจ็บก็ออดก็แอดตายก็ไม่ตายทรมานต่อความเจ็บโอ้ยเดินก็โรคเจ็บมีโรคประจำกายนั่งก็มีโรคประจำกายนอนก็มีโรคมันทรมานใจตัวเองทรมานสังขารทรมานจิตใจทรมานร่างกายตลอดวันตลอดคืนเราแค่ปวดหัววันเดียวเรายังเป็นทุกข์ปวดท้องวันเดียวยังเป็นทุกข์อันนั้นมันปวดตลอดเวลาเจ็บตลอดเวลามีโรคครอบงำแต่ว่าทุกข์อันนี้ไม่มีใครเห็นเพราะคนเรามันหลงแต่แท้ที่จริงถ้าเราเจอแล้วเราก็ดิ้นรนอีกไม่เห็นไม่ยอมรับความจริงอีกอยากจะหายอีกถ้าเรายอมรับความจริงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ขันธ์ 5จะต้องมีทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงก็สบายใจต้องปลงเวลาเราจะตายนี่ก็ทรมานอีกตายไม่ใช่ง่ายคนเราจะตายในมือคนมันหายใจไม่ได้เหมือนเขามาจับเราบีบไม่ให้เรากระดุกกระดิกทำให้เราแน่นไปหมดหายใจก็ไม่ออกทุรนทุรายหายใจก็น้อยลงน้อยลงหายใจก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมมันอึดอัดขัดเคืองไปหมดความตายแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี่ใครมั่งใครกันหลักยิ่งหลักมากกระทุกมากหลงมากกระทุกมากความตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาตายจากเราเราก็เสียใจอีกคนที่เรารักมากอะตายจากเราก็เสียใจพ่อก็ดีแม่ก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีเมียก็ดีผัวก็ดีถ้าตายจากกันเนี่ยมันเสียดายทนไม่ไหวต้องระบายออกมาด้วยการร้องไห้ที่อกโชกลมแสดงออกมาด้วยความทุกข์ทรมานใจเพราะใจมันหลงนั่นเองว่าเป็นเราเป็นเขาเวลาจะตายเราก็ทุกข์อีกเพราะเราจะต้องจากทุกคนไปไม่ใช่เรื่องใครอยากจากเลยเรามีอะไรมากมายก็ยิ่งห่วงมากเท่านั้นมีพี่น้องมากมีทรัพย์สมบัติมากก็ยิ่งตายยากมากเท่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องอย่างนี้จึงว่าผู้มีธรรมเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ผู้ละกิเลสได้เท่านั้นจึงจะสบายได้ผู้มีกิเลสทุกข์มากโลภมากโกรธมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากแต่ไม่มีใครรู้ใจกับท่านเองแต่ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องจริงๆจากตัวเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนอื่นทุกข์จริงๆไม่ใช่เรื่องแก่ง่ายตายง่ายเจ็บง่ายเลยทุกลมหายใจมันทรมานไปหมดอันนี้ใครๆจะต้องได้หลับธรรมะข้อนี้ถือพุทธเจ้าพูดไว้เป็นกลางๆแต่สักวันหนึ่งทุกคนจะต้องประสบพบหมดทุกอย่างความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยทุกคนจะต้องพบจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติทุกคนต้องพบหมดคนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือพระอริยะเจ้าเท่านั้นเองที่ทำใจหลุดพ้นได้ที่ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายมีพวกอริยะเจ้าเท่านั้นเองที่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะต้องการให้มันพ้นทุกข์ต้องการตายให้มันพ้นทุกข์ตายซะตั้งกับมันสบายแล้วเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเพราะกลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่คนเราทุกวันนี่มันหลงมันไม่รู้หรอกมันวิ่งไปหาความเจ็บความแก่ความตายกันทุกวันเพราะมันหลงเพราะหลงแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้ไม่กลัวแต่พอถึงเวลาแล้วกลัวมากเลยพอถึงเวลาเจ็บแล้วกลัวมากเลยกลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นโรคเอดส์กลัวมากกลัวเป็นโรครักษาไม่หายกลัวมากพอแก่เข้ามาก็กลัวมากเกลียดมากความแก่ทุกข์มากกังวลก็วายใจมากพอจะตายก็กลัวมากกลัวความตายมากเพราะไม่อยากตายแต่ตอนเป็นนี่ประมาทหลงไม่กลัวไม่เคยคิดถึงและไม่อยากคิดถึงเพราะหลงแต่ไปถึงเวลาทับขันก็จริงๆเพราะอันนั้นมาปรากฏกับตัวเองกลัวเลือกเกินเพราะทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับความจริง
แต่คนที่ได้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอยู่ด้วยเขาไม่กลัวเขารู้ว่าแก่มีในตัวเขาเจ็บมีในตัวเราจะเจ็บแบบไหนก็ต้องเจ็บทั้งหมดแก่ต้องแก่เหมือนกันทั้งหมดต้องผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเป็นทุกข์เหมือนกันทั้งหมดต้องยอมรับความจริงตายก็ต้องตายเหมือนกันทั้งหมดหายใจไม่ออกเหมือนกันต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับโลกนี้เหมือนกันทั้งหมดพิจารณาอยู่ทุกวันมันก็เลยไม่กลัวพิจารณาตั้งแต่วันนี้ไปพอถึงเวลาจริงๆก็เฉยปล่อยวางได้แต่คนที่ประมาทไม่ยอมพิจารณาเลยจากวันนี้ไปพอไปถึงโครงครามก็ตกใจโอ้ทำใจไม่ได้เลยกลัวมากเลยพอกลัวมากก็หลงมากเจ็บมากทุกข์มากใหญ่เลยนี้ทรมานจิตเหลือเกินนี่เรื่องจากคนทำได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้คนทำได้ไม่ทุกข์เลยเหมือนนักเรียนเนี่ยพยายามขยันตอบข้อสอบเรียนถ้าจนเก่งขยันอ่านหนังสือขยันเขียนขยันอ่านพอถึงเวลาตอบสบายไม่วิตกเลยตอบได้สอบก็สอบได้สบายเพราะมั่นใจไอ้คนหนีโรงเรียนไม่เอาการเอางานไม่พยายามอ่านไม่พยายามเขียนไม่พยายามศึกษาพอไปถึงเวลาสอบแล้วโอ้เป็นทุกข์กังวลเหลือเกินกลัวจะตกกลัวจะไม่ได้ไอ้ความกลัวนั้นเข้ามาทับถมอารมณ์หมดผลสุดก็ทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนคนนักโทษประหารเนี่ยในนักโทษประหารที่มันไม่กลัวตายมันนึกไว้แล้วมันต้องตายแน่ภาวนาว่าตายแน่ตายแน่ตายก็ไม่ใช่ร่างกายหรอกพอถึงเวลาประหารมันไม่กลัวไอ้คนที่พยายามไม่คิดถึงความตายเลยพอไปถึงเวลาประหารเนี่ยมันเป็นลมไปเลยเป็นทุกข์ทรมานใจเหลือเกินเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายและไม่อยากจะตายจะพูดกันแล้วคนเรามันก็ต้องถึงวันนั้นน่ะต้องถึงวันประหารตัวเองเหมือนกันต้องถึงวันทำให้เราตัวเองแก่ต้องถึงวันทำให้เราตายตัวเองก็ประหารตัวเองนั่นเองทุกคนเราเกิดมาก็ต้องประหารตัวเองทำให้เกิดได้ก็ต้องทำให้ตัวเองตายได้ใครไม่ประหารเราเราก็ต้องประหารตัวเองแต่เราไม่ได้คิดกันน่ะเราก็หลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่คิดว่าจะถึงวันนั้นมันก็ไม่คิดว่าเป็นทุกข์ตรงไหนเลยไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนไม่เห็นหน้าทุกข์ตรงไหนไม่เห็นหน้าลำบากตรงไหนใครมาพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็หัวล้อเยาะซะอีกพูดทำไมไม่มีประโยชน์อะไรพูดให้คนแก่ฟังดีกว่าเห็นจำเป็นต้องฟังเลยเรื่องนี้พอถึงเวลาก็โหเสียใจเราคิดไว้ซะก่อนก็ดีเราฟังธรรมะไว้ซะก่อนก็ดีถ้าเราเจออย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเลยพอมาคิดถึงก็สายเสร็จแล้วทำไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาธรรมเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดเราก็ต้องพิจารณาไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดไม่ต้องพิจารณาถ้าความตายไม่มีกับเราเราจะคิดถึงทำไมความตายถ้าความแก่ไม่มีกับเราเราจะไปคิดถึงทำไมความแก่คิดนั่นมันหลอกตัวเองเปล่าก็ความแก่ไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดให้เป็นทุกข์เปล่าความเจ็บไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดให้เป็นทุกข์เปล่าความตายไม่มีในตัวเราจะไปคิดทำไมคิดนั่นมันหลอกตัวเองเปล่าแต่ที่ต้องคิดนี่เพราะมันมีในตัวเราความแก่มีในตัวเราแล้วความเจ็บมีในตัวเราแล้วความตายมีในตัวเราแล้วปัจจุบันมันก็มีอยู่แก่อยู่ทุกเวลาจากเด็กมหาแก่เนี่ยมาแล้วจากการอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยไม่แก่แล้วก็พอมาเป็นเด็กมันก็แก่เรียกว่าท้องแก่เดือนพอเด็กโตขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวนุ่งแก่จากเด็กมาจากเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่จากหนุ่มจากสาวไปเป็นคนแก่จากความตายก็ตายจากสังขารเก่ามาเรื่อยตายมาจากเด็กตายมาจากหนุ่มรูปมันตายเรื่อยตายไปจากหนุ่มก็ตายไปถึงคนแก่ตายจากคนแก่ก็ตายจริงๆ
ความเจ็บก็มีอยู่เรื่อย

ความเจ็บนั่งไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นทุกข์มีร้อนมีหิวมีกระหายในความเจ็บทั้งหมดนั่งไม่ขยับก็เจ็บนอนไม่ขยับก็เจ็บความปวดเมื่อยในร่างกายเนี่ยเป็นความเจ็บทั้งหมดแต่ความเจ็บอ่อนๆที่เรายังไม่เห็นทุกข์แต่ที่จริงพวกนี้มันเจ็บมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละความเจ็บนี่มีอยู่กับร่างกายเราทุกคนไม่มีใครเลยจะไม่มีความเจ็บมันมีความเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่เราหลงไปเองว่าเราไม่เจ็บแต่ที่จริงมันเจ็บอยู่ตลอดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายตลอดในตัวเรานี่มีสมบูรณ์หมดแล้วแต่เราไม่มีปัญญาไปมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราเท่านั้นเองเพราะเรายังปลงไม่ตกยังหลงอยู่ไปไหนเราก็ไปกับความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาหนีไม่พ้นนั่งก็นั่งอยู่ความเจ็บความแก่ความตายเดินก็เดินอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายนอนก็นอนอยู่ความเจ็บความแก่ความตายกินอยู่ก็กินอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายพูดก็พูดอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีสิ่งนี้ไปพ้นเลยสักคนเดียวแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็หลงหรือว่าไม่มีอะไรในตัวเราปัญญามันไม่เกิดจิตมันก็ไม่สลดสังเวชพอไปถึงเวลาก็จริงๆโอ้ตกใจไม่นึกเลยว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยทำใจไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอันนี้เราต้องพยายามฝึกไว้คนเราถ้าศีลดีสมาธิก็ต้องเป็นหลักปัญญาก็ต้องนำทางถูกต้องจะตัดความทุกข์จากใจได้ถ้าเราทำไม่ได้เป็นทุกข์หมดทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดนี้หลงมากก็ทุกข์มากหลงน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่หลงไม่ทุกข์เลยเพราะโลกกฎหลงมันปิดบังไม่ได้

พระภิกษุจะบวชเก่าก็ดีบวชใหม่ก็ดีถ้ารักพระวินัยหรือว่ารักษาพระวินัยไว้ตลอดความเป็นพระก็ไม่ตกต่ำไม่ด่างพร้อยไม่เศร้าหมองจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าปีติในการถือพรหมจรรย์การที่เรามาบวชจะได้ความสุขใจได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญศีลให้เกิดขึ้นการพิจารณาศีลตัวเองอยู่ทุกวันยืนเดินนั่งนอนก็นึกว่าเรามีศีลการที่รู้ตัวเองมีศีลก็คือการเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระที่บริสุทธิ์จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานการที่บุคคลไม่มีศีลหรือว่าศีลด่างพร้อยก็จะทำให้ใจนั้นเศร้าหมองมีความหวั่นไหวเป็นทุกข์เล่าร้อนเพราะตัวเองรู้แก่ใจตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บกพร่องในการรักษาศีลย่อมทำให้ตัวเองนั้นหวาดสะดุ้งเป็นทุกข์ในเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้บริสุทธิ์การที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นทุกข์ไม่ต่างอะไรกับกล้าเข้าฝูงโหงหรือกวางหรือกวางเข้าไปในหมู่เสือหรือโจรเข้าไปอยู่ในหมู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมเกิดความไม่สบายใจการที่คนเรากล้าหาญมีจิตใจแน่วแน่นั้นก็ต้องอาศัยเพียงคนมีศีลคนมีศีลย่อมมั่นใจในตัวเองว่าทำถูกทำดีทำความบริสุทธิ์ฉะนั้นพระภิกษุจึงได้มีความกล้าหรือว่ามีความภาคภูมิใจจะอยู่ในที่ใดก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะถือว่าทำความดีไว้แล้วก็เป็นความดีที่ปรากฏอยู่เพราะ

ายในจิตใจตัวเองนั้นย่อมรู้อยู่การที่เราไม่มีศีลนั้นมันเป็นพิษภัยต่อตัวเองทำให้ใจเรานั้นเศร้าหมองไปทุกวันทุกวันไม่มีความเจริญในการปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะทำอะไรจิตใจมันก็ไม่ลื่นเลิงบันเทิงใจมันจะมีการขัดข้องเพราะภายในนั้นมันคอยบ่งบอกซึ่งความไม่ดีซึ่งความชั่วซึ่งความไม่บริสุทธิ์แก่ตัวเองอันนี้ทำให้จิตของเรานั้นไม่โผล่ขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติศีลธรรมจึงจำเป็นต้องยึดเหนี่ยวพระวินัยเป็นหลักถ้าตราบใดพระภิกษุยังเคร่งครัดต่อธรรมวินัยอยู่เอื้อเฟื้ออยู่ก็ย่อมเจริญอยู่เป็นนิดไม่เสื่อมไม่คลายการปฏิบัตินี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับรากเหง้าของความดีก็คือศีลนี่เองฉะนั้นพระภิกษุที่เอื้อเฟื้อพระวินัยเท่าไหร่ก็ย่อมมีความรู้ความสงบมีความสังวรมากเท่านั้นศีลเนี่ยสำคัญถ้าจะอยู่กันได้ที่จะอยู่ไม่ได้ก็ศีลนี่แหละถ้าเราไม่มีศีลแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีถ้ารักษาศีลไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูกความเห็นก็ผิดอันนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องศีลนี้ก็ทำให้พระภิกษุได้ยินได้ฟังเกิดความบริสุทธิ์ใจฟังปฏิโมกข์นี่พระสมัยก่อนเกิดความบริสุทธิ์ใจก็บรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เมื่อก่อนตัวเองไม่รู้ไม่ได้ฟังพอได้ยินได้ฟังก็เกิดจิตใจนั้นสงบพิจารณาฟังตามตั้งแต่ต้นปฏิโมกข์ไปถึงปลายปฏิโมกข์ก็เกิดความผ่องใสเบิกบานบรรลุศีลสมาธิได้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าฟังปฏิโมกข์เราจะไม่ได้อะไรแต่ว่าพระสมัยก่อนฟังแล้วเกิดสมาธิฟังแล้วเกิดความบริสุทธิ์ใจคือจิตนั้นน้อมรับไว้หมดเลยอันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาบวชเนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักนอกจากศีลเท่านั้นเองที่พึ่งของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอันใดที่เราสงสัยแล้วก็อ่านหรือเราก็ถามเราจะไม่ล่วงละเมิดถ้าล่วงละเมิดแล้วมันแก้ไขลำบากอาบัติที่แก้ไขไม่ได้ก็ประราชิก4ข้อสังฆาทิเศษก็ต้องอยู่กรรมก็ต้องแก้ไขกันอย่างมากถ้าปาจิตตินิสสีก็ต้องแสดงออกปกปิดไว้ก็ไม่ได้อันนี้เรื่องพระวินัยนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่การสำรวจศีลของตัวเองเนี่ยต้องสำรวจอยู่ทุกเวลาเช้าเย็นกลางวันให้มองตัวเองเหมือนรู้ว่าอะไรมันบกพร่องถ้าเราไม่บกพร่องเราบริสุทธิ์เราก็ดีใจคือสังวรศีลนี่ทำให้จิตว่างได้ถ้าศีลบริสุทธิ์สังวรว่าโอ้อันนั้นเราก็ไม่ผิดอันนี้เราก็ไม่ผิดไม่มีเจตนาเลยพอเราพิจารณาว่าเราไม่มีเจตนาเลยจิตก็ว่างเลยจิตก็สบายไม่กังวลอะไรได้อันนี้เราต้องสังวรบ่อยๆจะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานมีความว่างความสงบได้ถ้าเราพิจารณาศีลของเราแล้วก็ทำความบริสุทธิ์ใจทำความเริ่มใจแล้วก็จิตจะว่างได้ที่ว่าบรรลุสำเร็จกันด้วยการนี่เนี่ยเพราะไม่มีอะไรพอรู้ตัวเองบริสุทธิ์กายวาจาใจมันก็สงบระงับความปรุงสร้างทันทีแต่ถ้าเราคล่องใจศีลคล่องข้อใดข้อหนึ่งมันจะหงุดหงิดมันจะลังเลมันจะสงสัยมันจะปรงใจไม่ตกก็ทำให้สมาธิไม่ตั้งมั่นได้เลยพอจะมีสมาธิเดียวอันนั้นก็ผุดเกิดขึ้นมาทำให้เราลองเลยสงสัยในตัวเองจิตก็เศร้าหมองทันทีแต่ถ้าเราสำรวจแล้วว่าเราบริสุทธิ์ข้อนั้นเราก็บริสุทธิ์ข้อนี้เราก็บริสุทธิ์ความลังเลสงสัย